0: มาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่สองก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหนมีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
0: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
1: เตียงเตียงครับ
0: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมาหนึ่งครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
1: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
0: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อยู่ในแนวราบ
0: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะจังค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
0: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะอันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาท
0: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
0: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราอะครับ
0: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบหนึ่งคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของ

0: กายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยหรอครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่า
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงเนี้ยก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค
1: ่ะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีนึง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไรฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไรฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนนะ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะฮะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะคะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเป๋าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊ก
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: กับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาว อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่าย การก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาจันตกเอวเราจะบิดนะจันค่ะมากไปกว่านั้นนะจันค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้จันอึดอัดแล้วก็สามารถที่จะทำให้จันพาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้จันผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมแล้วล่ะรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับผมด้วยผมก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์ขาคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ
1: ้
0: น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: มั้ยคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18ถึง25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันนึงอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้จันนอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยครับ
0: มีลาเวนเดอร์ใช่ไหมคะแพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ขาอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรค ไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอ่ะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไง
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งสไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่ว นนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์หมุมพืชถุงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคารตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์หมูมากนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jux ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: เฮ้ยอะไรกันเนี่ยน่ากลัวมีต้องการอะไรจากเรากันเนี่ย
2: ไม่รู้จัก
3: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ย
3: า
2: ก็ไม่รู้จักยาได้ได้ยาก็ไม่รู้จัก
3: ยา
4: เฮ้ยฮึบเอ้ย
2: ก็ยาได้ได้ก็ไม่รู้จัก
3: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: นี่
3: นี่ไง
5: ตุ๊กตาสตรอเบอรี่

0: ้อยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
1: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้เป็นหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
2: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะ

0: ีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
2: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
3: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
2: รีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร
3: ็
1: ว
3: เร็วโอ๊ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
0: เร
3: ็
0: วเร็วเร็วเร
3: ็
0: ว
1: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
2: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
0: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
5: จะมาค่ะ
1: ท่านอาจารย์
2: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
2: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
0: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
2: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
0: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
1: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
2: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
0: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบัน

0: ความยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้าค่ะท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
4: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำถาม
6: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
3: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิด

นี่ไงจะปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกครับปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: สวัสดีจ้าใบเลิศนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้หลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับผม
2: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยการดูแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้ถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
1: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องLama Channelของเราด้วยนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไป

พร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินพระจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันนี้โหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยใหญ่เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวก่อนก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9

0: นหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปลูกเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู่
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดี
8: พ
7: ่
8: อ
9: สวัสดี
8: ค
9: ุ
8: ณแม
9: ่
8: ครับแม
6: ่จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
8: โอ้โห

0: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
1: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
2: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
0: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
4: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
5: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
6: พร้อมครับไปกันเลย
1: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีแอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
7: ได้สิ
4: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราที่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
4: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
0: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

0: ไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
0: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
1: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสต์นะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
1: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
0: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับผมส่วนคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30

นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะและก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยนะคะเช้านี้เราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวกันหรือยังนะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายเพื่อนๆปลายทางนะคะด้วยเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพรรณสวัสดีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดกันเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเช้านี้สวัสดีทักทายกันแล้วยิ้มหวานให้กันหรือยังนะโอ้โหเด็กๆยิ้มหวานกันทุกคนเลยเพราะว่าคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นสายตาของเด็กๆด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะเช้าวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวให้คุณครูปิ๊งฟังบ้างคะเอามือจับหูเอามือแตะหัวยกมือค่ะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยอยากจะเล่าข่าวเรื่องอะไรคะ
2: แม่หนูไม่สบาย
0: คุณแม่ไม่สบายเป็นอะไรคะลูก
2: แม่หมากัด
0: หมากัดที่ตรงไหนคะ
2: ต้นแขน
0: ตรงแขนข้างไหนลูก
2: แค่นี
0: ้หรอคะแล้วคุณแม่ทำอย่างไรคะลูก
2: พ่อพาไปหาหมอ
0: คุณพ่อพาไปหาหมอแล้วหนูช่วยคุณแม่ไหม
2: ช่วย
0: ช่วยอย่างไรบ้าง
2: เอาพัตเตอร์มาติดให้แม
0: ่มีรอยนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แต่คุณแม่ต้องไปฉีดยาด้วยนะคะเพราะว่าการที่โดนสุนัขกัดค่ะเชื้อโรคก็อาจจะทำให้เรานะคะได้รับอันตรายเพราะว่าสุนัขอาจจะเป็นมีเชื้อโรคมาใช่ไหมคะลูกเพราะว่าเวลาโดนกัดเนี่ยเราก็ต้องไปฉีดยานะคะลูกเด็กๆคนไหนเคยโดนสุนัขกัดหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมคะดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราโดนสุนัขกัดค่ะก็จะเป็นอันตรายมากๆเลยปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆอีกนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ออกมาบอกเล่าข่าวแล้วนะคะยกมือค่ะขอเชิญน้องลิต้าค่ะน้องลิต้าอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวเรื่องอะไรคะลูก
3: เมื่อวานที่หนูกลับบ้านไปหนูช่วยแม่ทำซุปผัก
0: โอ้ทำซุปผักเหรอคะใส่อะไรบ้างหนูรู้ไหมคะ
3: แครอท
0: มีแครอท
3: บรอกโคลี
0: บรอกโคลี
3: ต้นหอม
0: ต้นหอม
3: แล้วก็ใส่หมูด้วย
0: แล้วก็ใส่หมูด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วรับประทานอร่อยเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าผักมีประโยชน์ไหมคะ
3: มี
0: ประโยชน์นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆเพื่อนๆคนไหนเคยรับประทานผักเหมือนริต้าบ้างไหมคะริต้ารับประทานอะไรบ้างคะลูกบรอกโคลีมีอะไรอีกคะแครอทมีอะไรอีกคะหมูมีอะไรอีกคะ
1: ต้นหอม
0: ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะที่จำชื่อผักแล้วก็นำมาบอกเพื่อนๆได้นั่นเองแล้วนอกจากตอนที่หนูกลับไปที่บ้านแล้วคุณแม่ช่วยคุณแม่ทำซุปใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรอีกไหมลูก
3: หนูช่วยแม่ไปซื้อของ
0: ที่ไหนคะ
3: ที่ตลาด
0: อ๋อไปตลาดมาด้วยนั่นเองค่ะโอ้ปรบมือให้ลิต้าดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะ จดจำเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เด็กๆทำเมื่อวานนี้หรือว่าวางแผนว่าจะทำในพรุ่งนี้นะคะเด็กๆก็สามารถนำออกมาบอกเล่าได้นะคะวันนี้ค่ะลิต้าออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะเรื่องเมื่อวานที่ลิต้าไปไหนกับคุณแม่มาไปไหนกับคุณแม่มาบ้าง
1: ไปตลาด
0: ไปตลาดและทำอะไรด้วยคะ
1: ทำ
0: ซุปด้วยค่ะเด็กๆก็สามารถนำออกมาบอกเล่าได้เห็นไหมคะเด็กๆอาจจะมาบอกเล่าเรื่องที่เด็กๆกลับไปทำที่บ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางค่ะไปสนทนาข่าวกันต่อเลยดีไหมคะเดี๋ยวเราไปสนทนากันต่อเลยค่ะ

0: ขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังครับน้องนับตังอยากจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: แม่หนูพาไปขึ้นรถไฟ
0: แม่หนูพาไปขึ้นรถไฟมาเหรอคะไปไหนมาคะไปเที่ยวที่ไหน
1: ไปกรุงเทพ
0: ขึ้นรถไฟไปกรุงเทพแล้วหนูกลัวไหมลูกอ๋อหนูเคยนั่งรถไฟมาก่อนไหมคะเคยแล้วใช่ไหมคะแล้วรู้สึกอย่างไรเวลานั่งรถคะลูก
1: สนุก
0: สนุกใช่ไหมคะเพื่อนๆคนไหนเคยขึ้นรถไฟแบบน้องนับตังบ้างไหมลูกโอ้โหดีจังเลยค่ะเป็นการนั่งรถที่สนุกมากเลยใช่ไหมเพราะว่าไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังทราบไหมคะว่าการที่เราขึ้นรถไฟต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวหนูจะตกรางแล้วรถไฟเหยียบหนู
0: อ๋อแล้วหนูต้องทำอย่างไรไม่ให้รถไฟเหยียบหนูคะไม่ให้รถหนูไม่ตกรถไฟอะค่ะหนูต้องทำยังไงคะ
1: ต้องระมัดระวัง
0: ต้องระมัดระวังอยู่ใกล้ๆใครคะ
1: แม่กับพ่อ
0: คุณแม่และคุณพ่อนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะแล้วเมื่อหนูขึ้นรถไฟไปถึงที่กรุงเทพแล้วหนูไปทำอะไรต่อคะลูก
1: ไปขึ้นเครื่องบิน
0: โอ้หนูเดินทางต่อด้วยเครื่องบินอีกเหรอคะหนูไปที่ไหนคะเนี่ย
1: ไปที่
0: หนูเดินทางไปที่ไหนมา
1: ไปที่บ้านหนู
0: ไปที่บ้านอยู่ไกลเหรอคะอือแล้วหนูไปทำอะไรมาอีกคะหมดแล้วใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้นับตังหน่อยค่ะโอ้โหเพื่อนได้เดินทางอย่างไรบ้างคะขึ้นรถไฟเสร็จแล้วไปไหนต่อคะไปขึ้นเครื่องบินอีกโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจจะไปทำกิจกรรมนี้มาตอนที่เด็กๆได้หยุดนะคะวันในวันหยุดนั่นเองแต่เมื่อสักครู่ครูปิ๊งบอกว่ามีคนนั่งตัวตรงๆแล้วครูปิ๊งจะให้ออกมาเล่าก่อนใช่ไหมคนไหนนะเอามือแตะไหล่ค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนคะน้องกรีนอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะลูก
1: ตอนที่หนูกลับไปหนูไปเล่นกับน้อง
0: ตอนที่หนูกลับบ้านเมื่อวานนี้เหรอคะหนูไปเล่นกับน้องมาเหรอลูกแล้วเล่นอะไรกันบ้างคะ
1: หนูไปอุ้มน้องออกมาเล่นข้างนอก
0: แล้วหนูอุ้มไหวหรอ
1: ไหว
0: น้องโตหรือยังคะ
1: ยัง
0: น้องยังเป็นเบบี้อยู่เหรอลูกโอ้โหแล้วหนูต้องระมัดระวังอย่าให้น้องตกนะถ้าน้องตกอันตรายมากๆเลยหนูอุ้มน้องอยู่กับคุณแม่หรือเปล่าอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆจะอุ้มน้องคนเดียวได้ไหมคะทำไมล่ะคะ
2: เพราะว
0: ่
2: าน้อง
0: จะรู้อาจจะหนักเกินไปบางทีดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเด็กๆก็อาจจะเผลอทำน้องหล่นได้ใช่ไหมคะอันตรายกับน้องไหมคะอันตรายนั่นเองค่ะถ้าหนูจะเล่นกับน้องหนูต้องอยู่ใกล้ๆคุณแม่ด้วยนะคะแล้วหนูทำอะไรอีกคะนอกจากเล่นกับน้อง
1: ตอนเช้าหนูมาโรงเรียนหนูกินพิซซ่ามา
0: อุ๊ยมีพิซซ่าทานด้วยเหรอคะแล้วทำอะไรอีกคะ
1: นั้นหนูก็ไปอาบน้ำ
0: อ๋อตอนเย็นหรือตอนเช้าคะ
1: ตอนเช้า
0: ตอนเช้าที่มาโรงเรียนนะคะอ๋อแล้วหนูทำอะไรอีกคะ
1: แล้วหนูก็ไปรอรถประจำ
0: อืมหนูเดินทางมาโรงเรียนโดยการนั่งรถประจำใช่ไหมคะโอเคปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะน้องกรีนบอกว่ากลับไปทำอะไรมาบ้างคะ
3: ไป
0: เล่นกับน้องที่ไหนที่บ้านตอนไหนคะเมื่อวานตอนเย็นๆใช่ไหมคะเมื่อไปเล่นกับน้องเสร็จแล้วน้องกรีนทำอะไรต่ออ
3: าบน
0: ้ำแล้วก็นอนใช่ไหมคะแล้วตื่นมาตอนเช้าทำอะไรต่อคะรับประทานพิซซ่าด้วยแล้วก็ทำอะไรต่ออีกคะอาบน้ำแล้วก็มาไหนมาที่โรงเรียนมาอย่างไรมาอย่างไรคะนั่งรถประจำมาโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถจดจำเรื่องราวของ

เพื่อนๆได้ดีมากๆเลยค่ะและอย่าลืมนะคะว่าสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะจดจำและนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนของเราฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหแสดงว่าเด็กๆรอทำกิจกรรมอยู่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรอคอยอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตเครื่องดนตรีกันก่อนเลยว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะใช้อะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆนะคะเริ่มคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเครื่องดนตรีชนิดนี้แล้วค่ะก็คือระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณเช่นเคยเลยมีทั้งเสียงสัญญาณอะไรคะช้าเร็วและหยุดเด็กๆจำแล้วใช่ไหมคะถ้าจำได้แล้วเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของเรากันเลยค่ะใครตัวชิดเพื่อนอยู่คะได้ที่หรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะน่ารักมากค่ะ

น้องเชิดแต้มทำท่าอะไรอยู่นะนกกระจอกเทศเหรอคะโอ้โหมีท่าใหม่ด้วยนะเนี่ยและน้องมากกี้ล่ะลูกยีราฟคอยาวโอ้โหสวยมากเลยค่ะน้องข้าวตังล่ะคะทำท่าอะไรอยู่กำลังวิ่งแบบนี้เหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะไปแล้วค่ะเขาเคลื่อนที่แล้วค่ะเคลื่อนที่แล้วค่ะ

0: ีทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ล
0: ้
1: างม
0: ือล้างมือลิต้าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะกำลังจะวิ่งใช่ไหมคะอ๋อแล้วสกายล่ะคะนอนอยู่นี่ทำท่าอะไรจ๊ะงูหลายคนชอบทำท่างูมากๆเลยขอท่าใหม่ด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะโอเคน้องอันตาทำท่าอะไรอยู่จ๊ะลาบูบูขาหักโอ้โหมีท่าแปลกใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆมาฟังคำคล้องจองแล้วก็ลองคิดท่าทางนะคะตามคำคล้องจองของคุณครูปิงค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเด็กๆยืนกระจายกระจายนะคะอย่าตัวชิดกันนะลูกพร้อมแล้วหรือยังคะคำคล้องจองนี้มีชื่อว่าอาหารของเราเด็กๆทำท่าได้เลยนะคะอาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักผลไม
2: ้
0: กินไข่
2: กินนม
0: กินเนื้อ
2: กินปลา
0: แทนยาขมขมกินข้าว
2: กินขนม
0: อบรมเรื่องกินกินของดี
2: ด
0: ี
2: ที
0: ่
2: ม
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ินและมีโปรตีนเลือกกินเถิดเอ้ยเด็กๆคนไหนอยากทำท่าทางอีกรอบนึงไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาเคลื่อนไหวนะคะประกอบคำคล้องจองอีกสักหนึ่งรอบค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: อาหารของเรา
0: ต้องเอาใจใส
2: ่
0: กินผักผลไม
2: ้
0: กินไข่
2: กินนม
0: กินเนื้
2: อกินปลา
0: แทนยาขมขมกินข้าว
2: ก
0: ิน
2: ขนม
0: อบรมเรื่องกิน
2: ก
0: ิน
2: ของด
0: ี
2: ด
0: ีที่
2: ม
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ิน และมี
2: โปรต
0: ี
2: น
0: เลือกกินเถิดเอ้ยประมือตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับเข้าที่ใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะเด็กๆเมื่อยหรือยังคะเดี๋ยวเด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะตามบริบทของตนเองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบิดการเหยียดยืดร่างกายนะคะสามารถทำได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

มาธิกันต่อนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้า

0: โอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณหรือเปล่าฟังใช่ไหมคะเด็กคนไหนหยุดได้บ้างคะเด็กทุกคนนะคะบอกว่าหยุดเคลื่อนที่ได้เมื่อได้ยินเสียงอะไรคะ
1: หยุด
0: สัญญาณหยุดเป็นยังไงลูกสองครั้งดังติดกันใช่ไหมคะเด็กๆ ก็สามารถหยุดได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เคลื่อนไหวได้ดีมากๆเลยค่ะมีการฟังเสียงสัญญาณแล้วก็คิดท่าทางประกอบเสียงสัญญาณต่างๆได้ดีขึ้นนะคะและเด็กๆค่ะยังได้เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองมีความคิดจินตนาการของตนเองในการคิดท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองนั่นเองค่ะ

0: เดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักเติมพลังด้วยการดื่ม
1: น
0: มแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปอีกค่ะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆเด็กๆคะเรายังเรียนรู้ในสัปดาห์นี้เรื่องอะไรนะคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้นะคะในเรื่องประโยชน์ของอาหารอีกครั้งค่ะเรื่องประโยชน์ของอาหารใช่แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งนั้นเลยอาหารมีกี่หมู่นะคะ5หมู่อาหารมีรสชาติอย่างไรบ้างเมื่อวานเราชิมหรือยังคะ
1: ช
0: ิมแล้วมีรสชาติอย่างไรบ้างคะ
1: เ
0: ค็มเปรี้ยวหวานใช่ไหมคะและวันนี้เราจะมาดูกันว่าอาหารนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้คุณมีเพลงมาฝากเด็กๆ กันด้วยนะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอาหารดีมีประโยชน์
1: อาหารดีมีประโยชน์
0: ผู้แต่ง
1: สีนวล
0: รัตนสุวรรณเพลงนี้ก็จะร้องแบบนี้เดี๋ยวครูปิ๊งจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนเด็กๆตั้งใจฟังนะคะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราเด็กๆอยากร้องตามไหมคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะลูก
1: อาหารม
0: ี
1: ประโยชน์
0: เอาใหม่ค่ะเพลง
1: อาหารด
0: ี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์อาหารดีและมีประโยชน์อาหาร
1: ดีและม
0: ี
1: ประโยชน์
0: คือผักสดและกุ้งหอยปูปลา
1: คือผักสดและกุ้งหอยปูปลา
0: เป็ดไก่ไข่

0: ค่าต่อร่างกายของเราม ี
1: ค
0: ุ
1: ณค่าต่อร่างกายของเรา
0: โอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะร้องพร้อมคุณครูปิ๊งเลยนะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางร้องทันกันหรือเปล่าคะ
1: ท
0: ันใช่มีลูกเอ๊ในเนื้อเพลงบอกว่าอาหารดีมีประโยชน์มีอะไรบ้างคะเด็กๆ
1: ม
0: ี
1: หอยนางรมค
0: ่ะเดี๋ยวขอเชิญอันตาค่ะลูกน้องอันตาคะอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะในเนื้อเพลง
2: มีหอยปูปลาม
0: ีหอยปูปลาใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆโอ้ปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะใครจำได้อีกคะในเนื้อเพลงนี้มีอะไรอีกนะนอกจากมีหอยปูปลาเหมือนที่อันตาบอกแล้วยังมีอะไรอีกเชิญค่ะข้าวตังนอกจากมีหอยปูปลาแล้วมีอะไรต่อคะ
2: มีนม
0: มีอะไรอีกคะ
2: มีปลา
0: เป็ดไก
2: ่แล้วก็มีเป็ดกับไก
0: ่ไข่
2: แล้วก็มีไข่ด้วย
0: นมผลไม
2: ้มีผลไม้
0: เห็นไหมคะเด็กๆมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะในเนื้อเพลงดีไหมคะกินแล้วจะเป็นยังไงคะ
2: สุขภาพแข็งแรง
0: เมื่อรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ร่างกายเราก็จะแข็งแรงปรบมือให้นะข้าวตังหน่อยค่ะเก่งมากๆค่ะนอกจากเพลงนะคะจะบอกว่าอาหารดีที่มีประโยชน์มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนมผลไม้ใช่ไหมคะก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะว่าเราต้องรับประทานให้ครบกี่หมู
1: ่
0: 5หมู่นั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งมีนิทานเรื่องนี้ค่ะหนูจะกินอะไรดีหนูชื่อชวนชมตากลมน่ารักใครเห็นใครทักว่าหนูแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสยิ้มกว้างเมื่อใดเห็นฟันขาวใสสะอาดสวยดีวันนี้ดีใจพ่อแม่พาไปเที่ยวร้านเปิดใหม่มีของมากมายโอ้โหตาลายหนูจะกินอะไรดีพ่อขาแม่ขาหนูจะกินอะไรดีคะต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงลูกอมขนมที่หวานเหนียวเคี้ยวแล้วติดฟันหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนฉุไม่งามต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์ขนมถุงกรุบกรอบรสหวานมันเค็มล้วนมีโทษภัยหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนฉุไม่งามต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์น้ำหวานน้ำอัดลมหนูควรงดดื่มมีแต่น้ำตาลหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนฉุไม่งามต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์ผลไม้สดๆมีหลายรสชาติเกลือแร่มากมีวิตามินมากมายบำรุงร่างกายขับถ่ายสบายดีนำพาชีวีสุขีกายใจชวนชมเด็กดีเชื่อคำสอนสั่งผลไม้อร่อยดีหนูกินทุกวัน น้ำเปล่าใสๆดื่มแล้วชื่นใจหนูฟันไม่ผุหนูไม่อ้วนฉุแจ่มใสแข็งแรงยิ้มกว้างเมื่อใดเห็นฟันขาวใสสะอาดสวยดีค่ำแล้วชวนชมอาบน้ำแปรงฟันก่อนจะเข้านอนไหว้พระขอพรโปรดจงคุ้มครองชวนชมเด็กดีตื่นเช้าอีกทีเตรียมไปโรงเรียนหนูจะกินอะไรดีขอขอบคุณนะคะนิทานเรื่องหนูจะกินอะไรดีโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะในนิทานเด็กๆตั้งใจฟังหรือเปล่าคะว่าเด็กผู้หญิงชื่ออะไรนะคะ
1: ชวนชม
0: แล้วชวนชมเขาทำอะไรคะ
1: แปรงฟ
0: ัน แปรงฟันเพราะอะไรคะลูก
1: เ
0: พราะว่าเดี๋ยวฟันจะผุเอ๊ะแล้วเด็กๆคิดว่าทำอย่างไรฟันถึงจะไม่ผุคะขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนคิดว่า

0: างไรฟันถึงจะไม่ผุเหมือนน้องชวนชมคะ
1: แปรงฟัน
0: นอกจากแปรงฟันต้องทำอะไรอีกคะ
1: ไม่กินของหวาน
0: แล้วอะไรอีกคะ
1: แล้วก็เหนียวหนึบ
0: เหนียวหนึบรู้จักไหมคะคืออะไร
1: เยลลี่
0: อะไรอีกคะ
1: แล้วก็ขนมกรอบ
0: อ๋อไม่กินอาหารที่มีรสหวานเหนียวหนึบก็คือลูกอมใช่ไหมคะแล้วก็ขนมกรุบกรอบด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจะทำให้เป็นยังไงคะ
1: ฟันไม่ขาว
0: ฟันผุใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะเด็กๆเพื่อนถูกไหมคะลูกตอบถูกไหม
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะขอบอกว่าเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็จะไม่ฟันผุแล้วก็จะไม่อ้วนฉุด้วยรู้จักอ้วนฉุไหมคะก็คืออ้วนเกินไปจากอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะคะน้องมากกี้ค่ะนอกจากที่น้องโอโซนออกมาบอกว่าน้องชวนชมเขาไม่ฟันผุเพราะว่าอะไรนะคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแล้วหนูคิดว่าทำอย่างไรคะถึงจะมีร่างกายแข็งแรงอีก
1: กินผลไม้เยอะๆ
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันด้วยกินผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยใช่ไหมคะแล้วมากี้ล่ะคะเลือกรับประทานอะไรบ้างคะ
1: เลือกรับประทานของดีประโยชน์
0: ของมีประโยชน์ที่หนูชอบหนูชอบกินอะไรคะลูก
1: ชอบกินแตงโมสตรอเบอรี่ผักที่มีประโยชน
0: ์โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนชอบรับประทานเหมือนน้องมากกี้บ้างคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะ
1: แข็งแรง
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปรบมือให้มากกี้ด้วยนะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงระบบขับถ่ายของเด็กๆก็จะดีนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ป่วยง่ายไม่เป็นโรคด้วยนั่นเองแล้วเด็กๆทราบไหมคะถ้าเด็กๆรับประทานลูกอมขนมขบเคี้ยวเยอะๆจะเป็นยังไงเป็นยังไงคะแล้วก็โอ๊ยปวดฟันด้วยใช่ไหมคะแล้วบางคนก็โอ้ยเป็นยังไงคะปวดท้องด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารที่เป็นยังไงเช่นที่เด็กๆดื่มทุกวัน
2: น
0: มที่เด็กๆชอบรับประทานสีเขียวๆคือผักใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะ
2: แ
0: ปงโมขอเป็นผลละไม้ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ไม่ใช่แตงโมอย่างเดียวนะต้องกินผลไม้หลายๆอย่างใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบครบเท่าไหร่ลูก5หมู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆปลายทางค่ะถึงเรื่องประโยชน์นะคะในการเลือกรับประทานอาหารต่างๆค่ะเอ๊แล้วเด็กๆอยากเล่นเกมไหมคะคุณครูปิงมีเกมให้เล่นต่อด้วยนะ
2: yeah.
0: เดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะเมื่อเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วจะเป็นอย่างไรเด็กๆคิดว่าเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะไปสังเกตภาพกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆออกมาติดในบอร์ดค่ะว่าการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วจะทำให้เป็นอย่างไรก็คือประโยชน์ของอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากออกมาเล่นเกมบ้างคะโอ้โหแสดงว่าตั้งใจอยากจะสังเกตภาพใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราร่วมกันสังเกตภาพกันก่อนดีไหมคะภาพแรกทำอะไรอยู่คะเป็นยังไงลูกแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะภาพที่สองล่ะคะกินจนอ้วนเลยภาพที่สามละลูก
1: ปวดท
0: ้องภาพต่อมาล่ะคะตัวสูงเลยใช่ไหมคะภาพนี้ละลูก
1: ปวดฟ
0: ันภาพนี้ล่ะคะเข้าห้องน้ำแสดงแล้วหน้าเขายิ้มไหมคะยิ้มแสดงว่าเขาปวดท้องหรือเปล่าไม่ได้ปวดนะคะภาพนี้คือการขับถ่ายที่ดีนั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายละลูกดื่มนมมีประโยชน์แล้วก็เป็นยังไงเลย
1: แข็ง
0: แรงเลยค่ะเด็กๆเห็นภาพกันแล้วช่วยกันสังเกตภาพค่ะแล้วเดี๋ยวครูบิ้งขอเชิญตัวแทนคนไหนที่นั่งตัวตรงๆนะยกมือค่ะขอเชิญน้องเชิดแตมค่ะน้องเชิดแตมภาพไหนเป็นภาพที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์คะจะเป็นอย่างไรอันไหนหยิบขึ้นไปเลยค่ะหยิบขึ้นไปเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เชิดแตมหน่อยค่ะคนต่อมาขอเชิญน้องสกายค่ะสกายคะภาพไหนเป็นภาพที่เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อีกคะภาพไหนคะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรติดขึ้นไปเลยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้สกายหน่อยค่ะขอเชิญมารีค่ะน้องมารีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรคะสูงเชิญค่ะลงมาหน่อยก็ได้นะคะลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะวิยังเหลือภาพที่มีประโยชน์อีกไหมนะขอเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่าคะเหลือภาพไหนนะที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วจะเป็นอย่างไรเอ่ยติดข้างบนเลยค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆถูกไหมคะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะการเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ก็จะทำให้เด็กๆนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีระบบขับถ่ายที่เป็นยังไงคะขับถ่ายได้ดีใช่ไหมคะลูกร่างกายก็จะสดชื่นแจ่มใสส่วนสูงก็จะเพิ่มมากขึ้นตัวก็จะโตและแข็งแรงรวมถึงการขับถ่ายของเสียในร่างกายก็จะดีด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆอยากมีสุขภาพที่ดีไหมคะอยากมีสุขภาพที่ดีต้องทำยังไงคะลูกเลือกอะไรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถบอกได้นะคะว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องเลือกอย่างไรรับประทานให้

ไหร่นะลูก5หมู่และเด็กๆนะคะอย่าลืมว่าการรับประทานอาหารเด็กๆต้องแปรงฟันรักษาสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เหงื่อแตกแล้วเว้ย
2: ครับวันนี้หมอ
1: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงหุ่นที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วคำว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเธอผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนชอบทำกิจกรรมนี้บ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนบอกว่าชื่นชอบใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันก่อนยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

0: เต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเก่งมากๆค่ะเอามือวางลงค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึงเท่าไหร่คะ3กิจกรรมเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะเด็กๆใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการปั้นบ้างลูกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรคะสีเทียนกับกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้โอ้โหมีวัสดุอุปกรณ์เต็มเลยเด็กๆอยากทราบไหมคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมขยำกระดาษสร้างภาพค่ะเด็กๆอยากดูไหมคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะมีภาพโครงร่างนะคะผักผลไม้ค่ะมีหลายรูปภาพให้เด็กๆได้เลือกเลยและกระดาษว่าวค่ะตัดชิ้นเล็กๆด้วยนะคะกาวและไม้ทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะใช้แบบร่างรูปผลไม้หรือรูปผักที่เด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะวันนี้คุณครูปิงจะใช้รูปส้มมาทำให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆจะต้องทากาวที่ไหนคะที่กระดาษภาพอย่าลืมปาดไม้ทากาวแบบนี้ด้วยนะถ้าเด็กๆจะทำตรงใบส้มสีอะไรนะใบส้มสีเขียวเด็กๆก็ทาบริเวณใบก่อนและขยำกระดาษให้เป็นนี่ขยำแบบนี้เลยเป็นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปที่ใบส้มกดลงไปเล็กน้อยกดลงไปเล็กน้อยแล้วก็เรียงกันนะคะให้อยู่ในกรอบรอยเส้นสีดำนะคะส่วนผลส้มสีอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: สีส้มเด็กๆนะคะก็ติดสีเขียวให้เต็มก่อนนะคะแล้วก็นำสีส้มนะคะมาขยำแล้วก็ติดเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆทำได้ไหมลูกยากไหมคะไม่ยากเลยเราจะฝึกนะคะให้เด็กๆใช้นิ้วมือค่ะในการขยำนะคะกระดาษค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเมื่อติดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เปลี่ยนสีได้ค่ะทีละส่วนนะคะเด็กๆทากาวไปทั้งหมดเลยได้ไหมคะทำไมล่ะคะกาวก็จะแห้งเสียก่อนเด็กๆค่อยๆทาทีละส่วนนะคะแล้วส่วนไหนที่มีกาวแล้วเด็กๆก็ติดลงไปถ้าเด็กๆมือเลอะกาวทำยังไงคะลูกใช้อะไรเช็ดคะผ้าชุบหมาดใช่ไหมคะเด็กๆสามารถขยำ

ยำแล้วก็เรียงต่อกันไปได้เลยให้เต็มรูปเลยทำได้ไหมลูกอยากทำไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะขยำกระดาษแล้วก็ติดให้ชิดๆกันแบบนี้ค่ะภาพของเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วจะสวยไหมคะสวยงามเลยค่ะเพราะว่าใช้สีนะคะแต่ละสีแตกต่างกันเด็กๆสังเกตด้วยนะว่าผักผลไม้ชนิดใดมีสีอะไรแล้วก็คุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมสีของกระดาษว้าวนะคะให้ตรงตามชนิดของผักผลไม้ที่คุณครูเลือกมาให้เด็กๆสร้างภาพค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะขอทบทวนข้อตกลงของเราก่อนว่าถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆจะทำอะไรต่อคะเล่นตามมุมวันนี้คุณครูปิงขอเปิดมุมนะคะบทบาทสมมุติค่ะมุมบล็อกค่ะและมุมหนังสือค่ะเมื่อเด็กๆ เขาเล่นตามมุมต้องเล่นร่วมกันกับใครด้วยกับเพื่อนๆ เล่นอย่างไรคะเล่นอย่างไรลูกเล่นร่วมกันแบ่งปันกันใช่ไหมคะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งทำอะไรคะร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เดิมด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: โตแล้ว
0: โตแรกทำอะไรคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: กับหลังหันไปเอาดินน้ำมันเลยครับตัวนี้ล่ะคะ
1: เ
0: ชิญปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะลิต้าลูกโต๊ะสุดท้ายล่ะคะ
2: ขยำ
0: กระดาษใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเลือกแบบเลยนะคะ

็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคน

0: เสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆตอนนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูปิงก็สังเกตเห็นเด็กๆนะคะเก็บของช่วยเหลือกันเก็บได้ดีมากๆเลยน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าทำตามข้อตกลงของเราใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางละคะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยหรือเปล่าคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆในห้องเรียนต้นทางของเรานะคะก็ทำกิจกรรมโอ้โหขยำกระดาษสร้างภาพใช่ไหมคะลูกสวยไหมคะเด็กๆว่าสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจทำตั้งใจใช้นิ้วมือแล้วก็มือของเด็กๆขยำกระดาษให้เป็นยังไงคะเล็กๆแล้วก็ติดลงไปในการทำกิจกรรมทุกๆวันแบบนี้เด็กๆก็จะมีมือที่แข็งแรงนั่นเองค่ะผลงานชิ้นนี้ทำไมไม่เหมือนเพื่อนคุณครูปิ๊งขอคำอธิบายหน่อยได้ไหมคะของใครคะเนี่ยโอ้โหน้องข้าวตังคะทำไมชมพู่ของน้องข้าวตังถึงมีสีแปลกๆคะ
1: มีหนอนเจาะครับ
0: อ๋อตรงนี้มีหนอนเจาะก็เลยกลายเป็นสีนี้เหรอคะ
1: คร
0: ับ โอ้โหแปลกมากเลยค่ะแต่สวยไหมคะสวยมากๆเลยเพราะว่าข้าวตังนะคะขยำกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีมากเลยยังมีภาพกล้วยเหมือนไหมลูกเหมือนใช่ไหมคะมีแครอทมีกล้วยมีส้มสวยมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยและคุณครูปิ๊งยังสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะตั้งใจวาดภาพระบายสีด้วยวันนี้เด็กๆคนไหนวาดภาพระบายสีบ้างคะเด็กๆต้องเลือกทำกิจกรรมกี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใช่ไหมคะเด็กๆถึงจะนำผลงานนะคะมาบอกเล่าให้คุณครูฟังได้คุณครูปิ๊งขอเชิญภาพผลงานวาดภาพของน้องใครนะน้องเชอร์แตมค่ะคุณครูปิ๊งเห็นวาดภาพใหญ่มากๆเลยขอดูหน่อยได้ไหมคะผลงานการวาดภาพของหนูลูกสีเทียนะคะหยิบมาให้คุณครูดูหน่อยค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นน้องเชอร์แตมนะคะวาดภาพวันนี้น้องเชอร์แตมวาดเป็นภาพใครคะ
2: แม่
0: เป็นภาพใครนะคะลูก
2: แม่
0: คุณแม่หนูบอกว่าคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะแล้วตอนที่หนูเล่าคุณครูได้จดให้ไหมคะจดบันทึกตรงไหนคะลองชี้สิคะคุณครูเขียนว่าคุณแม่ทำอะไรคะ
2: แม่ซักผ้า
0: คุณแม่ซักผ้านั่นเองค่ะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะสวยมากๆเลยคุณแม่มีตุ๊กตามีแก้มแดงๆด้วยแล้วก็มีปากใช่ไหมคะแล้วก็มีผมยาวๆด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ของเชอร์แตมใส่เสื้อสีอะไร
3: ส
0: ี
3: เหลือง
0: สีเหลืองมีผมสีอะไรคะ
3: สีดำ
0: มีผมสีดำปรบมือให้เชอร์แตมหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้เด็กๆนะคะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานได้ดีมากค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะที่จะออกมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะและเด็กๆค่ะยังสามารถนะคะใช้ความคิดจินตนาการนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละวันด้วยค่ะเมื่อทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆยังสามารถเลือกเล่นนะคะร่วมกันกับเพื่อนๆและเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องตามข้อตกลงเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกสนุกกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชอบเล่นเกมบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางยกมือสูงมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะชูมือขึ้นมาหรือยังคะกำมือค่ะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือวางที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะครูปิงมีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับเงารูปเรขาคณิตค่ะและเกมนี้ก็มีภาพดังนี้เดี๋ยวเรานำชิ้นเกมนะคะออกมาสังเกตภาพกันก่อนจะมีทั้งภาพเงากับภาพสีภาพสีนะคะเด็กๆก็แยกไว้ก่อนนะกับภาพเงาภาพเงาก็ไว้ฝั่งหนึ่งภาพสีก็ไว้ฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมาจับคู่กันใช่ไหมลูกเราจะเรียงจากภาพที่มีสีก่อนเด็กๆก็วางภาพที่มีสีเป็นยังไงกันคะเรียงต่อกันแบบนี้ก่อนเพื่อที่เด็กๆจะได้หาภาพได้ง่ายนะคะเรียงภาพสีให้เป็นยาวๆเลยก็ได้สองแถวก็ได้แบบนี้แบบคุณครูปิ๊งเมื่อเด็กๆนะคะได้ภาพสีแล้วเราจะมาดูภาพที่เป็นอะไรคะลูกภาพที่เป็นอะไรคะสีดำๆเรียกภาพอะไรคะลูกภาพเงาค่ะเราจะมาสังเกตภาพแรกของเราเป็นภาพที่มีวงกลมต่อกันกับสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตเงาสิคะว่าวงกลมที่ต่อกันกับสี่เหลี่ยมโครงร่างด้านนอกจะเป็นเงาแบบไหนนะขอเชิญน้องโอโซนค่ะภาพไหนที่เหมือนกับภาพนี้คะที่เป็นเงาเป็นตรงสี่เหลี่ยมค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆโอ้โหแสดงว่าโอโซนช่างสังเกตมากๆเลยค่ะมีวงกลมกับสี่เหลี่ยมพอมาต่อกันนะคะรูปโครงร่างด้านนอกก็จะเหมือนกันนะคะกับภาพสีนั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะภาพต่อมาเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งภาพนะคะภาพนี้เป็นภาพสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพสี่เหลี่ยมที่เอียงๆอยู่ด้านบนกับภาพสี่เหลี่ยมที่เป็นจัตุรัสอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนคะเห็นหรือยังคะขอเชิญขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยคะภาพอยู่ตรงไหนหนูเห็นหรือยังคะใช่หรือเปล่าลองเทียบให้เพื่อนๆดูสิคะใช่ไหมคะเพื่อนๆภาพสีและภาพเงามีโครงร่างเหมือนกันเลยแต่ว่าภาพเงาเป็นสีอะไรคะสีดำภาพสีก็จะมีสีปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะเด็กๆนะคะน่าจะเล่นเกมจับคู่ภาพกันเก่งแล้วแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าสังเกตได้ไวมากๆเลยเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะนำเกมนี้นะคะไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะในกลุ่มนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะช่วยสังเกตการเล่นเกมของเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยดีไหมคะแต่ก่อนอื่นเรามีข้อตกลงว่าอย่างไรคะลูก

แบ่งปันกันเล่นเกมแย่งกันได้ไหมไม่ได้นะคะต้องแบ่งปันกันเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะทำยังไงต่อลูกเก็บเกมเข้าอะไรคะเข้าที่ตะกร้าเหมือนเดิมแล้วก็นำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเพื่อนๆนะคะในกลุ่มอื่นค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

นั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบ1 2 3 4 5อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10ตัวปรบมือให้หน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆกลับเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะเด็กๆเก็บของเล่นได้

0: กับเงารูปเลขาคณิตนั่นเองค่ะเด็กๆมีความช่างสังเกตมากๆเลยนะคะและสามารถเล่นเกมได้ถูกต้องทุกคนเลยคุณครูปิ๊งนะคะดีใจมากๆเลยที่เด็กๆมีความช่างสังเกตมากขึ้นค่ะแต่นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้แล้วค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตตั้งแต่เช้าว่าเด็กๆนะคะนำเรื่องราวมาบอกเล่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็สามารถนะคะจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะและมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ในทุกๆวันเลยค่ะกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆนะคะยังได้เล่าเรื่องนะคะของที่เด็กๆนะคะกลับบ้านไปแล้วพบเจออะไรหรือได้ทำอะไรค่ะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะมาถึงกิจกรรมที่สองนะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อลูกเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้ค่ะเด็กๆก็ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจากเสียงระฆังสามเหลี่ยมที่คุณครูปิ๊งให้สัญญาณค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถทำได้ดีเลยค่ะแล้ววันนี้เรายังทำอะไรด้วยคะน้องดีนวันนี้เราทำเคลื่อนไหวอะไรต่อนะลูกประกอบคำคล้องจองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางนะคะตามคำคล้องจองของครูได้นั่นเองมาถึงกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรคะอาหารดีมีประโยชน์เด็กๆยังได้ร้องเพลงด้วยและฟังนิทานหรือเปล่าลูกฟังนิทานใช่ไหมคะในนิทานบอกถึงการทำอะไรคะการทำอะไรลูกบอกถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆ เลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะทำยังไงคะจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรนะลูกฟันผุแล้วก็อาจจะอ้วนฉุใช่ไหมคะเหมือนในนิทานของคุณครูเลยและเด็กๆนะคะยังออกมาบอกนะคะว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะจะทำให้เด็กๆมีร่างกายเป็นอย่างไรนะแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะรวมถึงการมีระบบขับถ่ายที่ดีด้วยนั่นเองและเด็กๆค่ะกิจกรรมต่อมาที่เด็กๆโอ้โหตั้งใจทำกันมากๆเลยค่ะกิจกรรมอะไรนะ
1: การศึกษาก
0: ิจกรรมศิลปะใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรคะทำอะไรคะ
1: ป
0: ั้นดินน้ำมันทำอะไรอีกคะขยำกระดาษสร้างภาพใช่ไหมคะเด็กๆสร้างเป็นภาพอะไรบ้างลูก
1: เป็น
0: แครอทมีอะไรอีกคะ
1: กล
0: ้
1: วย
0: ชมพู
1: แครอท
0: มะม่วงส้มโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานแน่ๆเลยและเด็กๆนะคะยังร่วมกันเล่นนะคะในมุมต่างๆที่คุณครูได้เปิดให้เล่นค่ะแล้วก็ยังช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงด้วยนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราหมดเวลาสนุกๆของเราแล้วทำอย่างไรดีนะบอกลาเพื่อนๆกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกัน

0: ธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนนะคะเราจะพบโรคเกลื่อนมากกว่าคนในกลุ่มของประเทศที่เป็นฝั่งยุโรปหรือว่าประเทศที่ไม่ได้อากาศร้อนเท่าเรานะคะเช่นเดียวกับโรคกรากซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเหมือนกันก็จะพบมากในประเทศเขตร้อนมากกว่าค่ะโรคกรากและโรคเกลื่อนต้องบอกว่าเป็นคนละโรคกันเลยนะคะโรคเกลื่อนไม่ใช่โรคติดต่อเกิดจาก normal flora หรือว่าเชื้อราที่มันอยู่บนผิวหนังของคนปกติอยู่แล้วแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยความร้อนถูกกระตุ้นด้วยเหงื่อที่ออกมากขึ้นบางคนที่ภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงหรือว่ายาบางชนิดทำให้เกิดโรคลักษณะของโรคเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นวงๆมีหลายสีตั้งแต่สีขาวสีแดงสีน้ำตาลแล้วพบขุ่นอยู่รอบๆในขณะที่โรคกรากเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟซึ่งติดจากคนที่เป็นโรคติดจากสัตว์และติดจากพื้นดินพื้นทรายได้ลักษณะของโรคกรากเนี่ยติดได้ตั้งแต่ผิวหนังผมและเล็บที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวงนูนสีแดงขอบวงเนี่ยบางทีมีขุ่นอยู่รอบๆได้ถ้าเป็นการติดเชื้อที่บริเวณเล็บเนี่ยเล็บก็จะมีลักษณะที่หนามากขึ้นหรือการติดเชื้อที่บริเวณผมก็จะมีหักแหว่งร่วงเป็นหย่อมนะคะแล้วก็จะพบขุ่นขาวๆบริเวณหนังศีรษะได้คนไข้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนนะคะเนื่องจากโรคเกลื่อนเกิดจากความร้อนความชื้นเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงก็คือคนที่มีเหงื่อออกเยอะวัยรุ่นถึงวัยกลางคนรวมทั้งคนที่อาจจะใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตียรอยหรือว่ายากดภูมิคุ้มกันบางอย่างนะคะก็จะทำให้กลุ่มคนพวกนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนมากขึ้นในขณะที่โรคกรากเป็นการติดเชื้อจากภายนอกเพราะฉะนั้นเจอได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เป็นอะไรมาคะ
3: เป็นผื่นครับ
1: เป็นตรงไหนบ้างคะ
3: เป็นที่แขนนะครับผม
1: เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
3: ประมาณเดือนหนึ่งครับ
1: ได้ใช้ยาหรือว่าได้ทำการซื้อยาอะไรมาทาเองก่อนบ้างไหมคะยาที่คนไข้ควรหลีกเลี่ยงคือยากลุ่มสเตียรอยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกยากลุ่มสเตียรอยกระตุ้นให้เกลื่อนเป็นมากขึ้นได้นะคะรวมทั้งยากลุ่มสเตียรอยเนี่ยก็จะกระตุ้นให้กรากเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วที่บ้านได้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
3: มีเลี้ยงสัตว์เป็นเลี้ยงสุนัข
1: ก็จากลักษณะผื่นที่ดูเป็นวงขอบกลมๆสีแดงแล้วก็ขอบผื่นมีสะเก็ดนะคะณตอนนี้ที่สงสัยคือเป็นโรคกรากมากที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงหมอจะขออนุญาตขูดผิวหนังไปดูเพื่อดูเชื้อรานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผลได้ยังไงหมอมาบอกอีกทีแล้วเดี๋ยวก็ให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะอันดับแรกเมื่อคนไข้มาเนี่ยแพทย์ก็จะดูจากอาการก่อนถ้าอาการเข้าได้กับโรคกรากหรือโรคเกลื่อนเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเช่นการขูดขุยของผิวหนังไปดูนะคะเพิ่มเติมคอนเฟิร์มว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่นะคะผลที่เมื่อกี้เราได้ขุดผิวหนังไปนะคะออกมาแล้วนะคะว่าเจอเป็นเชื้อราของโรคกรากนี้นะคะในโรคกรากเนี่ยการรักษาก็จะมีทั้งยาทากลุ่มยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินนะคะซึ่งยากินเนี่ยเราจะให้ในกรณีที่คนไข้เป็นมากหรือเป็นเชื้อโรคกรากที่เล็บเป็นเชื้อโรคกรากที่ผมเป็นซ้ำบ่อยๆเป็นคนที่ใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลนะคะการรักษาโรคเกลื่อนเนี่ยอันดับแรกเราก็จะมีเป็นแชมพูฆ่าเชื้อราซึ่งเราจะใช้ฟอกบริเวณที่เป็นทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็มียาทาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินซึ่งก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นซ้ำๆไม่หายหรือว่าใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลค่ะระหว่างนี้เนี่ยที่ต้องระวังคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคติดได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังคนอื่นมาติดโรคจากพี่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นนะคะข้อ2ก็คือว่าอย่าลืมเช็คเรื่องน้องหมาที่บ้านว่าเขามีโรคมีอะไรหรือเปล่าก็จะได้รักษาเขาด้วยนะคะก็โรคกรากเป็นการติดเชื้อเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือว่าอย่าไปสัมผัสกับคนที่เป็นโรคแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับคนที่เป็นโรครวมทั้งกรากมันติดเชื้อได้จากน้องหมาน้องแมวถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเริ่มมีผื่นผิวหนังอะไรต้องพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อพาเขาไปรักษานะคะวิธีป้องกันสำหรับโรคเกลื่อนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเกลื่อนเช่นถ้าเราโดนความร้อนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงถึงแม้จะเป็นไปได้ยากมากในประเทศไทยปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างนึงคือเหงื่อค่ะก็ถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายหรือว่ามีเหงื่อเยอะๆแนะนำให้อย่าเก็บไว้รีบอาบน้ำทำ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทาง

0: ความสะอาดทันทีนะคะคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกลากและโรคเลือดนะคะแนะนำว่าให้มาพบแพทย์ก่อนเพราะว่ามีหลายโรคที่ลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วถ้าไปซื้อยามาเองแล้วซื้อยามาใช้ผิดเนี่ยก็เสี่ยงต่อการแพ้ยาแล้วก็อาจจะรักษาไม่ตรงจุดนะคะถ้ายังไงสงสัยโรคผิวหนังโรคกลากโรคเลือดแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนนะคะเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องค่ะมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: การติดเชื้อต่อมทอนซิลหากลุกลามอาจเกิดเป็นหนองบริเวณรอบต่อมทอนซิลได้ต่อมทอนซิลเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะโดยในต่อมเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดที่มีหน้าที่ในการทำลายแล้วก็ดักจับเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาในช่องปากหรือทางเดินอาหารค่ะหน้าที่รองลงมาก็คือเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคทอนซิลอักเสบคือโรคที่มีการอักเสบบริเวณต่อมทอนซิลค่ะซึ่งต่อมทอนซิลเนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่3ที่ค่ะที่แรกก็คือที่ที่เราเห็นคืออยู่บริเวณในช่องปากด้านหลังลิ้นไก่ไปเล็กน้อย2ข้างค่ะแล้วก็จะมีอยู่บริเวณหลังโพรงจมูกอันนี้คือเราจะมองไม่เห็นแล้วนอกจากนี้ก็จะมีต่อมของทอนซิลบริเวณโคนลิ้นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเฉพาะเจาะจงค่ะแต่ว่ามักจะพบมากในเด็กช่วงอายุน้อยกว่า15ปีค่ะที่จะมีโรคต่อมทอนซิลอักเสบได้ค่ะเพราะว่าเมื่อหลังอายุ10ขวบไปแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ต่อมทอนซิลก็จะลดการทำงานลงสาเหตุของโรคทอนซิลอักเสบก็คือการรับเชื้อจากคนที่มีเชื้อโรคนะคะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
3: มีอาการเป็นหวัดแล้วก็มีไข้ขึ้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็รู้สึกเจ็บที่คอบริเวณต้นคอค่ะคุณหมอ
2: เจ็บในคออย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมากี่วันแล้วนะโดยปกติแล้วการวินิจฉัยโรคทอนซิลอักเสบค่ะก็จะเป็นการซักประวัติค่ะถามประวัติถามอาการแล้วก็การตรวจร่างกายโดยการตรวจร่างกายก็จะพบต่อมทอนซิลโตแดงอาจจะพบปื้นหนองหรือปื้นขาวบริเวณต่อมทอนซิลได้คำบริเวณคออาจพบต่อมน้ำเหลืองโตกดเจ็บได้นอกจากอาการเจ็บคอมีอาการอื่นร่วมไหมคะเช่นกลืนลำบากหรือว่ามีอาเจียนอะไรมีไหมคะ
3: มีกลืนลำบากค่ะรู้สึกเหมือนมีก้อนติดอยู่ที่คอข้างในอะค่ะ
2: ผู้ป่วยที่เป็นต่อมทอนซิลอักเสบค่ะก็จะมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีการกลืนลำบากมีไข้ได้นะคะในผู้ป่วยเด็กก็อาจจะสังเกตว่ามีน้ำลายไหลเนื่องจากว่าไม่สามารถกลืนน้ำลายลงคอได้ในบางกรณีก็อาจจะมีการอาเจียนหลังรับประทานอาหารได้เนื่องจากว่าเวลากลืนเนี่ยก็จะมีการกลืนแล้วเจ็บอะค่ะจากการที่ตรวจร่างกายเมื่อสักครู่นะคะก็พบว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตแล้วก็แดงนะคะแล้วก็มีจุดหนองเล็กๆที่บริเวณต่อมทอนซิลนะคะแล้วก็ร่วมกับว่ามีไข้นะคะวัดไข้ได้นะคะเมื่อกี้คำบริเวณคอก็มีต่อมน้ำเหลืองที่มันโตเล็กน้อยนะคะก็เข้าได้กับทอนซิลอักเสบการรักษาต่อมทอนซิลอักเสบค่ะถ้าหากเป็นการติดเชื้อไวรัสก็จะให้การรักษาตามอาการค่ะก็จะเป็นยาแก้ปวดลดไข้หากคิดว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียก็จะให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยค่ะค่ะระหว่างนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีการกลืนลำบากเนื่องจากทอนซิลมันอักเสบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการป้องกันไม่แพร่เชื้อนะคะก็อาจจะใส่แมสใส่หน้ากากปิดนะคะเวลาไอจามหรือการ

0: ประทานอาหารก็อาจจะมีช้อนกลางเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปให้กับคนรอบข้าง
1: ก็หากมีการอักเสบของต่อมทอนซิลบ่อยๆค่ะหลายๆครั้งในช่วงเวลา1ปีติดต่อกันนะคะแล้วก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวันเช่นการทำงานหรือการเรียนนะคะการผ่าตัดทอนซิลก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งข้อบ่งชี้หลักๆข้อแรกก็คือการมีการติดเชื้อต่อมทอนซิลบ่อยๆค่ะเรื้อรังข้อที่2ก็คือภาวะที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลับหรือการนอนกรนก็จะเป็นอีกข้อบ่งชี้หนึ่งค่ะสุดท้ายหากแพทย์สงสัยว่าต่อมทอนซิลนั้นโตผิดปกติหรือสงสัยเป็นมะเร็งก็จะทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาค่ะโดยทั่วไปแล้วค่ะคนไข้ที่มีอาการเจ็บคอก็มักจะไปซื้อยากินเองซึ่งยาที่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของยาปฏิชีวนะซึ่งการเจ็บคอของผู้ใหญ่ค่ะก็มักจะเป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งไม่จำเป็นต้องทานยาปฏิชีวนะแล้วก็สามารถหายได้เองคนไข้ที่รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพ้ยาได้หรือว่าเกิดความเสี่ยงของอุบัติการณ์การดื้อยาที่มากขึ้นได้คุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก100ถึง200คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
2: เป็นไข้มาครับวันนี้
1: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
2: น่าสองสามวันนะครับ
1: มีอาการยังไงบ้าง
2: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
1: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
2: ก็ทานยาแก้ปวดงดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
1: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่

0: สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
1: ไม่กี่วันมันนี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกมาครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาดูก่อนครับ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
2: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
1: ครับ
2: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
1: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
1: ครับ
2: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
1: ์
2: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionistทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำนะครับอาจารย
1: ์
2: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้โหพ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่าเซลฟ์เอสติมให้กับเด็ก ถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่เซลฟ์เอสติมมีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
1: ม
2: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
2: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
1: ้
2: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
1: ถ้าถามผมใช่ฮะ
2: มักจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
2: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
1: ์
2: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
2: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
2: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
2: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เฮ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่มั้ย
2: จากเดิมเรียกครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
1: ่
2: เออเนี้ยต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่2ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้ก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่2นะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่3นี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
2: มันแย่ลงจากเดิมสมมุติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
1: ์
2: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอเขาจะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอไม่ค่อยทำอะไรซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม
1: ค
2: ือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้ มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์ครับ
2: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
2: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจะนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
2: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
2: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได
2: ้จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
2: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่านั้นพบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
2: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
2: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะการที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตายมันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนนึงที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
2: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอ่ะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบ เอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอย่างอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
1: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
2: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
2: ร
1: เราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
2: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี้ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระเพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขาสึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล
1: ้
2: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
1: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
2: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
1: ์
2: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
1: ่ลง
2: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับแล้วมันก็หายได
1: ้
2: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
1: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได้
2: ครับ
1: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
2: ต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำนี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
1: อ
2: หรือถ้าเกิดพ่อแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
2: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ย เราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
2: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
2: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติด

0: ต่อผู้ปกครองเกิดขึ้น
1: อืม
0: แต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
1: ครับ
0: เพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลฟ์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอหลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify and Blogdit JooksRemind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: ได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับนั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้ว

0: ายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพรุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โห
2: โอ
1: ้
2: โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี่

ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธาร

0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าจลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึก

0: ปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบัตผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 19:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับรายการกินกับหมอซีรีส์กินบำรุงครรภ์วันนี้พบกับหมอกฤตอีกเช่นเคยนะครับเราเดินทางกันมาถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับไตรมาสที่3ไตรมาสที่3นะครับก็คือ3เดือนสุดท้ายก่อนคลอดที่คุณแม่จะได้อุ้มเบบีกันแล้วเราจะมาชวนคุณแม่ให้ของขวัญเบบีในครรภ์กันของขวัญที่ว่าก็คือ DHA นั่นเองนะครับ DHA สำคัญยังไงแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปดูกันเลยครับ

ร็จกันแล้วนะครับสำหรับเมนูมักโรนีโฮวิทผัดไข่เสิร์ฟพร้อมสเต็กแซลมอนย่างชื่อยาวอาจจะจำยากนะครับแต่แน่นอนว่าอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆมีไขมันต่ำโปรตีนสูงย่อยง่ายและมีไขมันชนิดดีเหมาะสำหรับคุณแม่มากๆเลยที่แนะนำเมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่มี DHA ซึ่งเป็นกรดโอเมก้า3อันหนึ่งในปริมาณที่สูงมาก DHA มีความสำคัญในเรื่องของการบำรุงและพัฒนาสมองของลูกน้อยในครรภ์ครับสำหรับอาหารที่มี DHA ปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกอย่างเช่นปลาทูปลาทูน่าปลาโอไลแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยนะครับสำหรับปลาไทยๆของบ้านเราเนี่ยก็มี DHA เช่นเดียวกันอาจจะน้อยกว่าปลาทะเลน้ำลึกเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียนปลาสวายครับเพราะฉะนั้นเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากๆเลยที่คุณแม่จะให้เขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการกินกับหมอและผมหมอกฤษกิจสกิทาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
1: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
0: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
1: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
0: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
0: ถ้าเกิดสมมติเป็นในเคสที่

0: หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
0: ครับ
1: แล้วก็อัตราครับก็ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
0: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
1: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: โอเค
1: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
0: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
1: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: เครื่อง AED คืออะไรครับ
1: เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
0: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก็
1: ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับ
0: ข
1: อรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่ครับสวัสดีครับตรงนี้แล้วครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพอะไรไหมครับคุณพี่ถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมจะเป็นคนไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: อ๋อถามคุณหมอแล้วคะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะมีพอดีเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งไปหาหมอมาอยากจะถามนะคะคือสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาที่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะทำไมต้องเข้าไปวัดความดันทุกครั้งเลยคะทั้งที่แค่เจ็บคอเองอะค่ะทำไมต้องวัดความดันไม่เห็นจะเกี่ยวกับความดันเลยค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับถ้าพูดแบบนี้ผมเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับและเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะได้คำตอบเช่นเดียวกันว่าทำไมต้องวัดความดันทุกครั้งครับ
2: การวัดความดันเลือดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนการวัดความดันเลือดคืออะไรการวัดความดันเลือดหรือความดันโลหิตก็คือการวัดแรงดันในหลอดเลือดแดงของเรานั่นเองซึ่งแรงดันในหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมันเกิดจากการทำงานของหัวใจในช่วงบีบตัวแล้วก็คลายตัวนะคะคงเคยได้ยินความดัน120 80ก็คือช่วงบีบตัว120ช่วงไขตัวเนี่ย80แต่ทำไมต้องวัดแหละทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลมันใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับบริการอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งที่ให้กับผู้รับบริการใช้อะไรคะใช้ประเมินความดันโลหิตนั่นเองความดันโลหิตบอกอะไรเราได้บ้างนะคะบอกได้เกี่ยวกับสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของร่างกายเรานั่นเองแล้วก็เป็นตัวนำไปถึงการบอกว่าเราเป็นโรคมากน้อยแค่ไหนคงเคยได้ยินความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นแล้วอันตรายมากถือว่าเป็นภัยเงียบเพราะคนที่เป็นก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจคงเคยได้ยินคนอยู่ดีๆก็สลบหรือหมดสติไปจากหัวใจที่ไม่ทำงานนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เราใช้คำว่าสโตรกที่หลอดเลือดในสมองแตกก็เกิดจากคนที่มีความดันโลหิตที่สูงเกินไปดังนั้นเวลาคุณมาโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลวัดให้เนี่ยหมอจะพิจารณาว่าความดันโลหิตของคุณสูงหรือต่ำเกินไปหรือมีความที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือเปล่านั่นเองซึ่งโดยปกติในผู้ใหญ่เนี่ยหมอก็จะดูว่าถ้าความดันโลหิตขนาดที่เรายังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณสักเกิน140 90ประมาณนี้หมอก็อ้อคนนี้มีความเสี่ยงแล้วนะหรืออาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นหมอก็จะให้การรักษาควบคู่ไปด้วยก็คือการเรามาโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นแต่เราจะได้รู้ภาวะสุขภาพของเราเพื่อทำการดูแลรักษาได้ถูกต้องไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังนั่นเองอันนี้เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลหรือสถานบริการทุกที่นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าความดันเนี่ยมันจะยิ่งสูงขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมของหลอดเลือดพวกเราคงเคยได้ยินว่าที่เขาห้ามกินอาหารเค็มอาหารมันโดยเฉพาะอาหารมันพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดลองนึกถึงท่อประปาท่อประปาที่ตีบตันจากตะกันมันจะต้องเกิดแรงดันมากถึงจะทำให้น้ำผ่านท่อประปาได้ประมาณนี้เลยค่ะ
0: คำอธิบายนี้เนี่ยจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยคลายข้อสงสัยได้อย่างดีเลยนะครับผมถือว่าเคลียร์ไหมครับ
1: โอเคค่ะรับทราบแล้วค่ะเข้าใจมากเลยค่ะ
0: ครับผมเจอตู้บนหมออีกที่ไหนนะครับสามารถมาถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Rama Channel ด้วยนะคะ
3: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวัดราชบพิตรซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมและร่วมสะสมตราประทับที่ระลึกโดยประชาชนได้เดินทางมารอลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรประวัติของวัดราชบพิตรประวัติอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์แห่งวัดราชบพิตรการนำชมวัดราชบพิตรโดยมคุเทศน้อยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานศิลปกรรมพื้นบ้านอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา
1: ด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ขอแสดงความอาลัยอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนพระองค์เป็นศิษย์เก่าปริญญาโทรุ่นปี2002และปริญญาเอกรุ่นปี2005ศิษย์เก่าดีเด่นผู้มีเกียรติประวัติอันงดงามซึ่งพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้สนับสนุนสิทธิสตรีทรงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะอัยการของประเทศไทยพระองค์ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสำหรับสตรีในเรือนจำและทรงมีบทบาทนำในความพยายามระดับนานาชาติซึ่งนำไปสู่การรับรองกฎสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุ้มขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักกันในนามข้อกำหนดกรุงเทพพระกรณียกิจของพระองค์ทำให้ทรงได้รับความชื่นชมระดับสากลและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้หญิงในระดับระบบยุติธรรมทั่วโลกหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลพระองค์ทรงมีเส้นทางอาชีพด้านกฎหมายที่โดดเด่นยิ่งทรงสร้างเกียรติประวัติในฐานะอัยการนักการทูตและสนับสนุนความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสจ๊วตเจสชาร์ป คณบดีกิติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระบุนะคะว่าข้าพเจ้ายังระลึกถึงพระเมตตาและความอบอ้อมอารีของพระองค์ขณะที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยประชาชนชาวไทยและทุกผู้ทุกนามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะผู้นำการอุทิศตนและแบบอย่างอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
0: อกจากนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลยังระบุว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สร้างคุณูปการอันยั่งยืนแก่มหาวิทยาลัยคอร์เนลอีกด้วยโดยในปี2007มหาวิทยาลัยคอร์เนลและเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้นักกฎหมายไทยผู้มีความสามารถโดดเด่นได้ศึกษาต่อด้านกฎหมายขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเนติบัณฑิตยสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายประจำปี2569เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท LLM ด้านกฎหมายณ Cornell Law School ประเทศอเมริกาจำนวน1ทุนโดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่30กันยายน2569คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีสัญชาติไทยมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีด้านกฎหมายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือว่า 70% สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษมีคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่100คะแนนขึ้นไปหรือว่า IELTS 7.0 ขึ้นไปผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน2ปีนับถึงวันที่15ธันวาคม2569
1: อีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถในการสืบสานแนวพระราชดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจากวันที่ชาวชุมชนบ้านปะตงล่างตำบลสายขาวอำเภอสอยดาจังหวัดจันทบุรีต้องประสบปัญหาช้างป่าบุกทำลายพืชผลทางการเกษตรมาวันนี้ชาวบ้านที่นี่สามารถอยู่ร่วมกับป่าและช้างได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเปลี่ยนพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระวานให้กลายเป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ตลอดทั้งปีสืบเนื่องมาจากโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการถ่ายทอดองค์ความรู้และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำให้กระวานได้รับการต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปหลากหลายชนิดนางสุกี้วารีประธานหมู่บ้านคชานุรักษ์เล่าว่ายังจดจำได้ดีเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จมาทรงงานโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์เป็นการส่วนพระองค์ที่บ้านปะตงล่างทรงรับสั่งให้กำลังใจให้ทำงานอย่างมีสติและปลอดภัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจึงขอทำหน้าที่ต่อไปตราบเท่าที่ชีวิตจะหาไม่เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ามีสองภัยก็คือภัยจากน้ำท่วมทำให้ฝายสวนจิตมณีฝายแตกแล้วท่านก็ได้มอบเงินส่วนพระองค์ของพระองค์ท่าน4ล้านบาทเพื่อมาทำฝายสวนจิตมณีให้มันสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนาะทั้งอำเภอสอยดาวค่ะซึ่งไม่เคยมีเจ้าเสด็จมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วมาแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดีใจมากที่พระองค์ท่านก็มาแล้วก็พระองค์ท่านจะพูดเสมอว่าหากเรามีปัญหาอะไรให้ฝากกับหน่วยงานกลับไปเลยเพราะพระองค์ท่านจะพูดตลอดนะว่าเราเจอกันอีกแล้วท่านทักทุกครั้งว่าสุกี้ยากี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะนี่คือคำพูดที่เราไม่คิดว่าเชื้อพระองค์จะมาพูดกับเราสามัญชนแบบนี้
1: มีอีกหนึ่งเสียงจากกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ที่เปิดเผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่รับโอกาสร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้กับภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพันจ่าเอกฤทธิไกรเพชรสังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46กล่าวว่ากำลังพลทุกนายต่างรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยเฉพาะการลงพื้นที่สร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านบางหยดตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2554ที่มีเพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อนยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสามารถสร้างรอยยิ้มกลับคืนสู่ประชาชนได้อีกครั้งทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นั้นยังคงยึดมั่นในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งการจัดรถผลิตน้ำประปาสนามและการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังพลยืนยันถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชชติดา
2: หน่วยงานและประชาชนชาวไทยในจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมใจกันสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่ร้านกรอบศิลป์รูปสวยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะนางจำเพ็ญเจริญพงพูนอายุ68ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงนี้จะมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพเดินทางมาสั่งจองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกรอบรูปเข้ามาเป็นจำนวนมากจนร้านผลิตไม่ทันตามความต้องการทางร้านต้องเร่งทำสต๊อกและขยายเวลาจัดส่งให้กับลูกค้านางจำเพ็ญบอกว่าได้เห็นพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งทราบข่าวพระอาการประชวรได้กราบขอพรให้พระองค์หายในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนรักและคิดถึงพระองค์จึงได้มาสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปไว้บูชาแม้จะทำให้ที่ร้านมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวไม่อยากให้ถึงวันนี้ส่วนการทำกรอบพระรูปถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะครับพาไปฟังบทเพลงน้ำตาอาบแก้มแต่งโดยเสกโลโซศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมระบุข้อความตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและทรงสถิตในดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: ารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะในกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วก่อนตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบคำถามต่อข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งและมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ว่าเสียดายในการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการโยกย้ายได้มีการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนและความเหมาะสมจึงไม่ต้องห่วงเพราะเป็นไปตามกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและไม่ว่าจะโยกย้ายใครก็ตามสิ่งที่ยึดถือก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการโยกย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดไม่ได้เป็นการอวยยศ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่การคือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์แล้วเราก็มีการพิจารณานะครับไตร่ตรองตามลำดับขั้นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะถ้ายังไม่ผิดกฎหมายเราก็ตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
2: อย่างรองผู้ว่าผู้มีรายได้บ้านเกิดเขาก็มองว่าเป็นการอวยมากกว่าอวยยศมากกว่าที่จะเป็น
1: ไปถามดูดิว่ามันอวยหรือเปล่านะไม่มีนึกว่าไหมครับนะโอเคนะ
3: ส่วนการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในระหว่างเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยยึดหลักที่ไทยนั้นไม่เสียเปรียบและไม่ได้พูดคุยเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในห่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งใช้เวลาไม่มากเป็นการพูดคุยตามมารยาททางการทูตขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการเปิดด่านเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและในการพูดคุยได้ยืนยันถึงจุดยืนและก็สถานะของประเทศไทยที่จะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและท่าทีต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่

0: มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
3: ินเลยมา
5: อ่ะกินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้เฮ้ยเดี๋ยว
4: ไหน
3: แล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อนเฮ้ย
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพการทำงานเป็นกะแต่จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
2: อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงค่ะวันนึงเราจะต้องเจอคนไข้มากมายนะคะทั้งคนไข้ที่อาการดีไปถึงคนไข้ที่อาการแย่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาชีพพยาบาลได้ต้องมีใจรักและมีความเสียสละในการทำงานค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับกับผมอาร์มพิพัฒน์ครับพูดถึงการทำงานแล้วหลากหลายอาชีพก็มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอาชีพที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบเป็นกะครับโอ้โหมีหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณหมอพยาบาลพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าพนักงานโรงงานต่างๆรวมไปถึงใกล้ตัวด้วยฮะพิธีกรดีเจแหมทำงานไม่เป็นเวลาทีเดียวนะครับคนทำงานเป็นกะแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างวันนี้จะมารู้จักและคุยกับอาชีพพยาบาล

0: ับตุ๊กตาครับพยาบาลของเราที่วันนี้เราจะมาคุยกันกับอาชีพพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนทำงานมากี่ปีแล้วครับตุ๊กตา
1: 7ปีค่ะ7ปีครึ่ง
0: 7ปีครึ่งทำงานพยาบาลนี่เป็นกะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กะไหนบ้างฮะ
1: กะเราแบ่งเป็น3กะค่ะก็กะเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3กะบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มกะดึก5ทุ่มถึง7โมงเช้า
0: โอ้โหซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าออกไม่เป็นเวลา
1: ใช่ไม่เป็นเวลาอย่างเป็นเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องลงบ่ายสามแล้วอาจจะกว่าจะส่งเวรกว่าจะเคลียร์งานเสร็จอาจจะ 5-6 โมง
0: อยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานในแต่ละกะนั้นตัวของตุ๊กตาเองรู้ไหมว่ามีความเสี่ยงอะไรรวมไปถึงวันนี้เรามีคำอธิบายจากคุณหมอด้วยว่าอาชีพคนทำงานเป็นกะนั้นเสี่ยงต่อโรคใดได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยต้องคุยตรงไหนครับเนี่ย
1: เดี๋ยวพักพอดีค่ะเดี๋ยวไปคุยในห้องอาหาร
0: มีที่พักเหรอ
1: มีค่ะ
0: ใหญ่โตไหมสวยไหม
1: เดี๋ยวไปดูกันเองดีกว
0: ่
1: า
0: น่าไปเชิญครับมาตรงไหนเอ่ยนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ส่วนตัวของคุณพยาบาลทั้งหลายครับแต่อาชีพพยาบาลนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากทีเดียวครับตั้งแต่การทำงานเป็นกะการใช้เวลาในแต่ละวันการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูภาพกันครับ

0: ส่วนตอนนี้ครับเราจะแวะมาดูกันว่าที่เขาบอกมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้นั่งทานข้าวได้เอาไว้พักผ่อนได้เล็กๆน้อยๆดูซิว่ามันอลังการขนาดไหนมามาเลยฮะโอ้โหคุณตุ๊กตาขนาดพื้นที่ครับผมประมาณ4คูณ3ไม่ถึงด้วยนะโอ้มาคุยกันมาคุยกันนะครับมาเลยนี่กำลังอะไรอยู่ฮะเนี่ย
1: อาหารค่ะ
0: อาหาร
1: อาหารประทังชีวิตวันนี
0: ้เดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปซื้อเครื่องราดแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสะดวกที่จะฝากคนอื่นซื้อหรือไม่ก็ซื้อแบบนี้ขึ้นมาดีกว่า
0: ไหนเครียดทีซิทำงานเป็นกะในระหว่างรอ3นาทีใช่ไหมทำงานเป็นกะที่บอกก็คือมันต้องทำ

0: อะไรบ้างครับสมมติมาถึงรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วบีฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว7โมงเช้าสมมติ
1: พอเรารับเวรเสร็จเราก็ต้องมาเช็ดตัวคนไข้
0: เช็ดตัวคนไข้
1: เช็ดตัวคนไข้เสร็จเราก็แจกยาจะกินยาฉีด
0: ซึ่งแต่ละคน
1: ก็ไม่เหมือนกันใช่บางคนยากินเนี่ยก็ไม่ใช่กินเองทางปากเราต้องให้ทางสายอาหารทางจมูก

0: เขาก็จะตรวจคนไข้พอตรวจคนไข้เขาก็จะมีออเดอร์มาให้เราว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างแล้วคนนึงเนี่ยจะดูคนไข้6เตียงที่นี่นะคะ
1: 1พยาบาล
0: 1พยาบาล
1: 6คนละ6เตียง
0: ใช่ซึ่งแต่ละเตียงเนี่ยก็หนักมากน้อยกันแล้วแต่แล้วแต่ดวง
1: อย่าไปคิดว่าโรงพยาบาลรัฐจะมีเตียงว่าง
0: แล้วก็อย่าคิดว่าคนไข้จะสบายๆเพราะว่าก็สบายเขาก็ไม่ให้ใครมานอน
1: คือถ้าแค่กินยาเช้ากลางวันเย็นคุณกลับกินบ้าน
0: ใช่
1: แต่ถ้าว่าจะอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงมากนี่ถึงขั้นที่ว่าเข้า ICU CCU ได้เลย
0: ใช่แล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบค่อนข้างแบบคือคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะต้องแบบสมมุติว่าคนไข้หยุดหายใจไปเราก็ต้องปั๊มหัวใจคนไข้ต้องเรียกหมอมาใส่ช่อช่วยหายใจคนไข้จนกว่าคนไข้สัญญาณชีพจะกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเอาเขาไป ICU
1: แล้วก็เราเป็นพยาบาลเราสวมวิชาชีพพยาบาลถูกไหมเหมือนกับคุณหมอก็วิชาชีพหมอก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาพักมีไหมมันมีเป็นกะไหมว่าทำครึ่งนึงแล้วพัก
0: มีค่ะ
1: ยังไง
0: ก็เราจะแบ่งพักประมาณ11โมงรอบนึงเราก็จะแบ่งให้พยาบาลครึ่งนึงไปพักแล้วก็พอรอบ11โมงถึงเที่ยงพอเที่ยงเราก็จะพักอีกรอบนึง
1: ก็เราไปเที่ยงถึงบ
0: ่
1: าย
0: ใช่แล้วระหว่างที่เราไปพักเนี่ยเราก็จะส่งเวรไว้ว่าเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่มีอะไรที่เราจะฝากเขาทํามั้ยอะไรอย่างงี
1: ้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เรารู้กันว่าพยาบาล1คนต่อ6เตียงช่วงเปลี่ยนกะปั๊บจะเป็น12
0: ใช่ถู
1: กป่ะ
0: ใช
1: ่มันก็เลยกลายเป็นว่า
0: ทั้งถ้าสมมุติว่าคนไปพักเนี่ยฝากเราคนเดียวเราก็อาจจะต้องดูหลายๆคนนั้น
1: เฮ้ย
0: ใช่
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช
1: ่ๆความเครียดก็ทวีคูณ
0: ใช่
2: ด้านที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะก็คือว่าเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการนอนนะคะจะนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราเข้าเวรเป็นกะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่รู้เวลาลงที่แน่ชัด
3: สำหรับคนทำงานเป็นกะจะมีวิธีการดูแลร่างกายและปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยล่ะครับทั้งต้องดูแลคนอื่นและต้องดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
0: การทำงานเป็นกะนะคะมันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
4: ถ้าขึ้นกะเป็นดึกเนี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็เพลียอะไรเงี้ยส่งผลต่อการแบบดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เป็นกะครับ2ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกกะเพราะทำงานกันคือมันก็ต้องอดนอนธรรมดา
6: ปัญหาสุขภาพถ้าเป็นสัตว์ดึกนะครับธรรมชาติของมันก็คือจะนอนกลางคืนนะกลางวันก็จะงานแล้วของผมเป็นสัตว์ดึกก็คือจะทำงานกลางคืนก็จะมีปัญหาสุขภาพช่วงแรกๆก็จะเป็นประมาณแบบว่าง่วงก่อนทำงานนะครับแล้วอาจจะแบบว่าร่างกายล้าเพลียครับแต่พอได้ทำงานไปสักพักจะปรับตัวได้ครับ
7: พักผ่อนน้อยกว่าพักอื่นเขาแล้วก็กินอาจจะไม่เป็นเวลาลองตรง
3: ชิฟเวิร์กคืออะไรคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทำงานเป็นกะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับคุณหมอ
8: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ถามคุณหมอก่อนครับการทำงานเป็นกะหรือที่เรียกกันว่าชิปเวิร์กมันคืออะไรและมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเราได้ไงคุณหมอครับ
8: การทำงานเป็นกะเนี่ยก็จะเจอในสถานประกอบการหรือว่าโรงพยาบาลน้องที่ว่าต้องมีการทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็จะมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกจะไม่ใช่เวลาทำงานปกตินะคะก็คือจริงๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตเนาะหรือที่เรียกว่า circadian rhythm นะคะอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติว่าตอนกลางวันก็เราก็จะตื่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตอนกลางคืนแล้วก็จะนอนถ้าช่วงที่ไม่ได้อยู่กะเนี่ยควรจะนอนพักให้เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมขึ้นกะครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าพอเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็เหมือนรวนไปหมดนะคะทั้งงานของสมองทั้งความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย
1: บางคนบางอาชีพเห็นบอกว่าต้องทำงานเป็นกะเช่นกลางคืนอย่างเช่นพี่ๆรปภ อยู่หนึ่งทุ่มยาวไปถึง7โมงเช้าทำแบบนี้ทุกวันถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนกลับมากลางวันคุณหมอครับมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องพักอะไรยังไง
8: ค่ะเรื่องการเป็นกะเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถจัดได้หลายรูปแบบคือถ้าจะให้เปลี่ยนทุก 2-3 วันก็ได้
1: ครับ
8: หรือว่าจะเปลี่ยนยาวไปเลยคือ2สัปดาห์เปลี่ยนครั้ง

0: นึงก็ได้เพราะว
1: ่
0: าพอคนเราเนี่ยนอนเวลานึงไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยม
1: ัน
0: จะเริ่มชินนะคะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเพิ่งจะชินกับเวลานั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะเพราะนั้นก็อาจจะ 2-3 วันหรือว่ายาวเป็น2สัปดาห์ไปเลยก็ให้เปลี่ยนกะทีนึงแล้ววิธีเปลี่ยนนะคะจะต้องเปลี่ยนไปข้างหน้าคือหมายถึงว่าสมมติอยู่เวรกะเช้าอยู่ก็ไปบ่ายแล้วก็ไปดึกค
1: ื
0: ออย่าย้อนกลับมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรายิ่งต้องฝืนมากขึ้น
1: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นเช้าก็ไปเข้ากะเป็นบ่ายแทน
0: ค่ะ
1: ใครอยู่บ่ายก็ไปเข้าเป็นเย็นหรือค่ำแทน
0: ดึก
1: แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเช้า
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าเปลี่ยนเหมือนย้อนกลับมาทีหลังอ๋ออันนี้อันตรายเลย
0: ก็คือมันจะยิ่งทำให้อาการอ่อนล้าอาการอดนอนเนี้ยเป็นมากขึ้น
1: ครับแล้วการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีอาการอื่นๆตามมาด้วยไหม
2: มีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหลังปวดขาเพราะว่าเราคนไข้อย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราถ้าสมมติคนไข้นอนเตียงนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดแผลกดทับ
1: ใช่
2: ไหมคะเราก็ต้องพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมงหล
1: ัก
2: มันเป็นหลักของเราเลยว่าต้องทุก2ชั่วโมง
1: เพราะว่
2: า
1: ป่วยอย่างวันนี้เราอยู่ที่อายุรกรรม
2: ชาย
1: ชายน้ำหนักตัวเขาก็เยอะกว่าเรา
2: ผู้ชายก็เยอะกว่าเราอยู่แล้ว
1: บางทีสองคนนะช่วยกันดัน
2: ใช่เราช่วยกันสองคน
1: แล้วมันจะปวดหลังยังไง
2: คือท่าเนี่ยเวลาเรายกมันเป็นท่าแบบก้มๆหลังนิดนึงหรือไม่เวลามันไม่ใช่ท่าปกติอะค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แรงมันไม่ใช่เป็นท่าที่ถูกต้องเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดเราก
1: ็
2: ต้องแบบก้มดูเส้นคนไข้ซึ่งมันแบบใช้เวลานานนะคะแบบคนไข้เจาะเลือดแบบยากๆอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยแล้วพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆที่นี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร
1: ่
2: เพราะเราเดินเงี้ยเดินแบบเคยนับคือให้แบบนับก้าวอะไรเง
1: ี้
2: ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ย
1: ได้
2: เป็นหมื่นแบบไลฟ
1: ์คุณเดินเป็นสิบโลเลย
2: สองหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะหมื่นสองหมื่น
1: คือเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเดินเก็บของ

0: สรุปช่วงนี้กันก่อนคือตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาการทำงานที่มีความเครียดรวมถึงกายภาพที่ต้องเอื้อเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดแต่เราเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างไปลองถามคุณหมอกันดูครับ
1: ทีนี้การทำงานเป็นกะเนี่ยมันทำให้จังหวะเนี้ยมันเสียไปอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง
0: ค
1: ือมันจะมีการวิจัยที่บอกว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พวกสมรรถภาพสมองที่เสื่อมลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะคะ
0: ก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ได้พักผ่อนตามเวลาที่ควรจะเป็นถูกไหมครับมันทำให้ต้องตื่นในช่วงเวลาที่ควรจะนอนและช่วงที่ควรจะนอนก็เอามาตื่นแทน
1: ใช
0: ่อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอถามจริงๆนะฮะมันส่งผลเสียกับร่างกายในระยะไหนครับถ้าหากว่าระยะสั้นอันตรายแค่ไหนระยะยาวอันตรายแค่ไหนฮะ
1: ค่ะในระยะยาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการง่วงเนาะง่วงเพลียอ่อนล้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญคืออุบัติเหตุในตอนทำงานนะคะมันเกิดทันทีเลยถ้าทำในตอนที่กำลังง่วงในช่วงเวรดึกอะไรแบบเนี้ยนะ
0: ค
1: ะช่วงกะดึก
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่ทำงานเป็นกะเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราเนี่ยมันผิดมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอ่ะนะครับจะต้องทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่อการทำงานกันดูครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ Work with a Healthy Life ครับ
2: การทำงานเป็นกะติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานได้ดังนี้ครับอาการกล้ามเนื้อตาล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดความเครียดมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนทำหายอีกด้วยครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
0: เดี๋ยวต้องถามคุณหมอกันนะครับว่าถ้าเราต้องไปทำงานเป็นกะ

0: ชิปเวิร์กแบบนี้เนี่ยวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรครับ
1: ค่ะเพราะเวลาที่ทำงานนะคะก็ถ้าอยู่ในกะดึกสมมุตินะคะอยู่ในกะดึกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรจะทานอาหารหนักมากนะคะก็ทานอาหารเบาๆแล้วก็ไปหนักมื้อเช้าเพื่อจะได้เข้านอนได้ยาวนะคะแล้วก็ควรจะนอนให้เต็มอิ่มไปเลยจัดที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันมักจะมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆที่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็พยายามปิดม่านปิดอะไรให้มืดแล้วก็นอนหลับให้สนิทตอนเช้าเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
0: ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปเลยเหมือนกับว่าเราทำงานกลางคืนคือกลางวันของเรา
1: ใช่
0: พอตอนกลางวันเราก็คือคืนของเราอย่างน้อยต้องนอนให้ยาวๆ
1: ค่ะ8ชั่วโมง
0: อ๋อก็เหมือนกันกับคนทั่วไป
1: ใช่
0: แต่สวิตช์เวลากลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: มื้อดึกทานได้ไหมครับ
1: ทานได้แต่อย่าเยอะมากก็คือทานเบาๆเพียงแค่ว่าให้ไม่หิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับหมุนเวียนกลับไปทานมื้อเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิ
0: มก็เหมือนกับทำงานกลางคืนถ้าหิวก็ทานเล็กน้อยพอก่อนนอนตอนเช้าก็ทานมื้อเช้าให้เยอะหน่อยแล้วพอนอนไปตื่นอาจจะสายนิดนึงหรือบ่ายนิดนึงก็ทานกลางวันและเย็นปกติก่อนเข้าทำงานตอนมื้อค่ำเหมือนคนทั่วไปเลย
1: ใช
0: ่ออกกำลังกายแล้วคุณหมอ
1: ออกกำลังกายก็ควรจะออกอย่างเหมาะสมนะคะแต่นี้ว่าช่วงอยู่กะดึกเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักเพราะว่าจะทำให้ตอนดึกที่มาทำงานเนี่ยไม่ไหว
0: ม
1: ีความเหนื่อยล้านะคะก็เอาไว้ช่วงที่อยู่กะเช้าหรือกะบ่ายก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสังคมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่กะดึกเนี่ยก็เวลาแล้วจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะกะบ่ายกะดึกนะคะทำให้ไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็ควรจะแบบแบ่งเวลาด้วยหาเวลาด้วยนะคะ
0: นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตนั่นเองไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเดียวดายมืดมนในสังคม
1: มันเหมือนถูกแยกออกไปอ
0: ันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่ามีหลายๆคนส่งผลถึงตรงนี้ด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหในกรณีเดียวกันครับนายจ้างกับผู้ประกอบการจะต้องพึงมีสิ่งใดเพื่อผู้ทำงานอาชีพที่เป็นกะไหมครับคุณหมออ
1: ันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านายจ้างก็สามารถกำหนดได้อีกนะคะว่าจะให้กะเนี่ยเวียนไปอย่างไรการจัดตารางอย่างเงี้ยสำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวเข้ากับเวลาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่ากะเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกอันนี้ค่ะนายจ้างมีบทบาทมากเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้ได
0: ้แล้วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นด้วยนะครับว่าในการเปลี่ยนกะของตัวเราเองไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่สัก2อาทิตย์ให้ร่างกายมันชิน
1: ใช่ถ้าไม่2อาทิตย์ก็สั้นไปเลย 2-3 วันไปเลย
0: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีคำแนะนำกับผู้ที่ทำงานเป็นกะอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะก็การพักผ่อนสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะลงเวรลงกะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเนี่ยก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไปทานตอนอยู่เวรนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะมีไขมันมากแล้วก็ถ้าอยู่กะดึกรับประทานอาหารแค่เบาๆก็พอนะคะส่วนนายจ้างนะคะก็อยากฝากด้วยว่าช่วยจัดตารางของลูกจ้างให้มีการเวียนกะไปตามธรรมชาติก็คือเช้าเราไปบ่ายเราไปดึกพยายามอย่าให้จับย้อนไปย้อนมานะคะเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ
0: และจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างสุขภาพดีนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณคุณหมอคนด้วยขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ด้วยระบบการทำงานที่ไม่เป็นเวลาช่วงที่ต้องเข้ากะถ้าเรามีวิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่ล้าและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หักโหมไม่เครียดทำจิตใจให้สบายก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานช่วงกะกลางคืนได้อย่างสบายและลุยงานได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามครับจะทำงานเป็นกะหรือเต็มเวลาก็ตามนะครับและถ้าว่าเรารับรู้แล้วว่าอาชีพเรานั้นมีความเสี่ยงลองดูครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่นี้ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นครับเราต้องบอกกับตัวเองกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราครับว่าถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยนะครับรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาของผมและรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีหมดลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV

0: ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
2: ครับ
1: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
2: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
3: ครับผม
1: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
3: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
3: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
1: นะครับตรงนี้แถวๆนี
3: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
1: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
3: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
1: ครับ
3: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอยู่ครับว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะครับเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็มีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกลับกันบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันนะครับหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสียงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระ

0: แทกทีก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยแหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นสิ่งที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในรามาแชร์ริงนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนอติรุธนะครับนี่คือรายการพบหมอรามานะครับทางรามาชาแนล5โมงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับในช่วงก่อนที่จะสุดสัปดาห์เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยคือเรื่องของการปวดท้องฮะเวลาปวดท้องนี่มันทรมานนะฮะแล้วสิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ว่ามันปวดท้องเนี่ยจากสาเหตุอะไรกันแน่จริงๆมีสาเหตุเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่สาเหตุเล็กๆเนี่ยไปจนถึงบางอย่างเราอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันเลยครับวันนี้แคนก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับต้อนรับอาจารย์นายแพทย์อารันจันจารุณีครับสาขาทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับอาจารย์เอิร์ธครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไม่เคยเจอกันเลยใช่ไหมไม่เคยได้สัมภาษณ์กันแต่อาจารย์เคยมารัดคิว
1: ใช่คร
0: ับมาใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาใช่ไหมฮะส่วนวันนี้เนี่ยมีคำถามจากผมล้วนๆเลยครับซึ่งบางทีก็อาจจะมีคำถามแปลกๆผัวบ้างจากความสงสัยนะฮะ
1: ได้เลยยินดีครับ
0: คนเราเนี่ยมันปวดท้องอ่ะมันปวดจาก

0: อะไรได้บ้างครับอาจารย์เยอะไหม
1: จริงๆกระเพาะนะครับเวลาปวดท้องบอกว่าจริงมีหลายอวัยวะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับถ้าส่วนใหญ่สังเกตง่ายๆคือครึ่งบนครึ่งเหนือสะดือขึ้นไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเพาะเป็นหลักนะครับต่ำกว่านี้เองเนี่ยอาจจะมีอวัยวะอื่นเช่นลำไส้หรือว่ามีถุงน้ำดีอยู่ตรงด้านขวาอย่างเงี้ยนะครับก็มีความแตกต่างกันไป
0: อย่างแรกเลยเราเอาสะดือเป็นตัวตัดสินใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สมมติถ้าเกิดปวดเหนือสะดืออาจจะเกี่ยวกับกระเพาะ
1: กระเพาะเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีลำไส้ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกระเพาะเป็นหลักเนี่ย
0: อย่างเช่นอะไรโรคกระเพาะพวกนี้แหละฮะ
1: เช่นเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคือกระเพาะย่อยไม่ทันเขาอิ่มเร็วเยอะอิ่มนานเกินไปบางทีก็มีเรอมีอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นของกระเพาะอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเกิดลงล่างไป
1: ก็มีพวกถ้าต่ำกว่าสะดือลงไปส่วนใหญ่กระเพาะมันจะลงไปไม่ถึงตำแหน่งตรงนั้นและส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของลำไส้นะครับเช่นอุจจาระตกค้างหรือว่าถ่ายไม่เกลี้ยงถ่ายไม่หมดหรือบางทีมีลำไส้อักเสบเงี้ยครับเป็นต้น
0: โอเคอันนี้คือการแบ่งแยกการปวดก่อนเพราะบางทีผมว่าการปวดท้องอ่ะมันเป็นปัญหาโรคแตกเหมือนการปวดหัวครับปวดหัวปวดจากอะไรกันแน่ปวดจากวีดีไมเกรนหรือปวดจากกล้ามเนื้อปวดท้องนี่เป็นอย่างนึงที่งงมากๆแล้วถ้าเกิดมันมีแยกกว่านั้นไหมครับซ้ายขวาอีกไหม
1: มีครับ
0: โอเค
1: ก็บอกว่าครับ
0: ขึ้นบนละโอเคแยกได้ละ
1: ข
0: ึ
1: ้นบนลงล่างครับทีนี้มีขวามีซ้ายครับ
0: ขวาเราใช่ขวาเราใช่
1: ครับขวาตั้งแต่กลางไปจนถึงขวาเลยเนี่ยยังเป็นในกลุ่มที่เป็นระบบท่อน้ำดีได้ซึ่งเป็นอวัยวะที่ผมถนัดและชอบมากก็คือพวกท่อน้ำดีถุงน้ำดีเนี่ยนะครับแล้วก็ตับอ่อนพวกนี้อยู่บริเวณของทางตรงกลางและเยื้องไปทางขวาบางคนขวามากบางคนขวาน้อยเนี่ยครับผม
0: อันนี้ก็คือเกี่ยวกับตับ
1: มีตับด้วยแล้วก็มีถุงน้ำดีตับเนี่ยอยู่เหนือถุงน้ำดีตับเหมือนหลังคาบ้านนะฮะถุงน้ำดีเหมือนห้องใต้ถุนอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคแล้วถ้าฝั่งซ้ายแล้วถ้าปวดฝั่งซ้าย
1: ฝั่งซ้ายมีม้ามอีกแล้วก็แต่ว่าจริงๆตัวม้ามไม่ค่อยมีอวัยวะไม่อวัยวะตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากส่วนใหญ่มักท่านซ้ายบนเนี่ยมักจะมีเป็นแถวๆของพวกมุมของลำไส้ใหญ่ที่เวลาเขาจะพับลงมาอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนไข้มาหาอาจารย์นะบอกว่าปวดท้อง
1: ค่ะค่อยๆคุยกับคนไข้ก่อนว่าเป็นตำแหน่งตรงไหนเราอาจจะใช้การในแง่ของตำแหน่งเนี่ยอันหนึ่งจับด้วยตำแหน่งก่อนพอมาอันที่สองผมจับด้วยการทำงานอย่างเช่นถ้าคนไข้เป็นแถวๆกระเพาะอาหารเนี่ยครับการกินเขาจะมีผลเยอะเพราะว่าปกติจากข้อมูลทางการแพทย์เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาคนไข้ทานอาหารเข้าไปเนี่ย 4-6 ชั่วโมงแรกเนี่ยอาหารยังไม่ไปไหนเลยอาหารอยู่แค่ในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในโรคของทางกระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับการกินค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินแน่นแล้วก็ปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับหรือบางคนบอกว่ากินเสร็จแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนตรงนี้ก็แปลว่าอธิบายด้วยเรื่องของกระเพาะเป็นหลักนะครับอันนี้คือคร่าวๆแต่จริงๆก็อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเล็กน้อยเงี้ยนะครับส่วนของลำไส้ก็เหมือนกันลำไส้เองเนี่ยบางคนบอกผายลมมีกลิ่นเยอะผายลมบ่อยถ่ายอุจจาระเสร็จบางคนออกถ่ายยังไม่สุดคนไข้มักจะตอบคำถามนี้ผมได้ตลอดว่าถ่ายสุดไม่สุดหรือบางทีรู้สึกว่าปวดหน่วงอยู่ที่ก้นอย่างเงี้ยฮะ
0: อ
1: ันนี้เราก็บอกได้ว่านอกเหนือจากปวดตรงนี้เสร็จแล้วเขามีอาการพวกนั้นเนี่ยก็แปลว่าอยู่ที่ลำไส้มากกว่า
0: อันนี้คือการวิเคราะห์ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่เวลาคนไข้มาเนี่ยคุณหมอต้องซักก่อนแหละ
1: ใช่ครับ
0: พอซักเสร็จปุ๊บคิดว่าน่าจะเป็นนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมอีกว่าใช่หรือเปล่านะครับคือวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหลายเรื่องมากๆนะครับไปตั้งแต่เรื่องของการปวดปกติเรื่องของการที่มีภาวะเกี่ยวกับตับหรือแม้แต่เรื่องของมะเร็งนะฮะแล้วเวลาคนเขาบอกว่าหัวเราะจนปวดตับอาจารย์มัน
1: จริงๆไม่น่าถึงกระเทือนได้ขนาดนั้น อาจจะปวดท้องอาจจะเกร็งนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะถึงกระตับไม่น่าจะเป็นปัญหากระตับได้ครับ
0: ครับอาจารย์มีประสบการณ์ปวดนิ้วอาจารย
1: ์
0: มันปวดมากเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันปวดอยู่ตรงแถวไหนผมก็จำไม่ได้ถ้าเกิดปวดนิ้วจากไตอยู่ทางไหน
1: มันนิ้วไตหรือนิ้วที่ตับนะครับ
0: นิ้วไตครับนิ้วไต
1: ถ้านิ้วไตจริงๆจะปวดด้านล่างบางทีบางคนบอกว่าร้าวไปที่หน้าขาแต่ว่าบอกพวกนี้เขาจะเป็นแพทเทิร์นเขาจะไม่เหมือนนิ้วของถุงน้ำดีหรือนิ้วของคือนิ้วของในถุงน้ำดีกับนิ้วที่ไตเนี่ยต้องแยกกันนะครับเพราะว่าโรคเนี่ยเหมือนคนละระบบเลยเหมือนท่อน้ำกับท่อไฟอยู่คนละที่หมดเลยนิ้วตรงสองอันนี้ไม่เชื่อมต่อกันไม่ติดต่อกัน
0: เขาบอกเป็นนิ้วเหมือนกันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งนิ้วจากถุงน้ำดีกับนิ้วจากไตเนี่ยจริงๆแยกส่วนกันเลย
1: แยกส่วนเลยคุณหมอคนละท่านเลยครับที่ด
0: ู
1: ใช่ครับคนละระบบเลยครับเพราะว่านั้นก็จะเป็นในส่วนของคุณหมอที่ดูทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ของผมเองจะดูนิ้วทางเดินอาหารทางท่อน้ำดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูนิ้วที่อยู่ในถุงน้ำดีและท่อน้ำดีเป็นหลักนะครับแต่ว่าโอเคในการแยกคนไข้ไม่รู้หรอกบางทีคนไข้เดินมาด้วยปวดท้องเนี่ยผมก็มีหน้าที่ในการที่จะบอกว่าอันนี้น่าจะเหมือนนิ้วในท่อปัสสาวะมากกว่าอย่างเช่นปกติพวกนิ้วในท่อปัสสาวะเขาจะมาเป็นลูกๆเขาเรียกว่าเป็นคอลลิกี้เพนคือมาเร็วหายเร็วหายเร็วเป็น

0: ทุก10นาทีแบบเร็วทีๆแล้วก็ตำแหน่งในการร้าวบางทีเขาร้าวลงหน้าขาเงี้ยนะครับ
1: โอเคผมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ชัวร์รู้แค่ว่าปวดมากๆจนไปหาหมอแล้วบอกว่าปวดนั่นแหละหมอก็เลยให้หันหลังแล้วเคาะหลังไปทีนึงแล้วพอเคาะปุ๊บมันร้าวแบบ
0: สะดุ้งเลย
1: สะดุ้งเลยอ่ะก็เลยรู้ว่าเป็นนิ่วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มต้นดูนะฮะวันนี้น่าจะมีหลากหลายประเด็นที่พูดคุยกันในช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าครับโอเคเรื่องแรกครับก็บอกว่าเกี่ยวกับมะเร็งนะฮะเพราะว่าสถิติมะเร็งแล้วก็8วิธีการรักษาสมัยใหม่เป็นข้อมูลมาฝากกันก่อนนะครับทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นทุกปีคาดว่าในปี2573จำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยอาจจะสูงถึง13ล้านคนนะครับมาที่ประเทศไทยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่นะฮะในประเทศไทยนะ 140,000 คนต่อปีและมีอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายมะเร็งตับและท่อน้ำดีฮะอันดับ1เลยครับอยู่ที่ 33.2% มะเร็งปอด 22.8% มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 18.7% ส่วนในผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอยู่ที่ 34.2%มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 13.3% มะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ย 12.2% เทคโนโลยีใหม่จุดประกายความหวังในการรักษามะเร็งนะครับตอนนี้ปัจจุบันสตาร์ทอัพทั่วโลกกำลังพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ป่วยโดยใช้ AI วิทยากรหุ่นยนต์แล้วก็การถอดรหัสพันธุกรรมที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนในการรักษาได้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีทั้งภูมิคุ้มกันบำบัดเซลล์บำบัดยีนบำบัดการรักษาด้วยยามุ่งเป้านะฮะรักษาด้วยการใช้รังสีรักษานาโนเทคโนโลยีรวมถึงอนาคตของการรักษามะเร็งก็จะแม่นยำขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นแนวทางการรักษาที่ประสานเทคโนโลยีขั้นสูงก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดระยะเวลาในการฟื้นตัวอันนี้พอจะทราบกันแล้วเพราะว่าแน่นอนแหละเมื่อก่อนเราก็มีแต่การให้คีโมใช่ไหมให้คีโมให้ทั้งตัวมันก็โซมกันไปแต่พอมีมุ่งเป้ามากขึ้นมันก็ลดระยะในการฟื้นตัวแต่คราวนี้ผมมาย้อนดูที่สถิติปรากฏว่าในผู้ชายเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมาเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมันมาเป็นอันดับสุดท้ายเลยอาจารย
0: ์ครับก็จริงๆของคุณของผู้ชายกับผู้หญิงจริงในตัวท่อน้ำดีเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแต่ว่าต้องบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นอุบัติการณ์ที่เยอะขึ้นมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของผู้หญิงนะครับมะเร็งเต้านมก็เลยกระโดดขึ้นมาแต่ถ้าสังเกตจริงของมะเร็งตับท่อน้ำดีลำไส้ใหญ่ไส้ตรงเนี่ยฮะก็มาอยู่ในปริมาณที่เยอะทั้งคู่นะครับ
1: มะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยในคนไทยอันดับต้นๆเลยครับมันเกิดจากทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็มีบริโภคตัวแอลกอฮอล์ก็เยอะอยู่เหมือนกันถูกไหมครับ
1: จริงเหรออาจารย์แล้วแบบหรอ
0: ใช่คร
1: ับเล่าเนี่ยนะ
0: ใช่เล่านี่จริงๆจะบอกว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับคือแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพวกกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบครับจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยครับของฝั่งประเทศไทยหรือฝั่งทางเอเชียนะครับตัวที่เป็นเล่าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็รองลงมาคือไปตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C เนี่ยนะครับ
1: ผมสงสัยแล้วแล้วถ้าอย่างแบบเกาหลีอะที่เขาโซโชโซจูกันแบบเหมือนในหนังอะที่มันเป็นวัฒนธรรมในการดื่มของเขาเลยอะ เขาไม่เสี่ยงมะเร็งตับเหมือนเราหรอหรือว่าเสี่ยงไหม
0: เสี่ยงนะครับ
1: ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหม
0: อุบัติการณ์เขาก็เยอะเหมือนกันครับในฝั่งเอเชียแปซิฟิกนี่อุบัติการณ์เรื่องแอลกอฮอล์นี่เยอะอยู่เหมือนกันครับ
1: นั่นหมายความว่ามะเร็งตับสาเหตุอันดับหนึ่งอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์เลยเหรอครับ
0: แอลกอฮอล์ใช่ครับข้อมูลก็คือเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็วัณตับอักเสบ B กับ C ซึ่งวัณตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมาทางเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในคนไข้ที่บางทีมีประวัติเรื่องของการไปสักโดยที่สักแล้วสเตอริไลซ์เรื่องของการทำความสะอาดเข็มครับไม่ละเอียดมากพอหรือไม่เรียบร้อยพอเนี่ยพวกนี้ติดกันได้ครับ
1: โอเคนั้นเราขอเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนเลยแล้วกันตับเนี่ยทำอะไรอ่ะ
0: ตับตัวตับเองนะครับหน้าที่หลักๆอ่ะครับ1เขาจะสร้างโปรตีนก็คือโปรตีนอัลบูมินทําให้ขาคนไข้ไม่บวมทําให้ตาไม่บวมเงี้ยนะครับอันที่2เขาดีท็อกซิฟายคือเขาทําหน้าที่เอาสารพิษออกจากร่างกายอันที่3เขาขับสารเหลืองออกไปนะครับ
1: ใครที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับบ้างครับ
0: คนไข้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับคือคนไข้ที่มีการที่มีตับอักเสบเรื้อรังเป็นบ่อยๆเป็นนานๆนะครับพวกนี้เองเวลาตับเขาซ่อมแซมขึ้นมาเนี่ยเขาก็ซ่อมตับของเราเก่งมากเราซ่อมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิด

0: ซ่อมผิดขึ้นมาหรือเขาซ่อมแล้วมันไม่สมบูรณ์ขึ้นมาก็จะเริ่มเกิดมีโอกาสเกิดเป็นก้อนเกิดขึ้นเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นพอเป็นก้อนโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็อาจจะเป็นกลายเป็นมะเร็งตับได้อย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งมะเร็งตับเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นกับส่วนที่ตรงนี้ที่สำคัญตับเรามีกี่อันนะ
0: อ๋อตับจริงๆก็ตับมีอันเดียวแต่ว่าในตับที่เป็นอันเดียวครับมีแยกเป็นห้องต่างๆเขาเรียกเป็นเซกเมนต์เยอะเลยครับ
1: อาการของมะเร็งตับเราจะสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้นไหมฮะบางคนไม่ได้สนใจในการตรวจสุขภาพเลย
0: บอกว่าตัวอาการจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นก้อนถ้าเป็นขนาดเล็กในขณะที่เรารักษาหายขาดเลยเนี่ยบางทีแทบไม่สังเกตเลยนะครับบางทีไม่รู้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีกดทำหน้าที่คือเวลาจะเกิดอาการเนี่ยก็จะเกิดจากการก้อนไปกดอะไรสักอย่างนึงเช่นไปกดท่อน้ำดีคนไข้ก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาถ้าเกิดว่าก้อนมีขนาดใหญ่ไปเบียดกับบริเวณของอวัยวะอื่นๆก็ทำให้คนไข้มีปวดได้เพราะมันมีการดึงรั้งตัวแคปซูลที่หุ้มไว
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าก้อนเล็กจิ๋วๆบางทีไม่เห็นไม่มีอาการเลยจึงเป็นที่มาว่าถ้าคนไข้ที่มีความเสี่ยงเยอะๆเช่นคนไข้ตรวจและพังผืดเขาในตับเยอะแต่ยังอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตับแข็งนะฮะแต่พังผืดเริ่มเยอะแล้วเราจะให้คนไข้เนี่ยทำอัลตราซาวด์ติดตามดูทุกๆ 6-12 เดือนเพื่อจะดูว่ามันมีก้อนอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราจะรีบรักษาทำให้คนไข้จะได้ไม่ต้องไปสู่การไปถึงกับรักษารุนแรงหรือว่าผ่าตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ไอ้ตัวมะเร็งตับเนี่ยนะฮะมันก็คือเกิดการอักเสบที่ตับนี่แหละจนมันกลายเป็นเม็ดมะเร็งใช่ไหมครับปกติเวลาเราตรวจสุขภาพกันประจำปีครับมันมีการตรวจมะเร็งตับไหม
0: จริงๆตัวค่าตรวจมะเร็งตับมีนะครับโดยส่วนใหญ่ในโปรแกรมเช็คอัพต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าความแม่นยำเนี่ยไม่ได้แม่นยำถึงขนาดที่เราจะใช้ตับได้เลยเวลาดูเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวดูเป็นองค์ประกอบร่วมกับการดู imaging หรือดูภาพถ่ายรังสีนะครับตัวนั้นน่าจะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากกว่าแต่ว่ามีตรวจอยู่แล้วครับ
1: เพราะว่าเท่าที่ทราบมาที่อาจารย์บอกเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็คือมีอาการอาจจะเป็นที่เม็ดนั้นไปกดทับไอ้ท่อน้ำดีหรือว่าอะไรที่ปวดขึ้นมาเลยไปตรวจแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันปวดเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นมานานหรือยัง
0: ตัวนี้ตอบยากคือถ้าเกิดว่าตำแหน่งก่อนถ้าเขาอยู่ขอบมากๆเนี่ยครับถึงเขาเป็นเม็ดเล็กบางทีคนไข้ก็ปวดได
1: ้
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไกลขอบก็จริงแต่เขาเม็ดใหญ่บางทีก็เขาต้องเป็นมานานกว่าจะไปชนขอบจนทำให้ปวดเงี้ยเป็นต้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งตับมันเหมือนภัยเงียบไหมมันไม่ค่อยรู้อะ
0: ใช่ครับจะบอกว่าคนไข้ของคนไข้หลายท่านนะครับกว่าจะรู้บางทีก็มาในจุดที่เราอาจจะทำอะไรได้ไม่มากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางสมาคมที่ดูแลโรคพวกนี้นะครับก็พยายามจะแนะนำคนไข้ว่าโอเคเราไปตั้งต้นกันที่การป้องกันดีไห
1: ม
0: อย่าเพิ่งไปหวังว่าเราไปเจอก้อนแล้วไปรักษาที่ก้อนเราถอยกลับมาอีกขั้นหนึ่งไปงดเหล้าไปลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีตับอักเสบซีผ่านทางเลือดอย่างนี้ครับก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดพวกนี้อุบัติการพวกนี้ก็น้อยลงตามไปด้วยอย่างนี้ครับ
1: จริงๆน่าสนใจมากในเมื่อมันตรวจยากเนี่ยเราย้อนไปที่ป้องกันดีไหม
0: ใช่
1: ดีกว่ามาเจอตอนหลังที่แบบว่าเอ้ยเจอแล้วส่วนใหญ่เวลาคนที่มีอาการแล้วมาตรวจเจอนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะอยู่ระยะไหน
0: ฮะต้องบอกว่าตอนหลังๆเนี่ยเราโชคดีมากขึ้นคือเราโปรโมทตรงนี้เยอะขึ้นคนไข้รู้ข้อมูลเยอะขึ้นคนไข้มาตรวจเร็วขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยก้อนเป็นก้อนจิ๋วๆเลยนะครับรักษาหายขาดได้นะครับเช่นกันเหมือนมะเร็งลำไส้เลยเหมือนกันมะเร็งลำไส้เองเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนมาถึงเนี่ยต้องไปผ่าตัดอย่างเดียวและสมัยนี้เรามาเจอในก้อนที่เรายังผ่าตัดผ่านกล้องได้คือเราใช้กล้องส่องกล้องที่เราใช้การตรวจส่องทางเดินอาหารเนี่ยครับในการฝานออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็กลายเป็นไม่ต้องไปผ่าตัดใหญ่
1: อันนี้ครับผมสนใจมากเลยว่าโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอะแล้วถ้าเกิดคนที่เจอว่าเป็นมะเร็งตับอาการที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาอะมันจะส่งผลกับร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับมะเร็งตับคล้ายๆกับมะเร็งหลายๆที่เหมือนกันคือเขามีการใช้พลังงานเยอะนะครับบางทีคนไข้จะซูบผอมลงได้นะครับส่วนอาการอื่นๆเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนคือถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนไปทางใกล้ๆตรงกลางบางทีเขาไปเบียดกับกระเพาะอาหารทำให้กินแล้วรู้สึกว่าอิ่มเร็วกินแล้วมันลงไปได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเขาไปเบียดกับทางฝั่งขวาที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังบางทีไปกดท่อน้ำดีคนไข้ถึงตัวเหลืองตาเหลืองถึงจะเห็นได้บ้างเงี้ยครับ
1: แล้วมันจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ยังไงครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าตัวก้อนพวกนี้ครับมันมีการโตขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะใช้พื้นที่เนื้อตับไปเรื่อยๆการทำงาน

0: ของตับคนไข้ก็จะแย่ลงเรื่อยๆแน่นอนตับทำหน้าที่ในการขับของเสียออกทำให้ของเสียที่ข้างเนี่ยแอมโมเนียมหายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะซึมลงหรือว่าถ้าเกิดว่ามันกดตรงเส้นเลือดก็ทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยครับ
1: ครับคนที่จะเสี่ยงพฤติกรรมที่จะเสี่ยงผมว่าน่าจะทราบอยู่แล้วอาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือคนที่กินเหล้าเยอะๆหนักๆหนักนี่คือขนาดไหนถึงเรียกว่าหนักอาจารย์
0: จริงๆเนี่ยเราเทียบเป็น50กรัมนะครับนานเกิน5ปีนะครับแต่กรัมนึงเนี่ยอาจจะต้องคำนวณอีกทีนึงเพราะแต่ละสัดส่วนของแอลกอฮอล์มันไม่เหมือนกันเช่นเบียร์ก็เปอร์เซ็นเทจน้อยหน่
1: อ
0: ยถ้าเป็นวิสกี้หรือเป็นตัวแบรนดีเนี่ยก็ตัวหรือว่าเป็นเหล้าขาวเนี่ยครับคอนเซนเทรชันก็จะค่อนข้างสูงคือ40ดีกรีอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนวณในแต่ละอันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้จำเป็นก็คือกินออคเคชันอลคือกินตามสังสรรค์บ้างแต่ว่าอย่าเป็นรูทีนเลยนะครับ
1: อย่าเป็นกิจจาว่าโอเควันนี้เราต้องแบ่งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงสำหรับนั่งดื่มวิสกี
0: ้ใช่ๆอย่าไปถึงขนาดนั้นเลยผมว่าก็เอาให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยแหละครับ
1: แล้วบางคนก็บอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในขนาดที่เหมาะสมอย่างเช่นมันมีข่าวเรื่องการดื่มไวน์วันละ2แก้วเล็ก
0: ๆ
1: มันช่วยให้ร่างกายดีแล้วมันมีผลต่อตับไหม
0: ตัวนี้เองเนี่ยครับคืออย่างที่บอกสแตนดาร์ดดริงค์1ดริงค์เนี่ย มีงานวิจัยที่บอกว่าช่วยในการทำให้คาร์ดิโอวาสคูลาร์ดีขึ้นคือระบบทางเดินสูบฉีดเลือดหัวใจนี่อันนี้คนไข้ของผมอ่ะก็มักจะแย้งด้วยอันนี้เสมอซึ่งจริงครับซึ่งจริงผมโอเคเห็นด้วยยอมรับแต่ว่ามันยากที่จะควบคุมให้ได้อยู่แบบนั้น
1: อ๋อมันยากที่แบบว่าวันนี้ฉันกินแค่นี้นะ
0: ใช่
1: ไม่กินแค่นี้ทุกวันบางทีมก็ให้ขอต่อยหน่อย
0: ใช่ใช่ใช่ผมก็บอกว่าโอเคคือถ้ามันได้อย่างนั้นทุกวันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านั้นล่ะครับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงพยายามคีปให้มันต่ำที่สุดอะครับเท่าที่ทำได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: การรักษามะเร็งตับต้องทำยังไงได้บ้างครับ
0: ครับการรักษามะเร็งตับนะครับก็มีตั้งแต่โอเคเรารักษาคือเป้าหมายคือรักษาเพื่อหายขาด
1: อ
0: ันนี้เราก็มีผ่าตัดถ้าผ่าตัดไม่ได้เราลองดูว่าคนไข้ตับแย่มากๆไหมถ้าตับแย่มากๆร่วมผ่าตัดไม่ได้อะไปปลูกถ่ายตับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยเราโชคดีคนไข้เราก็มีการได้รับปลูกถ่ายตับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าเกิดปลูกถ่ายตับไม่ได้เราอาจจะไปทำการเอาเข็มจิ้มเข้าไปตรงไปอยู่ตรงกลางก้อนของเลนของตับก้อนมะเร็งตับตรงนั้นนะฮะและเผาด้วยเครื่องทำความร้อนนะครับเรียกว่า RFA ablation ก็คือเป็น radio frequency ablation เป็นการใช้คลื่นเสียงนะครับในการเผาความร้อนเกิดความร้อนขึ้นมาตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้คือในกลุ่มที่รักษาหายขาดกลุ่มที่รักษาไม่หายขาดเนี่ยนะครับคือเราหวังในแง่ของเป้าหมายคือเพื่อคอนโทรลหรือเพื่อควบคุมไม่ให้ก้อนไปที่อื่นหรือไม่ให้ก้อนใหญ่กว่าเดิมตรงจุดนี้เองเนี่ยเราก็มีการฉีดเคมีบำบัดเข้าไปเฉพาะที่ก็คือเข้าไปที่ตัวก้อนเพื่อทำให้ก้อนเนี่ยตายเนื้อตรงก้อนตรงกลางของก้อนตายลงแล้วก็ก้อนยุบขนาดลง
1: ครับ
0: แล้วคนไข้ก็จะไม่ค่อยได้ side effect หรือไม่ค่อยได้ผลกระทบจากยาเคมีบำบัดตรงนั้นเป็นต้นเงี้ยครับ
1: ครับผมจะได้ยินคำหนึ่งเวลาที่คนดื่มเหล้าเยอะๆก็คือคำว่าตับแข็งตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: พอๆกันเลยครับคือตับมะเร็งตับเนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งตับมี2แบบมีทั้งแบบรักษาหายขาดและไม่หายขาดใช่ไหมครับส่วนตับแข็งเนี่ยเหมือนเป็นพังผืดก็คือเทียบง่ายคือเป็นพังผืดเมื่อเป็นเซนเทจของพังผืดเป็นเยอะขึ้นคือคนเป็นแผลเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเราบอกได้ว่าเมื่อถึงระยะสุดท้ายของตับแข็งเนี่ยคนไข้มีเวลาแค่6เดือน
1: เหรอ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอายุไขก็ถูกจำกัดเลยก็ผมว่าจริงในกลุ่มหลังเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับเรื่องของมะเร็งที่เป็นเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรวจพบว่าไม่เริ่มมีตับแข็งแล้วเนี่ยควรจะต้องรีบหยุดหรือว่ารีบระงับตัวปัจจัยที่ทำให้ตับมีเกิดการอักเสบเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดแผลเป็นตามหลังต่อมาได้อีกเงี้ยครับ
1: ไอ้ตับแข็งนี่มันเกิดจากยังไงครับอาจารย์
0: เวลาตับแข็งนะครับคือตับแข็งเนี่ยเรียกว่าซิโรซิสเนี่ยเกิดจากการที่ตับมีพังผืดทดแทนเนื้อตับไปเรื่อยๆเวลาเขาซ่อมแซมแล้วเขากลายเป็นแผลเป็นนะฮะ
1: เหมือนกับว่าพอกินเหล้าไปเยอะๆมันทำให้ตับเป็นแผล
0: เวลากินเหล้าเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบในตัวเนื้อตับ
1: อักเสบเป็นแผล
0: อักเสบปุ๊บพอหายก็กลายเป็นแผลเป็น
1: เป็นพังผืด
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ
0: แล้วก็เป็นไปเรื่อย
1: ๆทับไป
0: ทับไปเรื่อยๆใช่ฮะก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเช

0: เช่นเดียวกันอวัยวะสาเหตุอื่นๆก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: แล้วที่บอกว่าตับแข็งนี่แข็งจริงๆไหมอาจารย
0: ์อ๋อแข็ง
1: ครับเคยเคาะมั้ย
0: ตัวตับเองเนี่ยผมไม่ถึงกับขนาดไปเคยเคาะในเนื้อตับที่แข็งแล้วเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเราจะตรวจพบว่าตับเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตับแข็งเนี่ยตับมันจะเล็กลงขนาดปริมาตรของตับจะเล็กลงยกเว้นในบางคนที่มีการที่ตัวเนื้อตับเนี่ยถูกทดแทนไปด้วยอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปบางทีก็จะทำให้ตับใหญ่ขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเล็กลงเพราะว่าทางกรีดเขาดึงรังให้เล็กลง
1: น่าสนใจมากนะหลายคนจะมองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือมะเร็งตับแต่จริงๆแล้วผมว่าตับแข็งนี่ก็โหดเหมือนกันนะถ
0: ้
1: าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นตับแข็งระดับสูงสุดแล้วเนี่ยอยู่ได้แค่6เดือนอันนี้อยากรู้เองว่ามันสามารถปลูกถ่ายทดแทนได้ไหมถ้าบอกว่าเหลือ6เดือนต้องตายเลยไหมหรือว่าจริงๆมันยังมีวิธีการรักษาอยู
0: ่ครับยังมีนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดว่าของคนไข้เนี่ยพอที่จะเข้าเกณฑ์ในการที่จะพอไปปลูกถ่ายได้นะครับเราก็จะพยายามให้คนไข้ enlist เข้าไปหรือว่าเข้าชื่อเข้าไปว่าเตรียมรอปลูกถ่ายแต่แน่นอนก็ต้องบอกว่าในกระบวนการปลูกถ่ายเนี่ยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทั้งเราเองก็ต้องทางสภากาชาดเนี่ยครับก็จะต้องมีรันชื่อไว้อยู่แล้วคนไข้ที่เป็นโรคตับปริมาณมากเนี่ยทุกคนก็จะมาเรียงตามความรุนแรงแล้วก็เรียงลำดับการปลูกถ่ายกันอีกทีนึง
1: ครับโอเคอันนี้คือแค่เรื่องแรกนะมะเร็งตับแล้วก็ตับแข็งนะครับมาเรื่องต่อมาอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าชวนคุยเหมือนกันผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะไขมันพอกตับนะใครๆคิดว่าใครๆก็เป็นไม่คิดว่าผ่านไป15ปีจะเลวร้ายถึงขั้นสุดนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไขมันพอกตับนะครับถือว่าเป็นโรคร้ายที่หลายคนมองข้ามสุดท้ายต้องเปลี่ยนตับเป็นคำพูดของผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าผมคิดว่าไขมันพอกตับเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นนะฮะนี่เป็นคำพูดของชายวัย48ปีผู้ที่เคยมีสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ใส่ใจคำเตือนของหมอจนกระทั่ง15ปีต่อมาครับชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อโรคไขมันพอกตับดูเหมือนว่าจะไม่ร้ายแรงกลายเป็นตับแข็งขั้นรุนแรงจนต้องเข้ารับการปลูกถ่ายตับจากค่าตับสูงสู่ตับแข็งภายใน14ปีครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไป15ปีก่อนเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับอักเสบที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับแม้แพทย์จะเตือนให้ลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมอาหารแต่เขาเลือกใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เคร่งครัดกับการดูแลสุขภาพจนเวลาผ่านไป14ปีอาการแย่ลงครับจนกระทั่งวันนึงเขาต้องรีบเข้าโรงพยาบาลหลังจากที่อาเจียนเป็นเลือดแพทย์พบว่าเขาตับแข็งขั้นรุนแรงหลอดอาหารโป่งพองแล้วก็มีน้ำในช่องท้องจำนวนมากซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเมื่อแพทย์นำภาพถ่ายตับเก่ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยพบว่าตับของเขาหดลงถึง 30% มันเหลือแค่1ใน3ของขนาดปกตินะครับเครื่องดื่มหวานตัวร้ายไม่แพ้แอลกอฮอล์เหมือนกันหลายคนบอกว่าฉันไม่ดื่มเหล้าฉันดื่มชานมไข่มุกทุกวันแพทย์สอบถามพฤติกรรมการกินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยหลีกเลี่ยงอาหารหวานนะของทอดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชาไข่มุกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พังผืดในตับพัฒนาเร็วขึ้นไม่ต่างจากการดื่มแอลกอฮอล์จากความโชคร้ายสู่โอกาสในการรอดชีวิตนะครับคือผู้ป่วยเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลทุก 1-2 สัปดาห์เพื่อระบายน้ำในช่องท้องรวมแล้วกว่า200ลิตรแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนบริจาคตับทำให้เขาได้รับการปลูกถ่ายตับแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือว่าเป็นหนุ่มที่โชคดีที่มีตับบริจาคมาตอนนั้นพอดีในช่วงที่เขาวิกฤตนะครับแต่สิ่งที่ผมตกใจมากเลยก็คือการกินของหวานมันน่ากลัวพอๆกับการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เลยนะฮะตับข้างไขมันหรือว่าไขมันพอกตับมันคืออะไรเกิดจากอะไร
0: ตัวไขมันที่เยอะไปครับไขมันเนี่ยก็ไปแทรกตามที่ต่างๆได้เช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจรวมไปถึงในเนื้อตับด้วยเช่นเดียวกันพอเขาทำไปแทรกอยู่ในเนื้อตับพบว่าสิ่งนี้เองเป็นสิ่งแปลกปลอมเขาสร้างการอักเสบต่อต้านขึ้นมาพอเขาอักเสบขึ้นมาปุ๊บเป็นเวลานานๆเข้าการอักเสบขึ้นลงเกิดแผลเป็นเกิดขึ้นสักพักหนึ่งแผลเป็นเยอะๆสะสมกลายเป็นตับแข็งอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับ
1: เพราะฉะนั้นการตับแข็งเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าอย่างเดียว
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากไลฟ์สไตล์เราก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นที่ในไปทางเวสเทิร์นมากขึ้นเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็มีผลค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ไขมันเนี่ยอาจารย์ที่จะบอกว่าพอเรากินของหวานของมันไปเยอะๆเนี่ยคำว่าไขมันเข้าสู่ด้านในเส้นเลือดเนี่ยมันคือ ไขมันมันไม่ได้ออกพุงหรออาจารย
0: ์มันออกทุกที่เลยครับเพราะว่าก็คือตัวคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยครับคือพอเรากินปุ๊บตับก็ทำหน้าที่ในมุมอีกมุมนึงตับทำหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินไขมันเข้าไปไขมันก็ต้องวิ่งผ่านเข้าไปในตับพวกอนุพันธ์ต่างๆของไขมันนะฮะเขาต้องเข้าไปที่ตับเพื่อสร้างตัวไขมันคอเลสเตอรอลที่ดีและไม่ดีออกมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นตับเองเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีไขมันมายุ่งเกี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับพอเรามีปริมาณอินโฟลขาเข้าเยอะมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในตับอยู่เหมือนเดิมพออยู่ในตับก็ทำให้มีการไปแทรกอยู่ทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยแหละฮะ
1: ครับผมเคยได้ยินมาว่าไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนนอกกับส่วนใน
0: visceral fat ข้างในใช่ครับแล้วก็ส่วนข้างนอก
1: อะไรน่ากลัวกว่ากันครับ
0: โอ้ข้างในน่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ข้างในเนี่ยก็แปลว่าเขาไปแทรกตามที่ต่างๆคือข้างในนี่เราหมายถึงเขาอยู่ในเยื่อบุช่องท้องอะนะคร
1: ับ ไอ้ด้านนอกนี่คือที่อ้วนวะ
0: ที่อ้วนใช่
1: ที่อ้วน
0: ผิว
1: ที่แขน
0: หรือที่ผิวใช่ฮะส่วนข้างในนะครับคือเขาอยู่ในอวัยวะภายในอย่างที่เวลาเรากินตับเคยเห็นโฟกราตับห่านใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือไขมันพอกตับในห่านคือมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องกินเฉพาะไขมันอย่างเดียวนะฮะคือพูดง่ายๆคือแคลอรี่เยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแคลอรี่เยอะไปปุ๊บเขาก็แทรกตามทุกที่รวมไปถึงตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวตับห่านตรงนั้นเองฮะก็จะมีไขมันแทรก
1: ซึ่งไอ้ไขมันแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่ด้านนอกหรือว่าอยู่ด้านใน
0: โอ้จริงๆอาจจะบอกได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้มีการไปติดตัวเครื่องติดตามไม่ได้มีติด GPS ไปบอกเขาแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยครับเมื่อเรากินไขมันหรือกินแคลอรี่ไม่จำเป็นต้องกินไขมันนะฮะกินอะไรก็ตามที่เป็นไฮแคลอรี่ก็คือเช่นน้ำหวานแต่ว่าไขมันที่เราบอกว่าแคลอรี่สูงเนี่ยเขาให้พลังงานเยอะกว่าพวกน้ำตาลธรรมดา2เท่า
1: ใ
0: ช่ไหมครับเขาก็เลยได้แต้มต่อขึ้นไปแต่จริงๆถ้าเรากินอะไรก็ตามที่แคลอรี่เยอะเกินไปอะครับมันก็จะไปทำสะสมตามที่ต่างๆอยู่แล้วเวลาเขาขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเฉพาะข้างในหรือข้างนอกเขาไปด้วยกันทั้งสองที่เลยครับ
1: ครับนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยที่เขารูปร่างไม่อ้วนปกติดักไขมันด้านในอาจจะสูงก็ได้
0: ได้
1: ซึ่งก็เสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูรูปร่างภายนอกไม่ได้
0: ใช่ดูไม่ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ก็หลายคนไข้หลายท่านก็เดินมาด้วยขุ่นที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอตรวจค่าตับผิดปกติอันนึงเนี่ยที่ต้องระวังคือโรคนี้เหมือนกันก็บางทีเราก็จะไปตรวจวัดดูคำนวณแต้มดูว่าเอ๊ะคนไข้มีโอกาสเป็นพังผืดเยอะไหมหรือบางคนก็ได้รับการถูกส่งไปตรวจการขึ้นวัดว่ามีพังผืดเยอะหรือเปล่าเราเรียกว่า transient elastography ก็ตรงนั้นเองก็จะบอกได้ว่าปริมาณไขมันแทรกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปริมาณพังผืดกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผม
1: รู้ได้ยังไงครับว่าไขมันเยอะละ
0: พอกเนี่ยครับก็ปกติในแง่ของตัวค่าผลเลือดนะครับเราก็จะอาจจะพอบอกได้คร่าวๆบ้างนะครับเช่นเราจะเห็นค่าตับที่ผิดปกติเป็นบางตัวนะครับตัวที่อาจจะละเอียดมากขึ้นก็คงไปดูตัว transient elastography ตัวที่เล่าให้ฟังเมื่อตะเกียบก็จะพอบอกได้ว่าจริงตับที่แทรกเนี่ยไขมันที่แทรกเนี่ยเข้าไปเยอะแค่ไหน
1: หรือจริงๆเราดูพื้นฐานจากการตรวจสุขภาพดูค่าไขมันได้ไหมครับ
0: ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่คนที่เป็นโรคไขมันสูงในเลือดเวลาเราตรวจเนี่ยเราตรวจไขมันในเลือดเราไม่ได้ตรวจไขมันที่อยู่ในตับ
1: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล HDL LDL
0: ใช่อัน
1: นั้นคือตรวจในเลือด
0: ในเลือดแต่ว่าไม่คือไม่จำเป็นว่าคนที่เป็นไขมันในเลือดทุกคนจะต้องมีไขมันเกาะที่ตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ผิดปกติย้อนกลับไปดูตับผิดปกติด้วยเราอาจจะต้องคิดว่า2เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นมันมักจะมาขึ้นพร้อมๆกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นไตรกลีเซอไรด์สูง มักจะขึ้นพร้อมๆกับในตับด้วยเหมือนกัน
1: ครับจางครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ไขมันในเลือดไม่สูงเลยแล้วมันจะมีพอกตับมันเป็นไปได้ไหมหรือไม
0: ่ได้มีได้
1: มันมีได้ก
0: ็มีได้ครับใช่มีได้คือเป็นแต่เป็นส่วนน้อยแต่มีได้นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกโอ้พยายามคุมดีแล้วดูแลตัวเองดีแต่แน่นอนการเผาผลาญแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันรวมถึงมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มีไขมันที่ไปแทรกขึ้นมาได้บ้างในบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นรายๆไปอีกทีนึง
1: เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้เลยก็คือการคุมอาหารนะอาจารย
0: ์ใช่ก็คือถ้าสมมติคนไข้บางคนหลายคนถามว่าแล้วเป็นแล้วทำไงผมบอกว่าข้อมูลที่ดีที่สุดเลยเหนือกว่ายาเหนือกว่าทุกอย่างคือการลดน้ำหนักเรามีข้อมูลอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ 7,700 กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแคลอรี่เดฟิซิตคือแคลอรี่ติดลบ คือกินยังไงก็ได้คำนวณบวกกันไปแคลอรี่ติดลบยังไงน้ำหนักลงน้ำหนักลงเนี่ยข้อมูลชัดเจนว่าน้ำหนักลง 5% ค่าตับลงไปปกติได
1: ้
0: แล้วลงไปถึง 10% ไขมันที่แทรกอยู่หายลงไปได้
1: นั่นหมายความว่าตัวไขมันคือตอนนี้ผมคิดภาพตามโอเคตับนะแล้วเวลามีไขมันไปพอกก็คือไปปุ๊บใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราลดน้ำหนักออกกำลังกายเนี่ยไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันหายได้เหรอ
0: ได
1: ้มันสลายได้เหรอ
0: ได้ครับเข้ามาได้ออกได้เพราะเขาไม่ใช่พังผืดพ
1: ัง
0: ผืดคือแผลเป็นแล้วเป็นเลยไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแทรกเนี่ยคือเขาไม่ได้โปะขอบนอกเหมือนโรตีสายไหมแบบคุ้มอย่างนั้นนะฮะคือเขาเข้าไปอยู่ในเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราถูกใช้อ่ะร่างกายตับเนี่ยเป็นที่สำหรับเหมือนเป็นแบตเตอรี่สำรองของร่างกายนะฮะให้เราเอาออกมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายใช้ไม่เพียงพอเขาต้องดึงพลังงานออกมาจากตับก็จะมีการสลายไขมันพวกนี้ออกมาเพื่อเป็นพลังงานให้กับคนไข
1: ้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกถ้าเกิดเป็นเราสามารถรักษาได้ด้วยวิธีนี้ด้วยคือการลดน้ำหนักแล้วนอกจากการลดน้ำหนักแล้วครับมันมีกินยามีอะไรช่วยได้ไหมครับ
0: มีได้ครับแต่ต้องบอกว่ายาเนี่ยประสิทธิภาพของยาในเรื่องของการลดตรงนี้เองเนี่ยฮะไม่ได้ถึงกับช่วยได้แบบหายขาดหมดเลยอาจจะชะลอในแง่ของการเกิดพังผืดได้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าดีที่สุดคือการลดน้ำหนัก
0: ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยเหมือนกันออกกำลังกายเนี่ยบางคนบอกว่าต้องไปวิ่งอย่างเดียวไห
1: ม
0: โดยเฉพาะคนไข้ที่น้ำหนักเกินแล้วบอกโอ้ไปวิ่งไหวหรือเปล่าเข่าจะไปหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการยกน้ำหนักช่วยได้ได้ทั้งสองประโยชน์เลยคือได้ทั้งออกกำลังกายได้แคลอรี่ที่ใช้ในขณะที่ออกกำลังกายได้เพิ่ม muscle mass เพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้เวลากล้ามเนื้อเวลาเราใช้พลังงานโดยทั่วไประหว่างวันเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เยอะขึ้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นไขมันพอกตับเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องตรวจเฉพาะเหมือนกันเนาะว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุมอาหารคุมน้ำหนักแล้วก็คุมไขมันในเลือดได้ดีเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงไป
0: ใช่
1: ไหมครับอย่างของผมเนี่ยมีความไขมันสูงน่าจะเป็นจากพันธุกรรม LDL สูงมากๆก็ต้องกินยากินยาทุกวันนี้มันช่วยลดความเสี่ยงด้วยไหม
0: คือต้องบอกว่าจริงยาลดไขมันในเลือด
1: เกี่ยวกับอ
0: าจจะไม่ได้ไปลดไขมันในตับได้ทีเดียวแต่ว่าแน่นอนคือถ้าไขมันพอกตับอะครับถ้าไม่ได้เกิดพังผืด นะฮะปัญหาของไขมันพอกตับเนี่ยในระยะยาวเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองซะมากกว่าคือเขาเหมือนเป็นป้ายสัญญาณที่บอกว่าจริงๆคนไข้เนี่ยมีไขมันไปแทรกตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคนเราพบว่าสุดท้ายคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่มีไขมันพอกตับแต่ว่าไม่มีพังผืดเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ความอันตรายเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกินตรงนี้ผมว่าดีแล้วนะครับ
1: เพราะว่าไอ้การที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะมันน่ากลัวแบบน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่
1: เหมือนกันโอเคแล้วมัน worst case ขนาดไหนครับสำหรับไขมันพอกตับมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้าง
0: ไขมันพอกตับพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องคุยกันยาวพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การที่เกิดเรื่องของตับแข็งได
1: ้
0: พอมีพังผืดปริมาณนึงเนี่ยมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับได
1: ้อ๋อมันนำไปสู่จุดนั้นได้
0: ใช่บางคนเนี่ยยังพอตับมีพังผืดแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นตับแข็งนะฮะกับโชคร้ายเจอมะเร็งตับก่
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องเฝ้าระวังเวลาพอคนไข้ไขมันพอกตับถึงจุดนึงเนี่ยบางคนอาจจะต้องถึงกับไปอัลตราซาวด์กันทีเพื่อติดตามดูว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดก้อนเกิดขึ้นไหม
1: โอเคอย่างเคสที่เราอ่านข่าวกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดไม่ได้มีคนบริจาคตับมาเขาตายนะ
0: ถ้ามีโอกาส
1: มีโอกาส
0: เพราะว่าถ้าตับแข็งที่เราคุยกันถ้าตับไปข้างหน้าไปเรื่อยแน่นอนคือการที่เราไปชะลอไม่ให้เขาไปข้างหน้าคือการลดน้ำหนักเพื่อไม่ให้มีไขมันไปแทรกเพิ่มเพื่อไม่ให้มีการที่ทำให้การอักเสบเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้ลดถูกไหมฮะก็ยังไปต่อข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายวันใดวันหนึ่งมีโอกาสถึงตับแข็งระยะสุดท้าย
1: จริงๆน่ากลัวมากนะผมรู้สึกว่าสิ่งนึงที่เราควรจะให้ความใส่ใจเนี่ยคือการต้องดูแลสุขภาพณปัจจุบันนี้ฮะเพราะว่าอย่างเขาเนี่ยชะล่าใจเนาะหมอเคยเตือนตั้งแต่เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิ
0: ม
1: สุดท้ายมันเงียบๆไปเรื่อยๆนำไปสู่อีกทีนึงคือวิกฤตเลยแต่ถ้าเกิดเราดูแลไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงไปในตัวนะครับโอเคเรื่องต่อมาอันนี้ก็อยากคุยด้วยเหมือนกันนิ่วในถุงน้ำดีมันมีข่าวนี้ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ใช่ชาไข่มุกนะที่เราเห็นอันนี้คือนิ่วนะเฮ้ยเนี่ยฮะนี่คือเรื่องที่เผยแพร่ออกมานะครับ Facebook นิชารักนะฮะโพสต์เตือนภัยสำหรับคนที่ดื่มชานมเป็นประจำอันนี้ไม่ใช่ไข่มุกของชานมนะแต่อาจจะเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีครับ หลังจากผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดและพบนิ่วมากถึง380เม็ดคนไข้บอกว่าเนี่ยชอบดื่ม

ดื่มชาไทยวันละ 1-2 แก้วแล้วก็กินของทอดเป็นประจำนะครับอาการของนิ้วในถุงน้ำดีที่หลายคนมองข้ามหลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไปนะครับมีชาวเน็ตก็เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันเยอะมากๆบอกว่าอาการที่เจอเนี่ยอย่างเช่นแน่นท้องคล้ายกับอาหารไม่ย่อยมีกรดไหลย้อนก่อนจะรู้ตัวว่าเป็นนิ้วครับ

0: คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอาหารมันอาหารทอดอาหารผัดแล้วก็หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายโอเคเมื่อกี้เราเคยเกริ่นกันถึงเรื่องของนิ่วไตแต่นี่เราเจาะไปเลยนิ่วถุงน้ำดีมันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ทำไมเราถึงมีเม็ดหินอย่างนั้นอ่ะไปอยู่ในถุงน้ำดี
1: ครับตัวนิ่วนะฮะนิ่วเนี่ยเวลาจะเกิดนะครับคือเรามีนิ่วหลักๆเนี่ย2แบบนะครับ1เขาเรียกเป็นนิ่วคอเลสเตอรอล2คือเป็นนิ่วที่มีสีหรือเป็น pigmented stone นะครับโดยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยมักจะเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลนิ่วคอเลสเตอรอลพวกนี้เองนะครับเกิดจากการที่มีคอเลสเตอรอลเยอะนะครับแล้วก็มีกรดที่ทำหน้าที่ทำให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยแตกตัวน้อยนะครับก็คือกรดน้ำน้อยถ้าเกิดบาลานซ์2อันนี้ไม่สมดุลกันเนี่ยก็จะเกิดการเกิดนิ่วเกิดขึ้นนะครับตัวคอเลสเตอรอลที่เยอะเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำให้มีตัวน้ำดีที่ข้นพอเขาข้นถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาจะเกิดเป็นตะกร้านเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเกิดมีการที่เรนของท่อน้ำดีหรือว่าถุงน้ำดีเนี่ยมีการไหลเวียนของน้ำดีที่ไม่ดีเพียงพอนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ค่อยดีนะครับบางทีก็ทำให้เกิดตะกร้านนิ่วเกิดขึ้นได
0: ้มันเกิดในถุงน้ำดีเหรอมันเกิดที่ไหนนั้น
1: มันเกิดได้ทั้ง2ที่เลยครับคือในถุงน้ำดีอ่ะผมมักจะเปรียบเทียบให้คนไข้ฟังว่ามันเหมือนถังน้ำส่วนท่อน้ำดีก็เหมือนท่อน้ำที่ต่อมาจากถังน้ำนะครับถ้ามีอุดมีตรงไหนที่มันท่อมันตีบหรือว่ามันตันหรือว่าไหลเวียนไม่ดีก็เกิดตะกร้านเกิดขึ้นได้
0: แล้วผมขอย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยว่าแล้วท่อน้ำดีกับถุงน้ำดีมันทำอะไรนะ
1: ตัวท่อน้ำดีนะครับก็จะตัวท่อน้ำดีเนี่ยจะรับน้ำดีที่สร้างจากตับนะครับลงมาในตัวเรนของลำไส้เล็กเพื่อที่จะให้น้ำดีออกมาน้ำดีทำหน้าที่ในการไปตีฟองเหมือนน้ำยาล้างจานเวลาเรากินอาหารนะฮะของมันเนี่ยเราต้องการน้ำดีในการไปทำให้ไขมันแตกตัวพอไขมันแตกตัวร่างกายก็จะดูดซึมไขมันเล็กๆอันนั้นได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของน้ำดีทีนี้เรามีถุงน้ำดีไว้ทำไมถุงน้ำดีเหมือนเป็นตัวปั๊มน้ำคือบางวันเราใช้น้ำจังหวะนี้เราอาบน้ำพร้อมกันห้าหกคนในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ปั๊มน้ำในการช่วยบีบเช่นเดียวกันถ้าเกิดมื้อนั้นคนไข้ไปกินบุฟเฟ่มากินอาหารจริงมามันเยอะๆเลยเนี่ยปรากฏว่าเราต้องใช้น้ำดีเยอะเขาก็จะปั๊มออกมาเพื่อที่ทำให้น้ำดีเพียงพอในการใช้แต่ละครั้งนั้นก็เป็นตัวเหมือนปรับให้เยอะบ้างน้อยบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับจังหวะนั้นเราทำอะไรอยู่เนี่ยนะครับ
0: ครับซึ่งการที่เรากินไปเยอะๆมากๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีคอเลสเตอรอลมันเยอะมากๆมันทำไม่ทันหรอมันแตกไม่ทันหรือยังไง
1: มันก็พอตัวนี้เองนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดแตกไม่ทันเนี่ยคนไข้จะตัวคอเลสเตอรอลที่อยู่ฮะจะยุ่งอยู่ในตัวลำไส
0: ้
1: คนไข้จะเป็นลักษณะมีท้องอืดแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของนิ่วนะฮะ
0: ครับ
1: แต่คอเลสเตอรอลที่เยอะนี่หมายถึงในระบบร่างกายข้างในพอระบบข้างในเนี่ยคอเลสเตอรอลเขาเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวไบแอซิดหรือตัวน้ำดีเนี่ยเขาย่อยไม่เขาทำให้มันแตกตัวข้างในไม่ทันเน
0: ี่
1: ยเขาเกิดตะกร้านเกิดขึ้นมาตกตะกอนเกิดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับ
0: แล้วมันกลายเป็นหินเลยเหรอครับอาจารย
1: ์มันค่อยๆสะสมตัวครับคือพอเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะถูกงานห้อมล้อมให้เหมือนหนาขึ้นสักพักนึงมีแคลเซียมมาจอยด้วยพอมีแคลเซียมมาร่วมด้วยเนี่ยมันเริ่มแข็งขึ้นแคลเซียมก็จะเหมือนหินนะฮะเหมือนทรายเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: อย่างในข่าวที่เราอ่านเนี่ยอาจารย์มันต้องขนาดไหนอะมันถึงได้แบบ380เม็ดเนี่ย
1: อ๋ออันเนี้ยแปลว่าคือปกติเนี่ยครับพอมันเกิดต้องบอกว่าคนที่เกิดแล้วอะฮะก็มักจะมีโอกาสเกิดซ้ำๆได้เพราะว่าเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเขาเหมาะสมคือน้ำปริมาณไขมันและปริมาณไอ้กรดน้ำดีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันมีได้เรื่อยๆอีกพอมีเรื่อยๆปุ๊บมีเรื่อยๆเนี่ยคนไข้ถ้าไม่ได้มีอาการอะไรเขาก็ไม่ได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยของคนไข้เองเขาก็จะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการเช่นนิ่วจากตรงใน300เม็ดเนี่ยมีเม็ดใดเม็ดหนึ่งดีดลงมาอยู่ในท่อน้ำดีอันนี้ทำให้คนไข้มีอาการค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะมีเรื่องปวดท้องหรือว่าบางทีมีไข้มีตัวเหลืองตาเหลืองตรงนี้ก็ได้รับการรักษาเนี่ยแหละครับ
0: โอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เกิดนิ่วเนี่ยที่อยู่ในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ามันอยู่ในถุงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึก
1: ใช่
0: เหมือนกับนิ่วในไตเวลาอยู่ในไตอาจจะยังไม่รู้สึกแต่มันจะปวดก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนไปอันนี้ก็คือเคลื่อนไปค้างอยู่ที่ท่อน้ำดี
1: ใช่แ
0: ต่มันทำให้อุดตันอย่างนี้แหละฮะ
1: ใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าโอ้แต่ตรงนี้มีตั้งแต่สมมติมันยังอยู่ในถุงน้ำดีนะครับแต่ว่ามันไปเบียดตรงปากทางที่จะต่อเข้าจากปั๊มน้ำคอยหาท่อน้ำเนี่ยมันเบียดเข้าตรงทางเชื่อมตรงนั้นเนี่ย ็ทำให้ปวดได้เหมือนกันตรงนี้เองก็จะบางที

0: จะมีอาการได้หรือพอมันดีดลงมาแล้วอยู่ในท่อน้ำดีเนี่ยคือท่อน้ำเนี่ยก็ทำให้ปวดขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาได้เลย
1: ครับและอย่างกรณีเนี้ยที่เขาไม่ปวดเลยครับแล้วถ้าเราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมถ้ามันไม่ปวด
0: จริงๆถ้าเกิดว่าการที่นิ่วมีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วไม่ปวดนะครับจริงๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดออกนะครับ
1: ก็คือไม่มีผลหรอ
0: ไม่มีผลใช่แต่ว่าต้องบอกว่าการที่มันมีนิ่วอยู่ข้างในนั้นนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้ทำให้ตัวถุงน้ำดีเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาได้ในบางครั้งเช่นบางทีมันไปอุดตรงปากทางอุดแล้วมันก็เด้งหลุดออกมาอย่างเงี้ยครับพวกนี้บางทีทำให้ถุงน้ำดีอักเสบซึ่งถ้าเกิดถุงน้ำดีอักเสบบ่อยครั้งบางทีมันมีโอกาสเกิดเป็นติ่งเนื้อเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกัน
1: แล้วสามารถนำไปสู่เป็นมะเร็งได้ไหม
0: ได้
1: อ๋อโอเคนี่คือผลกระทบถ้าเกิดมีมันอยู่เยอะ
0: ๆใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้อวิธีในแง่ของการป้องกันแบบโหชัดๆเลยเนี่ยไม่ได้ถึงกับมีมากๆเพียงแค่ก็ต้องคุมอาหารเรื่องของอาหารมันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น
1: ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วนิ่วมันเกิดจากอาหารมันนะเนี่ย
0: ใช่ๆเพราะว่ามันคือคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าอีกประเภทนึงที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดคือพวกนิ่วที่มีสีนะครับพวกนั้นเกิดจากบางทีบางคนเป็นโรคที่เป็นเม็ดเลือดแดงแตกตัวเยอะหรือว่าบางคนมีการติดเชื้อในท่อน้ำดีในถุงน้ำดีพวกนี้ทำให้ลักษณะของนิ่วครับมันเกิดเป็นลักษณะเกิดนิ่วเกิดขึ้นตามหลังมาได้นะครับ
1: คือพอดีคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมาอย่างต่อเนื่องในอดีตก่อนหน้านี้นะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกไปเลยทำไมมันถึงต้องไปจุดนั้นในเมื่ออาจารย์บอกว่าถ้ามันไม่ได้หลุดไปมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วทำไมถึงท่านต้องตัดถุงน้ำดีทิ้ง
0: ก็คือมันจะมีตั้งแต่คือถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องไปเอาออกยกเว้นว่าคนไข้มีความเสี่ยงเยอะๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดรอยเกิดการอักเสบตามหลังหรือเกิดโรคตามหลังแต่ถ้าเกิดว่ามีนิ่วพวกนี้แล้วมันมีดีดเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีบางคนโชคดีจากท่อน้ำดีเขาดีดลงไปอยู่ในลำไส้ต่อได้คนไข้ก็จะปวดท้องแวบเดียวแล้วก็หายไปซึ่งพวกนี้เองครับถ้าเป็นบ่อยๆเรารู้แล้วว่านิ่วเขาสามารถลงมาได้แบบนี้ได้เนี่ยเขาควรจะต้องรับการผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่านิ่วเขาโชคไม่ดีคือลงมาในท่อน้ำดีแล้วไม่ดีดออกไปที่ลำไส้นะครับตรงนี้เองเนี่ยอันตรายมากๆคือเวลาถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้แล้วพอเขาติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดบางคนเนี่ยมาไม่ทันหรือรักษาไม่ทันถึงเสียชีวิตได
1: ้ถ้าผ่าถุงน้ำดีออกไปแล้วอ่ะมันมีผลอะไรกับร่างกายบ้าง
0: อันนี้ท็อปฮิตเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเป็นหมอที่ดูแลนิ่วอยู่แล้วนะครับก็อันนี้คำถามเนี่ยได้ยินตลอดคือแล้วเราผ่าได้ไหมแล้วมีทำไมตั้งแต่แรก
1: มีทำไม
0: ใช่ก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราผ่าคือถุงน้ำดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาทำหน้าที่ fine tune ในการปรับให้ว่าโอเคนี้ใช้มากใช้น้อยทีนี้พอเราตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วไม่มีตัวนี้แล้วน้ำดีเขายังออกตลอดอยู่ครับเพราะเขามาจากตับแล้วเขาก็ลงท่อแล้วเขาก็ออกลำไส้เลยแต่เขาไม่มีตัวในการปรับความแรงความเบาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามื้อไหนกินหนักหน่อยเนี่ยบางทีไขมันจะย่อยไม่หมดพอย่อยไม่หมดก็จะลงไปถึงลำไส้ใหญ่พอเจอกับแบคทีเรียปุ๊บทีนี้บางทีก็จะมีอืดแน่นท้องมีแก๊สเกิดขึ้นมีผายลมกลิ่นเหม็นมากขึ้นอันนี้มีได้แต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมสำหรับหลายคนก็มักจะไม่ค่อยบอกว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เองเนี่ยตัดถุงน้ำดีไปแล้วท่อน้ำดีเองอะฮะในคนไข้ที่ไม่เคยทำการลากนิ่วจากในท่อน้ำดีตัวปากทางท่อน้ำดีเขาจะยังแน่นอยู่เขาจะเหมือนหูกางเกงที่ยังแน่นอยู
1: ่
0: เขาก็จะตัวท่อน้ำดีเองเขาก็ขยายขนาดตัวเองกลายเป็นถุงน้ำดีทำหน้าที่ทดแทนไปให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยบางทีหลายๆท่านเนี่ยก็จะเกิดนิ่วตามหลังมาแต่คราวนี้เนี่ยเป็นนิ่วในตัวท่อน้ำดีเอง
1: โอเคเข้าใจได้เพราะว่าเหมือนกับพอคุณพ่อตัดไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็จะมีข้ออ้างในการไม่สั่งสรรค์ได้ไม่ดื่มเหล้าได้มีดื่มเหล้ามีผลด้วยใช่ไหม
0: จริงๆบอกว่าเหล้ากับตัวถุงน้ำดีเองจริงๆอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์
1: ไม่เกี่ยวกันหรอ
0: แต่ว่าเหล้าต้องบอกว่าถ้าเป็นเบียร์เนี่ยฮะตัวไขมันเยอะ
1: โอเคมันทำไปสู่ตรงนั้นได
0: ้ใช่
1: แต่ถ้าเราเพียวๆแอลกอฮอล
0: ์ก็ไม่ได้แนะนำแต่ว่าโอเคในแง่ของทางวิชาการไม่ได้มีผลมากครับ
1: ครับโอเคนี่คือเรื่องของถุงน้ำดีนะครับมาอีกเรื่องนึงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันโรคข้าวผัดเป็นไงงงไหมโรคข้าวผัดมันมีจริงๆนะภัยเงียบอาหารในตู้เย็นนะครับเรื่องนี้เหมือนแคนได้เห็นคนพูดถึงข่าวนี้มาเร็วๆนี้เองด้วยซ้ำเนี่ยเพิ่งอัปเดตในปี68นี่เองนะครับคือทางนายแพทย์สการบุญนาคครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็เตือนถึงโรคข้าวผัดนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อบาซิลัสซีเรียสครับเป็นแบคทีเรียที่พบในดิน

0: แล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีอากาศทำไมข้าวผัดถึงอันตรายชนิดนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้นะฮะแพร่กระจายผ่านสปอร์ซึ่งมักจะปนเปื้อนในอาหารโดยเฉพาะข้าวที่ปรุงสุกแล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานรวมถึงผักและเนื้อสัตว์ที่เก็บรักษาไม่ดีเมื่อรับประทานเข้าไปเชื้อโรคจะปล่อยสารพิษที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงแล้วก็อาเจียนได้อาการแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาการจะหายเองภายใน 2-3 วันแต่ว่าสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังอย่างเช่นโรคข้ออักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายได้นะครับเอาจริงนะตอนผมเห็นข่าวเนี้ยผมแบบตกใจมากเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นมนุษย์กินข้าวแช่เย็นอ่ะคือสมมติมีข้าวผัดมาเหลือแต่แช่เย็นไปก่อนอีกวันเวฟกินง่ายดีหรือแม้แต่ข้าวสวยหรือแม้แต่กับข้าวเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นได้ครับคือต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจำเพาะกับตัวแบคทีเรียตัวนี้นะครับคือแบคทีเรียตัวนี้เองอะฮะเขาถูกทำลายด้วยความร้อนได้แต่สปอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วอะครับเขาจะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อน
0: เดี๋ยวก่อนนะแบคทีเรียถ้าเกิดเราอุดเนี่ยมันตายแต่ในระหว่างนั้นก่อนที่เราจะอุ่นมันเนี่ยมันสร้างสปอร์ขึ้นมาได้
1: ใช่
0: สปอร์อุ่นแล้วยังอยู่
1: แล้วสปอร์เนี่ยทำให้เกิดโรคได้แต่โรคที่จะเป็นจะอยู่ในทางทางเดินอาหารส่วนบนก็คืออ้วกเป็นหลักกระเพาะอักเสบเป็นหลักเงี้ยนะครับ
0: สปอร์มันคืออะไรอ่ะ
1: คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนสิ่งที่แบคทีเรียสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพิษของเขาอะครับ
0: ค
1: ือซึ่งตัวพวกนี้จริงๆคือเขามีทั้งพิษที่ออกมาเป็นทางท้องเสียแล้วก็พิษที่ออกมาเป็นทางอ้วกแต่ว่าพิษที่เป็นทางท้องเสียเนี่ยยังโชคดีว่าความร้อนเนี่ยฆ่าได้แต่พิษที่มาทางอ้วกเนี่ยความร้อนเนี่ยฆ่าไม่ได้ตัวพิษเนี่ยนะครับแต่ตัวแบคทีเรียเขาไปแล้ว
0: คือไอ้เชื้อไอ้
1: บาซิลัสซีเรียส
0: ไอ้เนี่ยตาย
1: ใช่
0: เราคิดภาพนะเรามีข้าวผัดอร่อยมากเลยข้าวผัดปูดอนเมืองเราชอบ เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหลือแช่เย็นไว้ไอ้เชื้อนั้นมันจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหม
1: เชื้อนั้นเนี่ยเขามักจะอยู่ในอุณหภูมิประมาณสัก 10-50 องศาส่วนใหญ่มันเจออยู่แล้วเพราะว่ามันมาไม่เหมือนว่าไม่ได้เจออยู่แล้วทุกเคสแต่ว่าเขามีในปนเปื้อนมาได้เพราะว่าเขาอยู่ในดินอยู่ในธัญพืชอยู่ในข้าว
0: ที่เรากินเข้าไปก็อาจจะมีเงี้ย
1: ก็จะมีได้ครับ
0: โอเคเสร็จปุ๊บเข้าไปแช่เย็นในระหว่างที่มันปล่อยเวลามันนานๆค้างคืนเนี่ยไอ้เชื้อเนี่ยมันปล่อยสปอร์ได้
1: ใช่เพราะว่าปกติบางทีเนี่ยอย่างที่บอกถ้าตั้งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตั้งอยู่บนโต๊ะตั้งอยู่ในภูมิห้องอย่างเงี้ยครับเขาค่อยผลิตแพร่ตัวขึ้นมาสร้างสปอร์ขึ้นมาทำงานอย่างเต็มที่เลยแล้วเอายกเขาเข้าตู้เย็นใช่ไหมฮะเพราะเรากลัวมันร้อนไปตอนแรก
0: ใช่
1: ยกเขาเข้าไปตู้เย็นปุ๊บตรงนี้เขาเริ่มชะลอการทำงานลงแต่เขาได้สร้างพักพวกเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอุณหภูมิจริงๆอุณหภูมิที่ยัง10-50เขายังทำงานได้นะครับ
0: โอเคแล้วเสร็จปุ๊บพอเอาออกมาเอาไว้อุ่นเนี่ยตัวแบคทีเรียตายแต่สปอร์ยังอยู่
1: ใช่
0: แล้วอย่างงี้ทุกคนไหมอ่ะที่ถ้าเกิดเราเจอตัวสปอร์เนี่ยแล้วจะมีอาการ
1: ไม่ทุกคนขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าปริมาณมากเพียงพอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคได้แต่ถ้าปริมาณน้อยๆบางทีก็ไม่เกิดโรค
0: มันมีบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไหมครับอาจารย
1: ์โอ้
0: คือผมชอบคิดอยู่เสมอเลยว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากินอาหารเหมือนกับแฟนเลยแต่แฟนท้องเสียบ่อยมากเลยเราไม่เคยท้องเสียเลยหรือเรากินของสกปรกเข้าไปเยอะละจนมันแบบมีภูมิต้านทานเกี่ยวไหมอาจารย
1: ์จริงๆก็ไม่ค่อยอะครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าแบคทีเรียเรามีมากมายหลายชนิดเลยร่างกายเราไม่ได้จำได้ทุกชนิดขนาดนั้นแล้วถึงเขาจำแป๊บเดียวเขาก็ลืมเขาก็จะมีตัวใหม่ที่เขาต้องจำใหม่ไปเรื่อย
0: ๆครับอาจารย์ครับแล้วมันมีเคสอย่างเช่นเวลาเราจะทำข้าวผัดนะครับเขาบอกว่าข้าวผัดจะอร่อยเนี่ยมันต้องไปข้าวแช่เย็นแล้วเอามาผัดคราวเนี้ยถ้าแช่ข้าวเราแช่เย็นไว้เลยแช่ไว้2 วันออกมาแล้วเราผัดเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สปอร์ยังอยู่ไหมอาจารย์
1: จะบอกจริงๆก็มีนะครับเพราะว
0: ่
1: าใช่แต่ว่าคือถ้าความร้อนเนี่ยจริงๆคือสปอร์ฮะแต่ว่าตัวนี้มันทนความร้อนค่อนข้างสูงคือถ้าเกิดแช่อย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าข้าวมันได้รับการสุกไปแล้วรอบนึง
0: โอเคเว้ยความเสี่ยงมันอยู่รอบตัวเราขนาดนั้นเลยเหรอจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่
0: คืออะไรโอเคแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นเรื่องของการอุ่นอาหารละสมมติว่าผมได้ข้าวผัดมาใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แช่เย็นไว้แล้วผมอุ่นกินรอบนึงไม่หมดอ่ะแล้วแช่เย็นใหม่อุ่นอีกรอบหนึ่งการอุ่นอาหารบ่อยๆหลายๆรอบมีผลเสียไหมครับ
1: ไม่ได้มีผลเสียนะครับในแง่ของผมว่ามันอยู่ที่ในแง่ของการเก็บตอนจังหวะเก็บมากกว่าคืออีกอันนึงคือถ้าจะหลบให้ได้จริงๆเลยอะฮะถ้าเกิดแช่ฟรีซเลยเนี่ยอาจจะยังพอได้ฟรีซแบบอุณหภูมิต่ำกว่า10เลยอะครับ
0: ทำไมครับ
1: เพราะว่าอุณหภูมิมันต่ำเกินกว่าที่ระยะที่เขาจะผลิตตัวครับเขาจะขยายตัวหรือเขาจะทำงานคือเขาจะไม่ทำงานไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ยังมีโอกาสได้แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงกับตู้เย็นพังกันเล็กน้อยเพราะว่าเราของร้อนไม่ใส่ตรงนั้นนะฮะ
0: โอเคโอ้ฟังแล้วเครียดโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวสรุปง่ายๆก็คือมันมีความเสี่ยงแหละครับเวลาที่มันไม่ใช่เฉพาะข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่อาหารทุกชนิดที่สมมติเราทำสุกมาแล้วเนี่ยกินไม่หมดนะครับถึงแม้เราจะใช้ช้อนกลางก็ตามในการที่เราแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะมีไอ้เชื้อเนี่ยบาซิลิสซีเรียสเนี่ยที่มันจะสามารถสร้างสปอร์ได้ถ้าเกิดเราไม่มีวิธีอื่นก็เราต้องเก็บอย่างเงี้ยก็ลุ้นเอาว่าจะท้องเสียหรือเปล่าหรือว่าจะอาเจียนแต่ถ้าเกิดคุณสามารถแช่ฟรีซได
1: ้
0: ความเสี่ยงจะลดลง
1: ใช่
0: ฮะเพราะมันแข็งไว้ละเชื้อไอ้บาซิลิสเนี่ยมันยังไม่ทันสร้างสปอร
1: ์
0: ออกมาอุ่นเจอความร้อนตายแล้ว
1: ใช่ๆ
0: เฮ้ยโอเคนี่ความรู้ใหม่มากๆได้ครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ ผมว่าน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับทั้งตับรวมถึงระบบทางเดินอาหารหรือแม้แต่เชื้อโรคที่บางทีเราไม่คาดคิดอย่างโรคข้าวผัดนะฮะมีอะไรฝากถึงการใช้ชีวิตของเราที่มันยากขนาดนี้ไหมครับอาจารย์
1: ก็บอกว่าโอเคคือฟังมากๆบางคนบอกว่าเริ่มเครียดนะเนี่ย ทำยังไงกับชีวิตดีเริ่มเครียด ผมว่าโอเคก็ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าทำประมาณไหนฟิตกับไลฟ์สไตล์ประมาณไหนที่ทำให้สุขภาพดี ปรับเปลี่ยนวันละนิดวันละหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็มาพบแพทย์เนี่ยแหละครับเราก็ยินดีผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยก็ยินดีจะช่วยตอบคำถามแล้วก็ช่วยดูแลคนไข้เนี่ยแหละนะครับ
0: ครับสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอิร์ธนะครับมารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: รายการของเราเป็นไงล่ะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับโรคพื้นฐานที่เราได้ยินทุกวันก็ได้นะครับเจอกันใหม่กับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
2: คร
1: บถ้วนทุกหมวดหมู่
2: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
1: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
2: ครับ
1: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
2: ครับ
1: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
2: ่
1: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่างๆ
2: ครับ
1: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพ

0: าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอตามกันนะครับกับประมาณแชร์ลิงที่สำคัญฝากแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่ง
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนทหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตทีนี้อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออันนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสำเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คือการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอ
1: บ
0: ันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาว
0: ๆคุยยาวๆ
1: ค
0: ่
1: ะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิขยันทํากับข้าวอีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: ่ะคนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวนไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะนั่นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
0: ะ
1: กลัวว่าจะถูกกัน

0: ไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นอ่ะเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
1: เพียงแต่ว่าสับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
0: ครับ
1: แล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างน้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
1: ค
0: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วมันมีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
1: ค่ะ
0: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
1: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการภาษาหนอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์จะจบแต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
0: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
1: ค
0: ่ะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุขขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อื้อๆเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเขา
0: แล้วก็ถามว่าทำไมถึงเงียบบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
1: ค
0: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะดีเล่าแต่บางเรื่องเนี่ยเสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
0: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแต่แล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะ อยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลงหรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได
1: ้เรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่มแยกแยะได้
1: ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็รักษา
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวาน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนเดิมโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทที่2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอยด์
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้โหมันนี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่2นะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอ่ะมาปะติดปะต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหล่กัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มันผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ฮ่าฮ่า
1: ค่ะ
0: แต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทางว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: ไปอะไรใช่ไหมคะ
0: เพราะเขาจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจคือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏ
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมอง
1: ค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกัน
1: อัน
0: นี้ก็เหมือนกันนะก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮ
1: ะ
0: แล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานก็คือไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วยเลย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราวก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมดเขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจก
0: ฤทธิ์
1: ถ้า าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ค่ะคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ย ก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลเงี้ยทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วย
0: ผ่านไปได้ดี
1: ไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1เหมือนเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนปวนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันอาจจะมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทําให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทําให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
1: ได้ยินในหูเลยเหรออ
0: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
1: ครับ
0: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกําเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดําเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจําวันได้ครับ
1: ข้าวเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
0: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็ส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: อุ้ยอย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเนี้ยตลอดเวลาม
0: ันอาจจะมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
1: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันและคือการหลีกเลี่ยงนะฮะ
0: ใช่
1: มีมากกว่านั้นไหมครับ
0: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทําให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทํากันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สําหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทําด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับ
1: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ
2: บ๊ายบาย

0: หมวยครับคือผมเนี่ยอยากจะถามพี่หมวยหน่อย
1: ถามอะไรจ๊ะ
0: พี่หมวยต้องตอบแบบจริงใจนะครับ
1: พี่เกิดไม่จริงใจกับน้องหรอ
0: คืองี้ครับคือผมเนี่ยอ้วนขึ้นไหมครับ
1: บีมเนี่ยนะอ้วนขึ้น
0: ตัวใหญ
1: ่ไม่อ้วนเลยพี่ว่าเหมือนเดิม
0: จริงนะครับ
1: จริงค่ะ
0: ผมว่างั้นเพราะงั้นเดี๋ยวสั่งพิซซ่ากินเลย
1: แต่เดี๋ยวน้ำหนักขึ้นนะถ้าสั่งพิซซ่า
0: โอเคครับงั้นยังไว้ก่อนก็ได
1: ้ว่าแต่ใครไปทักอะไรให้บีมไม่มั่นใจเนี่ย
0: ก็คนใกล้ตัวเนี่ยครับ
1: อ
0: ืมผมชอบทักนะครับก็เป็นห่วงรูปร่างธรรมดา
1: แต่เรื่องน้ำหนักตัวที่บีมพูดถึงเนี่ยนะตรงกับแขกที่จะมาบ้านเราเลยนะน้องบีม
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเป็นใครอ่ะเขาทำไมเขาถึงเกี่ยวข้องอะไร
1: เขาเป็นน้องที่พี่สนิทด้วยเคยเจอเขาตอนเด็กๆตุ้ยนุ้ยมากน้ำหนัก130กิโลอ่ะ
0: 130เลยมึงตัวใหญ่มากมาก
1: ตัวใหญ่มากเขาบอกว่าวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์พี่ไม่รู้ว่าน้ำหนักเนี่ยทะลุ150หรือยัง
0: ตัวใหญ่จริง
1: ใหญ่มาก
2: พี่หมวยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเป็นใครเนี่ยคุณเข้ามาได้ไงอ่ะ
2: ผมนัดเองไงพี่หมวย
1: นัดไหน
2: นัดเองน้องพี่หมวยครับ
0: นัดน้อง
1: น้องนัด
2: ใช่แล้ว
1: โอ้ยแต่ก่อนมันไม่ใช่ไซส์นี้เลยนะบีมมันใหญ่กว่านี้เยอะมากอ
0: ย่าบอกนะครับว่าคือคนที่บอก130
1: ใช่แล้ว
0: นี่ไม่ใช่130นะครับ
1: เออไปทำอะไรมาเนี่ย
2: ไปยาวพี่หมวย
1: เดี๋ยวมานั่งคุยเลยนั่งคุยเลยเปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้อยู่กับน้องนัทชนะกุลแย้มบุปผาค่ะตอนที่พี่เจอนัทตอนเด็กๆเนี่ยตุ้ยนุ้ยมาก
0: uh-huh.
1: ไปทำอะไรมาทำไมถึงได้ผอมลงขนาดนี
2: ้ไปเกาหลีมาครับพี่ล้อเล่นล้อเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเต้นเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็จนมาได้รูปร่างแบบนี้แหละครับพี่หมวย
0: 130นี่คือตั้งแต่เข้ารายการนั้นก็เต้นมาเรื่อยๆจนตัวเท่านี้เหรอครับ
2: ใช่ครับจนตัวเท่านี
1: ้ค่ะไม่ได้อกหักนะ
2: เปล่าครับเปล่าครับพี่หมวยไม่ได้อกหักครับ
1: ไม่ได้ทานยาลดความอ้วน
2: ไม่เลยครับไม่แตกครับ
1: ควบคุมอาหารไหม
2: ควบคุมครับอยากจริงจังด้วยครับ
0: คือเป็นคนแบบตัวใหญ่น้ำหนักเยอะมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับหรือว่า
2: ใช่ครับ
0: ค่อยมาเป็นตอนโต
2: จริงๆเป็นคนอ้วนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆคุณแม่เขาด้วยความที่ฟังคุณพยาบาลมานะว่าคลอดออกมาแล้วก็จะต้องเด็ดกลีบส้มมากลีบนึงแล้วก็หยดใส่ปากลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีวิตามินซีถูกไหม
1: ครับ
2: แต่ด้วยความที่ผมเนี่ยมารู้ตัวเองตอนที่พูดได้อันนี้แม่เล่าให้ฟังคือผมแพ้ส้มครับคือตอนเด็กๆช่วงที่แม่หยดอย่างนั้นอ่ะทำให้ผมอาเจียนออกมาตลอดทำให้ตอนเด็กๆผมเหมือนเด็กโปลิโอครับพี่หมวยจนแม่กลัวว่าจะเป็นแบบเด็กขาดสารอาหาร
0: ก็คือในระหว่างนั้นคือทานอย่างอื่นด้วย
2: ใช่
0: แต่แม่ก็
2: ยังหยด
0: ให้
2: น้ำส้ม
0: พอหยดไปปุ๊บก็เลย
2: อาเจียน
0: เอาออกมาหมดเลยที่ทานไป
2: มันก็เลยไม่เจริญเติบโตในเรื่องของด้านตัวครับก็แม่ก็เลยอัดวิตามินเลยพี่สุดเลยครับให้บึ๊บขึ้นมาถึงตอนนั้นครับ
1: แล้วตอนนั้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารของน้องนัทเนี่ยเป็นยังไงรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
2: โอ้ยต้องบอกว่าผมเนี่ยกินแบบนี้เลยครับตอนเช้าเนี่ยเดินออกไปแล้วแม่เดี๋ยวมานะครับไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอยแป๊บนึงไอเราก็เดินออกไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับไก่เข้ามาทาน1ตัว
1: 1ตัวมื้อเช้า
2: แล้วก็กลางวันแม่เดี๋ยวมานะออกไปซื้อกับข้าวแป๊บนึงก็เดินกลับมาพร้อมกับหิ้วไก่อีก1ตัว
1: ตัวที่2
0: มื้อละตัว
2: แล้วตอนเย็นหิ้วไก่อีก1ตัวนี่คือ3ตัวต่อวันนี่ไม่นับข้าวผัดหมูหรือว่าข้าวกะเพราที่อยู่รอบข้าง
0: นอกจากการกินไก่วันละ3ตัวแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: ยังมีแบบว่าประวัติศาสตร์ในการกินอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ไหม
2: มีครับผมเนี่ยเวลากินอะไรที่มีส่วนผสมของกะทิเนี่ย
1: ของโปรดของเขาเลย
2: ใช่ผมใส่หวาน
0: หลังมื้ออาหารต้องมีขนมตามตลอด
2: ครับผมก็คุณผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่ากินข้าวไม่กินหวานไม่ได้
1: เขาก็เลยจัดเต็ม
2: ใช่
1: คือเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารแล้วมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้าง
2: จริงๆผมจะบอกได้ว่ามันเป็นปัญหาของผมเลยก็ได้นะผมจะต้องนั่งรถเมล์ไปเรียนถูกไหมครับแล้วด้วยความที่รถเมล์เนี่ยผมไม่สามารถขึ้นไปแล้วก็ไปยืนเบียดกับผู้คนจำนวนมากได้เพราะว่าอาจเป็นไปได้ว่าที่ผมอาจจะแบบแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปในเรื่องของพอเราขึ้นไปบนรถเมล์ปุ๊บเนี่ยคนก็จะมองไอ้อ้วนนี่เบียดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเคยอาจจะโดนอะไรแบบนี้มาผมก็เลยรู้สึกว่าเออเรารอคันที่ว่างก็ได้แล้วเราค่อยไปอย่างเงี้ยครับเราก็จะยืนรออย่างนั้นอ่ะ
0: อยากรู้แล้วว่าอ้วนขนาดไหนอ่ะมีรูปเลย
2: อันนี้ตอนม .6 ครับตอนม .6 แต่ว่าช่วงที่พีคสุดน่าจะเป็นช่วงเรียนปริญญาตรีครับอันนั้นอ่ะขึ้นรถตู้ก็ไม่ได้คนขับหันกลับมาบอกว่าน้องพี่ขอเก็บของพี่นะ
0: เฮ้ย
2: จริงพี่ผมต้องนั่งคืน
1: เบาะเดียวนั่งไม่พอ
2: ใช่เบาะเดียว
0: โอ้อันนี้ถ่ายรูปกับพี่ป๊อปโดยที่ไซส์เท่าๆกัน
2: นั่นแหละครับพี่เลยต้องเข้าใจว่ารถตู้ผมก็ไม่กล้าขึ้นหลังจากที่โชเฟอร์บอกว่าขอเก็บ2ที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่รับ
0: แล้วปัญหาที่สำคัญอย่างปัญหาด้านสุขภาพล่ะครับมีปัญหาไหม
2: มีแน่นอนเพราะว่าจุดเปลี่ยนเลยต้องบอกว่าป่วยถึงจนถึงเข้าแอดมิดโรงพยาบาลไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าด้วยครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับภายในคือตับอ่อนอักเสบแล้วก็ไขมันพอกตับพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอเจาะเลือดไปดู
1: อ
2: ันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องของค่าตับนะครับแต่ว่าคนเราอาจจะตรวจเลขกลมๆแล้วกันว่าอาจจะไม่เกิน500แต่ของผมพีคขึ้นไปถึง 1,500 ซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็เลยจะต้องแอดมิดเดี๋ยวนั้นทรมานตรงที่ต่อท่อปัสสาวะเนี่ยคือมันเจ็บตึกเข้าใจคำว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาอีก
1: และนี่ก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจเข้าโครงการเพื่อลดน้ำหนักอย่างจริงจัง
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เคยคิดจะลดน้ำหนักไหมคะ
2: ผมไม่มีการลดน้ำหนักอยู่ในสมองเลยพี่หมวยพอมีความคิดปุ๊บก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรายังมีความสุขกับการกินกับการทำงานของเราโดยที่ไม่คิดอะไร
0: คนเราพี่หมวยถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายนะมันก็สุดท้ายพอเราเดินไปเหมือนสักแค่นี้ก็พอแล้วแหละ
2: ใช่ใช่อย่างนี้เลยใช่แล้วก็ผมก็จะล้มเลิกความคิดนั้นไปเลยจริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันก็ต้องอยู่กับตัว
0: เรามันต้องเข้มแข็งจริงๆครับแต่ก็ลดได้เพราะอะไรควบคุมอะไรบ้าง
3: ช่วงที่ควบคุมเนี่ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณโครงการที่ผมได้เข้าร่วมประกวดเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คือก่อนที่จะเข้าโครงการเนี้ยเพื่อนก็ส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยมันมีโครงการนี้นะสนใจไหมผมก็บอกผมเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเขาก็เลยไปเป็นเพื่อนหน่อยแล้วพอไปเป็นเพื่อนเพื่อนไม่เข้าแต่ผมได้เข้าไปก็เลยต้องบอกว่าเป็นโชคดีจริงๆ
0: โชคดีครับ
3: ด้วยความที่ผมมีความตั้งใจจะลดน้ำหนักอยู่แล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาล

0: ความที่มันใช้เวลาในระยะสั้นมันก็เลยมีข้อเสียครับเอฟเฟกต์ตามมาคือผมร่วงครับผม
1: เพราะว่าน้ำหนักลดเร็ว
0: ใช่น้ำหนักลดเร
1: ็
0: วแล้วก็เรื่องของผิวหนังบอดี้ไม่ได้มีการกระชับเพราะว่าผมอยู่ในรายการเนี่ยอาจจะต้องเอาน้ำหนักออกไปโดยที่ไม่ได้ทำการเวทเทรนนิ่งเพื่อให้กล้ามเนื้อมันขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อขึ้นมามันก็ยิ่งเป็นน้ำหนักถูกไหมครับคือรายการก็จะเอาแต่น้ำหนักลง
2: วัดกันด้วยตัวเลข
0: ใช่ด้วยความที่เต้นไม่เก่งยังไงก็สู้เพื่อนๆไม่ได้ก็เลยหลุดออกมาตอนนั้นก็พอใจได้มีความพอใจมากๆแล้วอ่ะกับรูปร่างตัวเอง
2: ทำให้ผมรู้เลยว่าเหมือนผมได้เกิดใหม่โรคต่างๆที่ผมเคยมีในตอนเข้ารายการเนี่ยโรคอ้วนหรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันรุมเร้าเนี่ยมันหายหมดเลยครับแล้วไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกได้ถ้าเกิดผมยังออกกำลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้คือควบคุมอาหารทานอาหารที่มีสุขดีต่อสุขภาพมันก็จะไม่กลับมา
3: ที่อยากจะตบมือให้
2: ขอบคุณครับ
3: ตบมือด้วย
1: ใช่ชื่นชมมากๆ
3: เขามีวินัยมากๆนะครับแล้วเขาก็ยังสามารถโพตัวเองให้เส้นทางนี้ได
2: ้แต่ผมเนี่ยครับกำลังเดินอีกเส้นทางนึงแล้วครับพี่ป่วย
1: ทำไมคะน้องดี
3: นที่น้องเขาพูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะทำพี่ผมมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนมากเลยนะ
1: กังวลอีกแล้วน้องบีม
3: มันเลยทำให้ผมอยากคุยกับคุณหมอแล้วว่ามันต้องระดับไหนยังไง
1: งานได้เลยค่ะก็ชวนคุณหมอมาคุยกันค่ะน้องบีมจะได้หายกังวลแล้วก็น้องนัทจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอด้วย
3: ค่ะ
1: และตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเราแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวรดมนิจิตค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ
1: ถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นโรคอ้วนคะบีมเขากังวลมากเลยค่ะ
5: 70ครับ
6: ต้องดูส่วนสูงด้วยนะคะ
5: เทียบกับส่วนสูง
6: ใช่เป็นน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงทีนี้มันจะมีตัวเลขในผู้ใหญ่เพราะจริงๆเราไม่สูงเพิ่มละเอาส่วนสูงแล้วก็ลบร้อย
5: แปลว่าผมยังโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วโรคอ้วนเนี่ยจริงแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับ
6: เวลาที่คนไข้เดินเข้ามาหาเราว่าอ้วนเนาะอันแรกเราก็จะพูดกันว่าอ๋อเขากินเยอะเขาไม่ออกกำลังกายแต่จริงๆมันจะมีโรคหรือมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เขาอ้วนเวลาที่คุยกันหลักๆเช่นร่างกายเราเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่จะเป็นการเผาผลาญถ้าการเผาผลาญมันลดอันนี้มันก็จะอ้วนง่ายอันที่สองฝั่งการกินอะไรที่ทำให้กินเยอะขึ้นมันก็ต้องอ้วนง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นตัวเขาเองโรคที่ทำให้การเผาผลาญลดลงยกตัวอย่างเช่นไทรอยด์ทำงานผิดปกติพวกนี้ก็จะไทรอยด์ทำงานต่ำเนาะก็จะทำงานแบบเหมือนเด็กขี้เกียจอะค่ะนึกภาพออกไหมตอนเช้าปลุกไปโรงเรียนขี้เกียจตื่นนอนขี้หนาวทุกอย่างช้าไปหมดจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอันที่สองคือกลุ่มที่ทำให้เขากินเยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีโรคหรือว่ามีภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่สมองซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ควบคุมการกินหรือยาบางตัวที่ไปออกฤทธิ์ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นแค่อาจจะมีโรคทางจิตประสาทแล้วกินยาที่บางคนบอกโอ้ยซึมเศร้ากินยาแล้วอ้วนขึ้นอะไรอย่างนี้อีกตัวนึงก็คือเบาหวานถามว่าเบาหวานเกี่ยวอะไรเวลาหิวมากๆน้ำตาลมันจะตกพอน้ำตาลตกแล้วเป็นไงต้องอยากกินใช่ไหมอ
5: ยากกิน
6: ค่ะใช่ยาเบาหวานหลายๆตัวที่ทำให้น้ำหนักขึ้นได้หรือโรคที่มีการสร้างอินซูลินเยอะขึ้นในร่างกายอันนี้คร่าวๆนะคะที่จะเป็นลักษณะนี้ที่เหลือถ้ามาตั้งแต่เด็กๆเราต้องดูว่ามันมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เขาอะกินเยอะแยะเวลาที่คุณให้เดินมาปุ๊บเราก็ดูจากอายุจากประวัติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แยกออกมาว่าข้อแรกเป็นเขาอ้วนเองอะต้องกินเยอะเพราะออกกำลังกายน้อยกับอันที่สองมีโรคอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ความอ้วนนี่ถือเป็นโรคถูกต้องใช่ไหม
6: ตอนนี้เป็นโรคแล้วค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็คืออ้วนธรรมดา
6: ก่อนหน้านี้เราไม่ได้สนใจมันเราคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัจจุบันนี้เราเจอว่าเวลาที่เราพูดถึงอ้วนนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเนาะของเพื่อนเข้ามาเต็มเลยเช่นมีเบาหวานมีความดันมีไขมันมีไขมันพอกตับโรคนอนกรนตอนนี้กำลังฮิตเลยหยุดหายใจขณะหลับใช่ไหมคะปวดหลังปวดเอวปวดเข่ามาเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยค่ะพอมันรวมๆกันเนี่ยเขาก็เลยบอกโอ้ยตอนนี้มันถือเป็นโรคละเหตุผลที่เราจะถือเป็นโรคกับไม่เป็นโรคเนี่ยในบางประเทศมันจะมีผลตอนเวลาที่รักษาแล้วได้รับค่ารักษาพยาบาลนะคะคือเหมือนกับว่าจะไปเบิกประกันได้หรือเปล่า
1: ถ้าเป็นโรคเบิกได้
6: ใช่ถ้าเมื่อไหร่ไม่เป็นโรคก็เบิกไม่ได้
5: ตอนที่ผมอ้วนมากๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับมันจะมีโรคอะไรที่แบบอันตรายสุดๆอย่างที่คุณหมอ
6: โอเคเราแยกเป็น2กลุ่มนะคะอันแรกก็คือพอน้ำหนักเราเยอะไขมันที่เราแบกเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นอะไรที่แบกรับน้ำหนักกระดูกและข้อเราทั้งหมดเลยค่ะอันที่สองก็คือหยุดหายใจขณะหลับนอนกรนเพราะว่าเนื้อตรงเนี้ยมันไปเบียดหลอดลมเวลาเรานอนออกซิเจนไม่พอหลับไม่เต็มอิ่ม เช้าๆตื่นมาไม่สดชื่นอันที่3ตอนนี้เริ่มฮิตละไขมันพอกตับอีกอันนึงที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือด้วยความที่มันสร้างฮอร์โมนนะคะมันเสี่ยงกันเกิดมะเร็งในผู้หญิงเนี่ยหลักๆก็จะเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์เต้านมนะคะมะเร็งของตัวมดลูกแล้วก็รังไข่

0: พิ่มความเสี่ยงในผู้ชายก็ต่อมลูกหมากแล้วก็พวกของลำไส้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เพิ่มความเสี่ยงในคนอ้วนแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มที่จะเป็นทางจิตเวช 30% ของคนอ้วนจะมีซึมเศร้าต่อให้บอกว่าคนอ้วนพยายามล่าเริงแต่จะบอกเลยว่าคนอ้วนมันเหมือนเป็นสังคมอะค่ะที่จะมองเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วตรงเนี้ย 30% ของคนอ้วนจะมีเรื่องซึมเศร้าน
1: ี่ไงที่น้องแมนเล่าให้ฟังบอกว่าขนาดไม่กล้าขึ้นรถเมล์ต้องรอให้แบบว่ารถโล่งๆหน่อยใช่ไหม
2: ทราบว่าความอ้วนก็ยังแบ่งเป็นหลายประเภทมีอะไรบ้างคะ
0: อ๋อสมัยก่อนเวลาที่เราดูคนอ้วนนะคะเราจะดูรูปร่างนึกภาพแอปเปิลนะคะ
3: ค่ะ
0: โอเคอันที่2เป็นลูกแพรเราจะแยกเป็น2กลุ่มนะคะเขาจะเรียกว่าอ้วนแบบผู้หญิงคือไกนอยกับอ้วนแบบผู้ชายคือแอนดรอยหรือเป็นลูกแอปเปิลกับเป็นลูกแพรคนที่อ้วนแบบผู้หญิงนะคะก็คืออยู่ที่สะโพกอยู่ที่พุงพวกนี้จะมีโรคน้อยกว่าทีนี้จะบอกว่าในเซนส์แบบนี้คือคนเอเชียก็ตามที่ไม่ต้องอ้วนมากแต่เราอ้วนปัจจุบันนี้เราอ้วนลงพุงพอเขาอ้วนลงพุงเขาไม่ออกกำลังกายเขากินพวกน้ำหวานเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีเบาหวานความดันไขมันเร็วขึ้นมันก็จะมากับตำแหน่งที่สะสมของตัวไขมัน
1: อาจารย์ครับทีนี้ครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้เราเป็นโรคอ้วนแล้วหรือยัง
0: ก็อาจจะดูจากน้ำหนักแล้วก็เทียบส่วนสูงเมื่อสักครู่ที่บอกนะคะอันที่สองเนี่ยเราอาจจะดูเส้นรอบเอวนะคะเอาง่ายสุดคือวัดรอบสะดือเราจะตัดที่80-90เซนผู้หญิงกับผู้ชาย
2: ถ้าคิดเป็นนิ้วคือ
0: 32-36
2: อาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเราอ้วนเราควรจะทำยังไงคะ
0: โอเคอย่างแรกเราต้องหาก่อนเนาะเมื่อกี้ที่บอกว่าสาเหตุถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุคืออะไรเช่นเราไทรอยด์ต่ำเราก็ไปรักษาไทรอยด์เดี๋ยวก็ดีขึ้นอันที่สองถ้าสมมติเราไม่มีสาเหตุใดๆแล้วอ้วนเพราะว่าเรากินเยอะอ้วนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็ต้องมาปรับอะค่ะเรารู้ว่าเรากินเยอะเราก็ต้องลดการกินเรารู้ว่าเราไม่ออกกำลังกายเราก็ต้องขยับตัววิธีนึงที่เราจะกระตุ้นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเราจะขอแค่10 นาทีค่ะเริ่มต้นขอ10 นาทีนะคะคุณป้าอะไรเงี้ย10 นาทีเช้า10 นาทีเที่ยง10 นาทีเย็นเอาแค่10พอแล้วพอคุณป้าทำไปเรื่อยๆป้าจะเริ่มดีขึ้นแกก็จะเพิ่มเองให้เพิ่มทีละ5 นาทีก็ได้เพราะฉะนั้นคงต้องปรับให้เป็นชีวิตเขาเพราะว่าเวลาที่เราจะปรับเราต้องบอกว่าเราไม่อยากจะลดความอ้วนแค่3 เดือน5 เดือนเราอยากจะบอกว่าชีวิตของคนคนนี้เขาจะต้องเปลี่ยนเวลาที่คนรอบข้างสั่งให้เขาเปลี่ยนไม่สำเร็จนะคะแต่ถ้าสมมติจะสำเร็จคือมันจะต้องช่วยกันแล้วคนคนนั้นน่ะจะต้องรู้สึกก่อนว่าเขาต้องเปลี่ยนละ
2: ค่ะ
1: ทีนี้พอคนที่แบบว่าเคยอ้วนมาก่อนแล้วก็สามารถคุมจนกระทั่งลดลงมาได้อาหารนัดอย่างเงี้ยครับชอบบอกว่าหลังจากนั้นพอมากินอะไรเข้าไปนิดนึงก็อ้วนแล้วใช่ไหม
4: อ้วนครับ
1: ก็คือจะเป็นกังวลอะไรเงี้ย
0: โอเคเวลาที่เขาเป็นอ่ะต้องถามก่อนว่าคนรอบข้างอ่ะสังเกตว่าเขาอ้วนขึ้นจริงหรือเปล่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่เรากลัวจะอ้วนหรือเขาจะพยายามพูดในสิ่งที่เขากลัวมาจนบางทีเนี่ยต้องบอกคนรอบข้างจะเริ่มรู้สึกละคืออะไรก็ตามที่แบบคนจะว่าเขาว่าทีนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการปรับความเข้าใจตรงกันนิดนึงเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขากลัวจะอ้วนมากกว่าเขาไม่ได้อ้วนจริงหรอ
2: คะ
0: อันที่2คือน้ำหนักที่มันเปลี่ยนทุกวันเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักน้ำมันจะไม่ใช่น้ำหนักไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นวันต่อวันเนี่ยจะเป็นน้ำหนักน้ำ
2: น้องนัทบอกค่ะว่าตอนที่น้องนัทเนี่ยไปเข้าโครงการแล้วก็ลดน้ำหนักปรากฏว่าลดเร็วแล้วก็ผมร่วงแบบนี้ถือว่าอันตรายไหมคะ
0: โอเคมันอยู่ที่วิธีการลดค่ะเพราะว่าจริงๆผมเล็บมันจะเป็นส่วนนึงที่เราเรียกเป็นโปรตีนในร่างกายมันจะงอกทุกวันแต่ส่วนที่งอกมันจะอยู่ที่ตรงรากผ
2: ม
0: ถ้าเกิดโปรตีนมันขาดสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้ก็จะร่วงหมดผิวก็จะแห้งผมจะด้านเล็บก็จะแบบเขาเรียกว่าเล็บมันจะไม่แข็งแรงค่ะทีนี้พอเวลามันลดเร็วๆปั๊บเนี่ยทุกอย่างหายหมดร่างกายจะพยายามเก็บเอาไว้เฉพาะส่วนที่สำคัญส่วนที่ไม่สำคัญเขาก็ไม่เก็บร่วงแน่นอนค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้ความรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
0: ฮ
1: ะจริงๆก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาก็อยากจะถามเหมือนกันครับคุณหมอเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านถามด้วยได้ไหมคร
0: ับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังคำถามจากทางบ้านกันครับ
5: หมอคะหนูอยากทราบว่ากาแฟลดน้ำหนักสามารถลดน้ำหนักได้จริงไหมคะ
2: โอ้เห็นขายกันเยอะเลยนะคะกาแฟลดน้ำหนักค่ะลดได้จริงไหมคะคุณหมอ
0: โอเคเริ่มจากกาแฟก่อนเนาะด้วยฤทธิ์ของกาแฟเองเนี่ยสามารถจะเพิ่มการเผาผลาญนิดหน่อยประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าคนที่กินกาแฟเป็น3 in 1อยู่แล้วซองปกติเติมน้ำตาลพอมาเป็นกาแฟลดน้ำหนักปั๊บเนี่ยมันจะใช้เป็นน้ำตาลเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลอรี่มันจะลดลงอันที่2คือคนที่ไม่เคยกินกาแฟเลยแล้วบอกว่าอยากจะกินกาแฟเพื่อจะไปลดน้ำหนักอันนี้เป็นการเพิ่มแคลอรี่ให้ตัวเองมันก็อ้วนขึ้น
1: เพราะว่าอย่างมันก็มีครีมมีส่วนอื่น
0: ถูกต้องดังนั้นถามว่าถ้าจะกินเนี่ยก็คนที่กินอยู่แล้วกินได้ถ้าอยากจะลดจริงๆก็ใช้เป็นกาแฟดำก็ได
2: ้
0: นะคะอย่างนั้นดีกว่า
2: ค่ะยังมีคำถามอื่นอีกนะคะไปชมกันค่ะ
6: อยากทราบว่าการไม่กินแป้งเลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงไหมครับคุณหมอวิธีที่ดีที่สุดในการลดความอ้วนคือการไม่กินแป้งเลย
0: โอเคคำว่าดีที่สุดในที่นี้หมายความว่าต้องการจะลดน้ำหนักเร็วที่สุดใช่หรือเปล่าถ้าใช่ตอบว่าได้ใช่ก็ได้กันนะใช่ก็ได้ครับอันที่สองคือคำถามก็คือว่าเราต้องการจะลดน้ำหนักไปตลอดคุณบีมจะไม่กินแป้งตลอดชีวิตได้ไหม
1: ไม่มีทางหรอก
0: ครับในกรณีของตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะจะเป็นอาหารที่ชื่อว่าคีโตเจนิกนะคะหรือว่าการไม่กินแป้งในที่นี้คือตัดส่วนที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลผลไม้ทุกสิ่งอย่างวันนึงเนี่ยยอมรับได้ไม่เกิน20กรัม20กรัมคืออะไรขนมปังฟาร์มเฮาส์แผ่นนึงนึกออกไหมคะ
2: ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นั้นน่ะ15กรัมแล้วแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะ
1: ก็ไม่กินอะไรแล้วเหรอครับ
0: ไม่ค่ะก็กินเนื้อได้กินผักได้อันนี้เราอาจจะเคยทำประเด็นมีนิดเดียวค่ะจะทำให้ถูกนะคะลดน้ำหนักได้ไหมลดได้เพราะมันเป็นการหลอกร่างกายค่ะหลอกร่างกายว่าตอนนี้ฉันไม่ได้กินอาหารทำให้ร่างกายรู้สึกเหมือนอดอาหารแต่จริงๆแล้วเราได้กินทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกข้าวแป้งทั้งหลายเนี่ยเป็นแหล่งที่จะให้พวกวิตามินและเกลือแร่รวมทั้งแคลเซียมด้วยเมื่อเราไม่กินคนคนนั้นจะต้องได้รับการเสริมวิตามินและเกลือแร่ไปตลอดไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดใครคิดว่าอยากจะทำแล้วทำต่อได้โอเคแต่ว่าจะต้องมีการเสริมวิตามินและเกลือแร่สิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าพวกนี้จะกินพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็จะกินโปรตีนรวมทั้งไขมันค่อนข้างเยอะให้ติดตามเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงเพราะว่าไขมันตัวเลวอาจจะสูงขึ้นได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
2: วันนี้ชัดเจนพี่ทราบวิธีแล้วจะได้ไปบอกคนที่กำลังอยากจะลดน้ำหนักอยากจะหายจากโรคอ้วนเนี่ยว่าจะต้องทำยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอขอบคุณน้องนัทด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมมิจฉิตนะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนกับเราขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
1: แล้วช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
2: มาถึงช่วงรอบรั้วดรามาค่ะวันนี้แพลวจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
4: วันนี้ครับพาไปแอ่วลำปางครับผม
2: โอ้ยขึ้นเหนือพี่ชอบลำปางมีรถม้า
4: ใช่แล้วอันนี้ท่านนึกถึงลำปางนึกถึงอะไรดีครับ
2: ไปถึงลำปางต้องไปนี่วัดพระธาตุลำปางหลวงไปวัดเจดีย์ซาว
1: ตกลงเราจะไปไหนเนี่ย
4: เราไปลำปางแต่ว่าสถานที่ที่ผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมไปเนี่ยนะครับโหสวยมากๆเลยนะครับชื่อว่าหล่มภูเขียวครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติรับรองว่าถ้าพี่หมวยพี่บีมได้เห็นเนี่ยจะต้องรู้สึกชอบแน่นอนเลยครับจะสวยขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดลำปางครับเขาว่ากันว่านะครับที่นี่มีสถานที่อันซีนแหล่งใหม่ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอ้โหฟังแล้วเนี่ยท่าทางจะต้องสวยแน่ๆเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมนัดกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าหน้าที่กันก่อนครับคำสิงสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: โอ้โหวันนี้มาถึงลำปางเลยเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเนี่ยมีสถานที่อันซีนอีกแหล่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานั่นก็คือหล่มภูเขียวนั่นเอง
6: ครับ
4: หล่มภูเขียวนี่มีความพิเศษยังไงบ้างครับ
6: เป็นแอ่งน้ำบนภูเขาซึ่งแปลกกว่าที่อื่นความลึกของน้ำจะมองเห็นเป็นสีเขียว
4: และหล่มภูเขียวนะครับมีความสำคัญกับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้ยังไงบ้างครับ
6: ชาวบ้านที่มาเข้าป่าหาของป่าหรือทำไร่อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเอาน้ำที่นี่ไปดื่มไปบริโภคครับ
4: ครับครับแล้วอย่างความเชื่ออย่างนี้มีไหมครับความเชื่อกับบ่อน้ำอย่างนี
6: ้โอ้ความเชื่อนี่มีมากเลยน้ำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ใครที่

0: ถึงเวลานั้นขอนไม้อันนี้ก็จะลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาชาวบ้านเนี่ยก็จะเอาของเส้นไหว้เอาธูปไปวางไว้นะครับพออธิษฐานเสร็จหรือบอกกล่าวเสร็จเนี่ยก็ขอนไม้อันนี้เชื่อไหมครับว่าจมลงไปข้างล่าง
1: ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเริ่มอยากจะเห็นแล้วครับข้างในจะสวยขนาดไหนครับเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวพี่คำสิงพาผมเข้าไปดูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับด้วยความยินดีครับผม
1: ครับผม
0: ครับ

0: การเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบนี้นะครับนอกจากเราจะได้เห็นความสวยงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้วนะครับเรายังได้รู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นอีกด้วยครับและการท่องเที่ยวแบบนี้ครับเป็นการออกกำลังกายเสริมกำลังใจและก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีด้วยครับพี่หมวยพี่บีมครับอย่าลืมหาเวลาว่างมาเที่ยวกันนะครับ
1: สวยจังเลยค่ะนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือมีความผูกพันกับตำนานความเชื่อของชาวบ้านและชาวบ้านก็สามารถจะดูแลพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเราน่าจะไปบ้างนะ
2: ผมตั้งใจอยู่แล้วครับว่าผมจะไปครับ
1: พี่ก็จะไป
0: แต่ถ้าจะไปเนี่ยนะครับการเดินทางเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากใครได้ไปแล้วเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าที่นั่นสวยมากๆครับ
2: และเชื่อไหมครับว่าถ้าเผื่อผมไปเนี่ยผมจะเอาอะไรไปด้วย
0: เอาอะไรไปครับ
2: เอาแป้งกับทูบไปครับ
0: เอาไปทำอะไรครับ
2: ปักทูบเลยฮะเลือกต้นไม้สวยๆสักต้นนึงโรยแป้งแล้วก็เริ่มถูครับถูขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับผมรับรองไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับ
0: ทำไมครับ
2: ต้องได้เสี้ยนอะไรกลับมาบ้างอะฮะ
1: เดี๋ยวพี่ว่าก่อนจะไปไกลถึงขั้นถูแป้งนี่ลาท่านชมก่อนดีกว่าวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะในการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราสามคนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่ดูสิครับคราวที่แล้วที่ผมไปนี่เตี้ยนหนึ่งติดมือ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกรงแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ เคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: คือที่รู้ครั้งแรกนี่ก็คือมาฝากครรภ์ก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV
1: คุณหมอก็ได้ตรวจเลือดว่าเป็นนะติดเชื้อนะคือรับไม่ได
2: ้หมดทางรักษา
3: ตอนนั้นรู้สึกจิตตกเลยก็คิดว่าหมดความหวังแล้วคิดว่าน่าจะตายแล้วอะไรเงี้ย
2: สิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได
4: ้ดิฉันเองจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ดิฉันก็เลยนำองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างยากเอามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิแล้ววัดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์จึงเกิดสมาธิเพื่อการเยียวยาหรือสมาธิบำบัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิ SKT ซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยไอโซทายค่ะ

มาธิบำบัด SKT คือการผสมผสานองค์ความรู้เช่นโยคะโยเรของญี่ปุ่นองค์ความรู้ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมาธิของจีนเช่นชีกงแล้วก็การปฏิบัติสมาธิอย่างเช่นอานาปานสติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเอามารวมแล้วก็ผสมผสานผลลัพธ์ของตรงนี้แล้วก็เอามาพัฒนาขึ้นมาใหม่เราใช้ระยะเวลาแล้วก็กระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมของสมาธิที่แตกต่างไปจากสมาธิที่ใช้ในศาสนาและสมาธิที่เป็นของดั้งเดิมจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คิดค้นสมาธิบำบัดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมมาตั้งแต่เล็กคือคุณแม่จะสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่เล็กๆ ก็จะถือหมอนไปเล็กๆเข้าไปฟัง

0: ังเสียงคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก็จะหลับทุกครั้งซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนหลับง่ายก็เกิดความสงสัยตอนช่วงที่เป็นพยาบาลนะช่วงจบเรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องหวนของคนไข้ซึ่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นคนไข้มะเร็งนะที่ปวดแล้วก็มีการฝังแร่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงความรู้สึกเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะได้ช่วยบรรเทาคนพวกนี้ก็ศึกษาจากตำราทางศาสนาก็คือหนังสือที่เขาแจกงานศพอ่ะเขาก็จะสอนเรื่องอานาปานสติอะไรต่อไม่อะไรเลยแล้วก็ได้ทำการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปเจอความรู้เนี่ยชัดเจนเมื่อตอนไปเรียนเบียเอกในเรียนเรื่องระบบประสาทแล้วก็ไปอ่านตำราหนึ่งเล่มที่ไขความรู้ก็คือบอกว่าการฝึกสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นเอกสารเล่มเดียวตอนนั้นที่เอามานั่งอ่านก็ค้นพบว่าเอ๊ะมันมีวิธีการในการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนได้มีการผ่อนคลายสมาธิบำบัดเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากสมาธิโดยทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยได้พร้อมๆกันถ้าเราดูความแตกต่างของการฝึกสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูได้จากกลไกของการฝึกแล้วก็ผลลัพธ์ในการฝึกเพราะนั้นโดยสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราก็การวัดผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิตัวนี้เมื่อลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถวัดการทำงานของสารเคมีได้ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นสมาธิบำบัด SKT เนี่ยดิฉันก็มีการลองผิดลองถูกอยู่เยอะโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วพอได้เครื่องมือตรงนั้นขึ้นมาเอาใช้ตัวเองเป็นคนทดลองแล้วก็มีผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือคนไข้ที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งคนไข้หนักมีทั้งคนไข้ปวดมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งดิฉันได้ลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปลองใช้กับคนไข้เราก็ให้คนไข้ฝึกแล้วก็จะเป็น SKT 1ก็ให้คนไข้ฝึกหายใจคนไข้ HIV คนไข้มะเร็งเนี่ยฝึกหายใจสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ HIV จะมีน้ำตาลสูงจะมีความดันสูงอยู่ด้วยที่เราเห็นก็คือพอฝึกพวกนี้ไปอ้าวมันมีความดันลดลงได้น้ำตาลลดลงได้ค่อยๆสะสมได้องค์ความรู้เหล่านี้ออกมาในแต่ละเทคนิคนั้นมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดแต่ไม่เป็นอันตรายกับคนไข้เนี่ยอยู่20ปีเต็ม
1: กว่า20ปีที่อาจารย์สมพรค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องของสมาธิบำบัดจนในที่สุดก็สามารถพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัด SKT ได้เป็น7ท่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สมาธิบำบัดไปอย่างกว้างขวาง77จังหวัดโดยมีศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,000 แห่ง
0: เทคนิคที่เป็นนวัตกรรม SKT 1ถึง7เนี่ยนะคะจะมีระดับของการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดต่างกันในเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2จะเป็นเอาไว้สำหรับสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ใช้ป้องกันรวมทั้งลดอาการต่างๆส่วนเทคนิค SKT ตัวที่3 4 5เอาไว้สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วนะคะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายก็คือ change ไอ้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติส่วนในเทคนิคที่6กับ7เป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับกู้ในคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือคนที่ป่วยหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่6ที่7เพราะฉะนั้นทั้ง7นวัตกรรมนี้ความแตกต่างของในแต่ละเทคนิคขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็การเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการบำบัดเพราะนั้นขอให้ท่านเลือกใช้ตามระดับของการฝึกปฏิบัติค่ะในการที่ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่เป็นตัว SKT 1ในการเตรียมตัวเนี่ยคือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดอะไรก็ฝึกที่ได้จะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ในส่วนที่ดีของเทคนิคนี้ก็คือมันจะใช้ในเรื่องของเสียที่เป็นพิษเมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะดูดของเสียเข้าร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วขับของที่เป็นพิษออกมากขึ้น
2: ทีนี้เริ่มยังไงครับอาจารย
0: ์การหายใจเนี่ยเราจะต้องผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆนะอยากจะทดสอบว่ามันลมหายใจของเราเนี่ยมันออกมาได้หมดหรือเปล่านี่นะเป่าลมเบาๆเนี่ยเราก็ใช้กำบั้นเนี่ยกำบั้นหลวมๆแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยแล้วมาเจาะใกล้ๆปากแล้วลองเป่าลมออกยาวๆสิเป่า

0: ให้จนกระทั่งสุดจนกระทั่งเราทนไม่ไหวเลยเป่ายาวหายใจเข้าไปให้สุดเลยกั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยๆเป่าลงออกมาใหม่บางคนจะยกนิ้วไม่นิ้วยกก็ได้ไม่มีความจำเป็นนะ
1: คือแค่ให้รู้ว่า
0: แค่ให้รู้ว่าลมเป่าลมงั้นเอามือลงก็ได้นะแล้วลองหลับตาเป่าลมออกทางปากยาวๆเอาให้สุดเลยแล้วหายใจเข้าไปเองมันจะหายใจเข้าลึกยิ่งกั้นไว้นิดหนึ่งนับ1 2 3ในใจผ่อนลมหายใจออกทางปากยาว
2: สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมด20รอบลมหายใจส่วนผู้ที่ฝึกจะชำนาญแล้วให้ฝึก 30-40 รอบลมหายใจ
1: ก็หลังจากได้ทำ SKT 1ก็รู้สึกตอนทำตอนแรกๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าก็เหมือนนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่มันจะหมดอยากจะลืมตาแต่พอทำผ่านไปได้ครึ่งนึงมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวพอลืมตามาเนี่ยมันปลอดโปร่งตัวเบาเหมือนจริงๆเหมือนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายสดชื่นอย่างนั้นครับ
0: รู้สึกโล่งไหม
1: โล่ง
0: แต่โล่งแล้วเบาใช่ไหมครั้งที่20เพราะว่าระบบการทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปล่อยให้เป็นอัตโนมัติยิ่งเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่เนี่ยลองดูก็ได้ว่าเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่มันจะหายใจเข้าลึกเท่านั้นแต่หลักการของมันมีอยู่ว่าเราต้องกั้นหายใจนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่ง
0: นิดหนึ่งเพราะว่ากลไกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกั้นหายใจเพราะว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสารเคมีบางตัวเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นยาหลอนประสาทอยู่เพราะนั้นคนที่ฝึกหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนั่นเป็นเทคนิคที่1

0: ในเทคนิคที่2เราใช้คำว่าลดอาการเรายืนแยกขาให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่เงี้ยนะคะให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่ชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยนะชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอประมาณเอามือ2ข้างมาประกบกันแล้วก็ต้นแขนเนี่ยแนบหูแนบหูการแนบหูนี่ก็คือเราต้องการดึงเส้นเลือดที่มันทอดขึ้นไปสมองเนี่ยให้มันยืดขึ้นแล้วก็กลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่9เนี่ยนะคะทำงานได้ไวขึ้นตอนนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันเอามาแปะกันเฉยๆ
1: แค่แปะกันเฉยๆ
0: เอามาแปะกันเฉยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกอันนี้เป็นครั้งที่1กั้นลมหายใจไว้นิดนึงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3เป็นครั้งที่2
2: ให้กำหนดลมหายใจจนครบ20รอบลมหายใจจากนั้นค่อยๆปล่อยมือลงช้าๆโดยนับ 1-30 เป็นจังหวะในการปล่อยมือลง
1: SKT 2ก็เหนื่อยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอมาทำ20ครั้งเนี่ยปวดแขนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาสัก2รอบสนามทั้งๆที่ยืนอยู่กับที่ลมก็พัดแรงปกติแล้วก็เหงื่อออกเร็วกว่าการไปวิ่งครับปวดมากแต่ในขณะเดียวกันพอทำเสร็จปุ๊บหายปวดถ้าเทียบกับการไปวิ่งหรือการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราจะโอ้เมื่อยล้าต้องนั่งพักนานสักพักกว่าเหงื่อจะแห้งกว่าอะไรแล้วก็รู้สึกล้าแต่อันนี้มันไม่ล้ามันกลับสดชื่นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็เหมือนมันหายเมื่อยหายตึงนะครับ
0: ผลดีของเทคนิคนี้คราวในระดับนี้ก็คือ1เนี่ยตัวเซลล์ข้างในได้ออกกำลังกายโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้างนอกได้ออกกำลังกายเราใช้เป็นการป้องกันอย่างเช่นพวกที่มีอาการอย่างไขมันไอแค่ไขมันในเลือดสูงพวกที่รู้สึกว่าเส้นเลือดมันตีบนะมันคลายไม่ได้ความดันโลหิตหรือพวกที่แบบว่าอินซูลินไม่พออะไรเงี้ยนะคะเราเอามาใช้ได้แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในเทคนิคตรงนี้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นต้นแขนคออะไรเงี้ยบางพวกคอตกหมอนหรือพวกปวดหลังเนี้ยมันจะเบาลงไปได้

0: ทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อยได้ลุกไปไหนแล้วก็ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางเพื่อจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับ
1: ในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อมันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอ็นกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวงั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจเอายาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยได้ออกกำลังกายค่อยๆลูบหัวเข่าเป่าลมออกทางปากยาวๆพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังสูดลมหายใจเข้าลึกโน้มตัวมาข้างหน้าก้มลงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นไปข้างหลัง
2: หายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าผลักฝ่ามือทั้งสองข้างจนแขนตึงหายใจออกอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำจนครบ30รอบลมหายใจ
0: ก็รู้สึกเบาลงครับจากที่ตอนแรกก็ปวดแบบเกร็งๆกับด้านหลังก็รู้สึกมีการผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: ก่อนหน้านี้ก็คือเวลานั่งก็จะรู้สึกเกร็งตลอดเวลาก
1: ็
0: คือแบบนั่งนิดเดียวก็จะรู้สึกแปลบๆหลังพอผ่านไปสัก5ครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการที่ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีอาการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น
1: ในตัวเทคนิคนี้จริงๆนอกจากที่ใช้ได้ตามกล้ามเนื้อและข้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้เพราะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำหนึ่งหลังไม่ปวดท้องไม่ผูกผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนาะแล้วก็เข่าก็จะไม่ปวดจะไม่มีน้ำในเข่าเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสม่ำเสมอนอกจากแก้ยังใช้ลดแล้วก็ใช้กันได้ด้วยในคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ในเทคนิคที่เป็น SKT 4นั้นนะคะเป็นเทคนิคของการแก้นะคะแล้วก็ปรับสภาพของการทำงานของร่างกายในการฝึกเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินเนี่ยนะคะพอเราก้าวขาก้าวเท้าเนี่ยขึ้นในข้างขวาเนี่ยก้าวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะช่วงที่เราเอาเท้าขวาแตะพื้นนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเท้าขวายกขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้น
2: ยืนตรงในท่าที่สบายแบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลังขณะยกขาให้สูดลมหายใจเข้าลึกและสูดลมหายใจออกยาวขณะที่วางเท้าลงใช้เวลาในการทำ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ประสิทธิผลของเทคนิคนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นในเด็กเล็กๆหรือว่าพวกที่มีปัญหาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่4เนี่ยฝึกเพิ่มขึ้นก็เป็นประสิทธิผลที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ความพร่องในด้านสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4ค่ะ

0: SKT 5นั้นนะคะเราจะยืนเหมือนท่าในเทคนิคที่2ก็คือยืนแยกเท้าห่างเราจะยกมือทั้งสองข้างเหมือนกับในเทคนิค SKT 2นะคะแต่การเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับเทคนิคที่3พร้อมกับฝึกลมหายใจก่อนการเคลื่อนไหวทั้งหมด60รอบการหายใจโดยเทคนิคนี้นะคะพอนะคะเราผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนไหว1จังหวะอย่างนี้นะคะผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะต้องแขนก็แนบกับหูอยู่ตลอดเวลาย
1: กฝ่ามือทั้งสองอยู่เหนือศีรษะโดยสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆก้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็น1รอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจ
0: พอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้มีความบกพร่องนะคะมีอาการต่างๆนี้ดีขึ้นนะคะ

0: ในการฝึกเทคนิค SKT 6เนี่ยเวลาของการฝึกนะจะมากกว่าเทคนิค SKT อื่นๆก็คืออาจจะต้องใช้เวลา45นาทีถึงจะจบเทคนิคในเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU อย่างเงี้ยนะคะหรือคนไข้ที่หนักๆผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำตามเราไม่ได้แต่คิดตามเราได้ก็คือใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่8ฟังเราเราจะฝึก25รอบแล้วในแต่ละรอบนั้นใช้คำสั่ง5ครั้งยกตัวอย่างเช่นที่ศีรษะเราก็จะใช้คำว่าศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆ
1: จากนั้นก็กำหนดความรู้สึกไปยังอวัยวะส่วนต่างๆเช่นหน้าผากขมับแก้มตาคางแขนหน้าอกหน้าท้องและทั่วทั้งตัว

0: ในเทคนิคที่เป็น SKD 7นะคะก็จะเป็นเทคนิคของการกู้ชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทคนิคนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ได้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆนะคะหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในท่อนล่างหรือสามารถเคลื่อนไหวในส่วนร่างกายที่เป็นส่วนบนเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกในเทคนิคนี้นะคะเราก็ใช้กับผู้ป่วยในระดับเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายในเทคนิคนี้มีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอน
1: ขั้นที่1ยกแขนขึ้นมาในระดับเอวหันฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าหากันหายใจออกค่อยๆขยับฝ่ามือออกจากกันทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจขั้นที่2หายใจเข้าค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดระดับแขนลงมาในระดับเอวทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจ
0: ในเทคนิคต่างๆใน SKT ต่างๆนี่นะคะขอแนะนำนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเทคนิคให้เลือกในเทคนิคที่เหมาะกับสภาพร่างกายและให้เลือกเทคนิคที่สามารถทำได้ขอพยายามให้ฝึกให้ครบและท่านก็จะได้ผลดีอย่างที่ต้องการค่ะวันนี้มาติดตามงานวิจัยในผู้ป่วย HIV/AIDS ส่วนใหญ่ผู้ป่วย HIV/AIDS ก็จะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานจากการใช้ยาต้านมีปัญหาเรื่องตับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ที่ตามมาในระยะการใช้ยานานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็มาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อที่นี่

0: ลาที่เราไม่สบายไม่สบายเป็นแบบนี้ช่วงที่ใช้ยานะมันก็จะมันมีใช้ออกซิเจนเยอะล่ะก็จะมีของเสียเยอะแต่ละคนเห็นไหมจะหน้าตาคล้ำดำแล้วก็กินไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้พอเรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
1: สมาธิบำบัด SKT ที่อาจารย์สมนำมาใช้กับผู้ป่วย HIV ประกอบด้วย4เทคนิค SKT 1ช่วยในเรื่องระบบการหายใจ
0: หายใจเข้าลึกกั้นไว้นิดนึงกระนับ1 2 3ผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆฝึกอย่างนี้30รอบการหายใจ
1: SKT 2ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง
0: คนชูมือขึ้นเหนือศีรษะมือสองข้างมาประกบกันผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเป่าลมออกยาวๆเหมือนที่เราฝึกไปเมื่อกี้สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วลดมือลงนะเหมือนนกกลางปีกค่อยๆแยกออกจากกัน
1: SKT 3ลดอาการปวดข้อและกระดูก SKT 7ช่วยในเรื่องของการเยียวยาจากภายใน
0: ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลอง10ครั้งทุกเดือนในรอบ10เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งมีการติดเชื้อแล้วก็มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมีค่าของระดับภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับเกือบคนปกติผลเลือดผลตับแล้วก็การทำงานของไตรวมทั้งโรคฉวยโอกาสเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าต่างๆปกติในระดับที่น่าพอใจและผู้ป่วยทุกคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณภาพทางกายคุณภาพทางจิตคุณภาพของการทำงานผู้ป่วยของเราเกือบทั้งหมดสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่วงจรของการทำงานเหมือนคนปกติได้อันนั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ต้องใช้คำว่าดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
2: หลังจากที่ได้ทำสมาธิบำบัดจากที่ได้มาอบรมแล้วได้กลับไปบ้านแล้วทำไปเป็นประจำเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีแรงเหมือนคนปกติทั่วไปทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงให้เรามีความรู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยส่วนค่า CD4 740กว่าค่ะครั้งแรกที่ว่า CD4 ตกนะคะตอนนั้น200กว่าค่ะสิ่งที่ดีขึ้นคือผมค่ะก่อนผมงอกเต็มหัวขาวเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านยังทักเลยเออเดี๋ยวนี้ผมดำเป็นคนที่หัวเข่าไม่ดีเดินขาลากขึ้นสะพานลอยนี่ต้องแหงนแล้วแหงนอีกเดี๋ยวนี้ขาก็เดินไม่ลากค่ะเดินขึ้นบันไดลอยได้สบายเลย
3: CD4 จากที่ว่ากินยาต้านจนต้องเปลี่ยนสูตรยาจนต้องนี่CD4 ขึ้นช้ามากแล้วก็เอาพอมาฝึกสมาธิที่ว่ามันขึ้นทีละแค่ประมาณ2-3 จุดหรือว่า 5 จุด 10 จุดอย่างเงี้ยขึ้นมา100กว่าจุดคือเกินความคาดหมายมากเลย
4: ถ้ามีเวลาหมอคุณหมอนัดมาก็เจอเพื่อนๆก็จะชวนกันเข้ามาในกลุ่มนี้จะได้อะไรดีๆกลับบ้านไป
5: สมาธิบำบัดเนี่ยก็ดีอ่ะได้วิชาความรู้ไปเราก็ไปฝึกแล้วได้แข็งแรง
6: สุขภาพด
5: ี
6: ขึ
5: ้
6: น
5: สุขภาพดีขึ้นอ้วนท้วนขึ้นด้วย
1: และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมพรต้องทำอยู่ทุกครั้งนั่นก็คือการให้ผู้ป่วยที่ได้ฝึกฝนสมาธิบำบัดจนชำนาญแล้วได้ออกมาสอนท่าทางให้แก่เพื่อน
0: ๆถ้าคนนอนหงายนอนหงายฝึกท่าสองในท่านอนมาท่าฝึกนะ
7: อย่าแขนตรงไปตรงศีรษะนะคะยกแขนให้ขนานกับพื้นนะคะให้แขนต้นแขนติดกับหูนะคะสองข้างเนี่ยให้ประกบกันนะคะฝ่ามือประกบกันนะคะไม่แล้วก็ให้ยกขนานกับพื้นนะคะแต่ถ้าเมื่อยไม่ไหวให้ใช้นิ้วโป้งยันอย่างเดียวนะคะให้ขนานกับพื้นนะคะเริ่มนะคะหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ
2: คิดว่าตัวเองที่ได้ติดเชื้อนี่แล้วชีวิตเรานี้ต้องไร้ค่าแล้วแต่ถ้าเราได้ช่วยฝึกให้เพื่อนได้รับรู้ได้ฝึก

0: มาธิบำบัดทำให้เพื่อนไปปฏิบัติได้ก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนๆค่ะ
1: เวลาเห็นเพื่อนๆมาที่บอกว่าได้มีสุขภาพดีเหมือนเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากมาทุกครั้งเห็นคนที่เราแนะนำให้เข้ามาเขาเข้ามาจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราสามารถดึงเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นด้วย
2: ส่วนหนึ่งในจากโครงการที่เราเห็นก็คือทุกคนมีจิตใจพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นหลังจากที่ตัวเองดีขึ้นแล้วมีจิตใจที่จะไม่นำเชื้อพวกนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นอันนั้นคือจิตวิญญาณทางสังคมที่ได้เป็นผลลัพธ์นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตก็คือการตอบแทนสังคมให้มีความสุขโดยตัวเองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการลงไปดูแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนคือการพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้และความคาดหวังที่ดิฉันคาดหวังไว้ในอนาคตข้างหน้าก็คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมนี้จะเป็นผู้ที่ให้และก็พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นให้กับคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียว

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารกับโรคความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตสูงคืออะไรเราต้องรู้ก่อนอันแรกคือความดันโลหิตที่เป็นปกติคืออะไรนะคะคนปกติเนี่ยเราจะบอกว่าความดันโลหิตมันจะมี2ตัวเนาะตัวบนกับตัวล่างตัวบนหรือตัวเลขเยอะที่เราเห็นเนี่ยเราจะเรียกว่าความดันโลหิตซิสโตลิกแล้วก็ความดันตัวล่างเราจะเรียกว่าความดันโลหิตที่จะเป็นไดอะสโตลิกนะคะตัวบนคือแรงดันเลือดเมื่อมีการบีบตัวตัวล่างเนี่ยเป็นแรงดันเลือดเมื่อหัวใจคลายตัวแค่นี้ก่อนที่แน่ๆคือเราจะมีตัวเลขอยู่2ตัวนะคะค่าปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ120/80นะคะอันนี้คือค่าปกติทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันสูงไปกว่านี้เราจะวินิจฉัยเมื่อไหร่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงก็คือถ้าตัวบนนะคะซิสโตลิกมากกว่า140นะคะหรือว่าตัวล่างมากกว่า90อันนี้เราจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะคะทีนี้เวลาที่เราไปวัดความดันมาแล้วเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าหลายคนเวลาเดินมาโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยเราวัดเลยเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นตกใจรีบวิ่งมาคุณหมอเรียกแล้วจอดรถไกลกลัวไม่มีที่จอดไม่รู้แหละตื่นเต้นตกใจความดันสูงตลอดอันนี้เนี่ยหลายๆรายเนี่ยเราจะแนะนำว่าให้เขาพักก่อนประมาณ 3-5 นาทีแล้วเราก็มาวัดความดันซ้ำอีกทีนึงหรือหลายๆคนเราจะบอกว่าถ้ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านเนี่ยให้วัดที่บ้านแล้วจดมานะคะแล้วเอามาให้คุณหมอดูอันนี้จะบอกได้ชัดเจนมากกว่าว่าคนคนนี้มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วหรือยังนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราดูแน่นอนแล้วล่ะว่าคนคนนี้นั่งพักก็แล้วจดที่บ้านก็แล้วมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงแน่ๆนะคะเราก็จะมาดูนิดนึงว่าเราจะให้การดูแลยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ในประมาณ120นะคะตัวบนนะคะต่ำกว่า120ตัวล่างต่ำกว่า80อันนี้ถือว่าปกติเพราะฉะนั้นให้ใช้ชีวิตตามปกติก็คือดูแลเรื่องน้ำหนักนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อาจจะมีการวัดความดันเป็นระยะความดันโลหิตสูงมีความสำคัญยังไงปกติอะค่ะเวลาหัวใจบีบเลือดเนาะแล้ววิ่งไปตามเส้นเลือดเนี่ยหลอดเลือดเราจะขยายได้เพื่อจะทำให้ความดันเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลอดเลือดมันแข็งหรือมีอะไรอุดตันอยู่ในเส้นเลือดเรานะคะแล้วทำให้ช่องทางหรือว่ารูในเส้นเลือดเนี้ยมันเล็กลงแรงดันอันเนี้ยมันจะสูงขึ้นทันทีอันนี้ก็เลยจะทำให้มีความดันโลหิตสูงนะคะดังนั้นภาวะความดันโลหิตสูงในที่เนี้ยมันจะเป็นผลที่บอกเราว่าเส้นเลือดเราแข็งแล้วนะคะการที่เส้นเลือดแข็งส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุนะคะทีนี้ถ้าเจอในคนที่อายุน้อยๆเนี่ยคงต้องดูนิดนึงว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะการที่จะตัดสินใจว่าโอเคคนนี้มีความดันโลหิตสูงก็คงดูที่ตัวเลขก่อนเวลาวัดความดันคือตัวบนมากกว่า140นะคะหรือว่าตัวล่างมากกว่า90นะคะปกติคือเวลาเราตื่นเต้นตกใจเนี่ยความดันมันสูงได้บางทีเวลาคนทุกคนหลายคนเนี่ยแบบไปโรงพยาบาลทีไรแล้วสูงทุกทีกลับมาบ้านไม่เป็นไรอันนี้อาจจะยังไม่ต้องให้การรักษาแต่ถ้าสมมติว่าไปโรงพยาบาลก็สูงกลับมาบ้านก็สูงนะคะไม่มีการตื่นเต้นตกใจนั่งพักแล้วยังสูงอยู่อันนี้เราถึงจะบอกว่าคนคนนี้มีเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครที่เจอความดันโลหิตสูงต่ำกว่าอายุ35ปีนะคะควรจะหาสาเหตุอาจจะไม่ใช่เรื่องของเส้นเลือดแข็งธรรมดาแต่อาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีเรื่องของยาหรือว่าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะต้องไปพบแพทย์ทีนี้ถ้าเรามีความดันโลหิตสูงถามว่าเราจะมีอาการอะไรไหม 90% ของคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงไม่มีอาการค่ะจะมารอให้ปวดหัวไม่ใช่ละส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะไปตรวจเจอโดยบังเอิญนะคะแต่ถ้าความดันโลหิตสูงมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางทีเนี่ยอาจจะมีอาการเรื่องของตาพร่านะคะปวดหัวนะคะอันนี้เจอได้นะคะหรือบางคนเนี่ยมาอีกทีนึงคือเส้นเลือดในสมองแตกไปเรียบร้อยนะคะหรือว่าน้ำท่วมปอดไปเรียบร้อยหัวใจล้มเหลวไปเรียบร้อยเพราะว่ามีความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อน บางรายก็อาจจะมาด้วยเรื่องของไตเสื่อมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความดันโลหิตสูงอะค่ะอาจจะไม่มีอาการเลยอันตรายคืออะไรก็คือเวลาแรงดันเลือดเนี่ยมันจะไปยังอวัยวะส่วนปลายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแรงดันสูงไปเรื่อยๆอวัยวะที่ต้องรองรับแรงดันอันนั้นอะมันพังไปเรื่อยๆสมองก็จะมีเรื่องของหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกค่ะถ้าไปที่หัวใจนะคะก็จะทำให้หัวใจโตได้แล้วก็ทำงานหนักขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะน้ำท่วมปอดได้นะคะหรือว่าที่ไตแรงดันสูงมากๆไตก็จะเสื่อมแล้วก็มีไตวายได้นะคะที่ตาค่ะก็จะทำให้มันมีเลือดออกที่ตาได้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในกรณีที่เรามีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันเป็นภัยเงียบเพราะว่าจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้เสียตังค์นะคะก็แค่วัดความดันกันดูบ่อยทีนี้ถ้าเกิดความดันสูงแล้วทำยังไงเราต้องดูก่อนว่าข้อแรกมันสูงเพราะว่ามันมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าเช่นเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะในเด็กหรือว่าคนที่อายุน้อยไม่ควรจะมีความดันสูงเนาะถ้าเมื่อไหร่มีความดันสูงให้ไปหาสาเหตุก่อนถ้าเจอสาเหตุเราจะได้ไปรักษานะคะเช่นมีเนื้องอกบางอย่างเช่นฮอร์โมนบางอย่างผิดปกติอย่างเงี้ยเรารักษาแล้วจะได้หายนะคะหรือว่า2จะมีอีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือคนอ้วนใช่ไหมคะคนอ้วนไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีความดันสูงแต่ถ้าคนอ้วนมีความดันสูงให้ถามต่อเลยนอนกรนหรือเปล่านอนกรนนอนหลับไม่สนิทตอนเช้าตื่นมาไม่สดชื่นบ่ายๆเริ่มง่วงนอนอันนี้ให้ระวังค่ะเขาจะเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะไปตรวจเพราะว่าบางรายอาจจะจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรักษาแล้วความดันจะได้ดีขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็จะต้องมาดูละว่าจะรักษาความดันเนี่ยอันแรกจากการใช้ยาอันนี้ตรงไปตรงมาถ้าไม่อยากใช้ยาทำยังไงได้บ้างดูซิว่าอะไรที่ทำให้ความดันสูงแล้ว

เอาไปลดกันพฤติกรรมค่ะการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านอนไม่หลับเครียดอันนี้ควรจะต้องไปจัดการการออกกำลังกายก็จะไปทำให้ความดันหรือว่าเส้นเลือดเราเนี่ยขยายตัวได้ดีขึ้นนะคะยืดหยุ่นดีขึ้นก็จะทำให้ความดันลดลงสุดท้ายเราก็จะ

Dash Day 8นะคะแล้วก็รวบรวมมาเป็นประมาณ8ข้อเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละข้อเพื่อจะให้เข้าใจว่าคอนเซปต์หรือว่าวิธีการในการที่จะเลือกอาหารที่เป็นลักษณะที่เราเรียกเป็นแนวของ Dash Day 8เนี่ยคืออะไรนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเน้นพวกของผักแล้วก็ผลไม้โดยทั่วไปอะค่ะเวลาที่เราจัดอาหารเนี่ยเราจะบอกว่าส่วนมากกว่าผลไม้หน่อยนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีน้ำตาลเยอะไปอีกนะในส่วนของผักและผลไม้ความสำคัญก็คือเขาจะมีพวกของแร่ธาตุโดยเฉพาะโพแทสเซียมนะคะแมกนีเซียมแล้วก็พวกวิตามินซึ่งอันนี้จะไปช่วยในเรื่องของการลดความดันถามว่าปริมาณเท่าไหร่โดยทั่วไปประมาณ 4-5 ส่วน 4-5 ส่วนเนี่ยในที่นี้คืออะไรถ้าเป็นผักนะคะก็จะเป็นขนาดเท่ากำปั้นเราจะเอากำปั้นเราเป็นหลักนะคะในกรณีของผักเนี่ยถ้าเป็นผักที่เป็นหัวค่ะก็ประมาณเท่ากำปั้นถ้าเป็นผักสุกก็จะประมาณเท่ากำปั้นแต่ถ้าเป็นผักสดอาจจะต้องใช้2กำปั้นหรือเปล่าคะพอผักสดเนี่ยเวลาที่กว่าจะมันสุกเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงมันก็จะต้องลดลงเพราะฉะนั้นถ้าวันนึงจะต้องกิน 4-5 ส่วนเนี่ยมันจะต้องใช้ผักค่อนข้างเยอะนะคะในกรณีของ Dash Diet ก็จะเน้นว่าจะต้องมีผักเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะในส่วนของพวกข้าวแป้งเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าก็จะต้องมีพวกที่มันมีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารเยอะนะคะก็จะเปลี่ยนจากกลุ่มของข้าวแป้งที่จะเป็นพวกของข้าวขัดสีให้กลายเป็นพวกธัญพืชหรือว่าข้าวไม่ขัดสีเช่นเป็นโฮลเกรนเป็นพวกถั่วเป็นพวกถั่วเมล็ดแห้งอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะยังมีไฟเบอร์แล้วก็มีพวกของวิตามินบางอย่างอยู่นะคะอันที่3ถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าผักต้องการกินเยอะๆอย่างเงี้ยต้องการแล้วกินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหวจะเป็นน้ำผักน้ำผลไม้ได้บ้างไหมอันนี้ก็พอได้นะคะแต่ว่าคำแนะนำคืองี้ค่ะถ้าจะใช้เป็นน้ำผักเนี่ยแนะนำเป็นพวกผักใบไม่ใช่ผักหัวแล้วเวลาเราปั่นเนี่ยเราต้องปั่นแบบไม่ได้แยกกากคือเอากากมันปนลงไปด้วยอันนี้ก็จะพอได้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เป็นพวกของผักที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นผักจริงๆร่วมด้วยนะคะส่วนที่ถ้าเกิดยังไม่พอแล้วอยากจะเสริมก็อาจจะเป็นกลุ่มของตัวที่มันเป็นน้ำผักพอได้ด้วยนะคะที่สำคัญไม่เติมน้ำตาลนะคะถ้าเกิดจะไม่เติมน้ำตาลแล้วจะให้ช่วยทำยังไงเราอาจจะเลือกผักกับผลไม้ที่เอามารวมกันเพื่อจะได้น้ำตาลจากผลไม้เวลาปั่นรสชาติจะได้ดีขึ้นนะคะทีนี้เวลาที่เราจะทำ Dash Diet ถามว่าเราทำไม่ได้ทุกวันเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะต้องเตรียมเองไปซื้อมาจะลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะค่อยๆทำค่ะเราอาจจะเริ่มจากวันเนี้ยแบบอาทิตย์นึงเราจะเริ่มสัก1หรือ2วันที่เราทำได้แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติในส่วนของ Dash Diet ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะเน้นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะเราก็จะเน้นเป็นพวกของสัตว์ปีกหรือว่าพวกของซีฟู้ดอาหารทะเลปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่เน้นในพวกของเนื้อแดงหรือว่าอาหารแปรรูปนะคะพวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากว่าจะมีพวกของไขมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีโซเดียมเยอะด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันที่จะใช้ก็ให้หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้ำมันทรานก็จะเป็นพวกไขมันที่วางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนอันนี้เลี่ยงนะคะเลือกเฉพาะกลุ่มที่มันเป็นน้ำมันที่มันเป็นของเหลวน้ำมันมะกอกเนาะน้ำมันรำข้าวคาโนล่าน้ำมันถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นพวกเบเกอรี่ของทอดครีมพวกที่มีเนยมีวัตถุดิบที่จะเป็นพวกของไขมันทรานส์นอกเหนือจากในส่วนที่จะเป็นน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยพวกอาหารที่มีของพวกนี้เยอะก็ให้เลี่ยงด้วยสุดท้ายค่ะก็คือจะต้องลดปริมาณของโซเดียมนะคะโซเดียมในที่นี้ก็คือถ้าเป็นพวกของเกลือก็คือกินไม่เกินวันละ1ช้อนชาถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาไม่เกิน3ช้อนชาแล้วก็ควรจะต้องระวังเรื่องของโซเดียมแฝงในอาหารนะคะหมายถึงอาหารที่อาจจะไม่ได้เค็มแต่มีโซเดียมเช่นเป็นพวกของอาหารหมักดองอาหารแปรรูปนะคะพวกของซีอิ๊วน้ำจิ้มพวกของเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะคะแล้วก็พวกของเครื่องปรุงแต่งนะคะหรือว่าสารปรุงแต่งที่มันจะทำให้พวกอาหารขึ้นฟูอาหารเก็บอยู่ได้นานสารกันบูดอะไรพวกนี้ดังนั้นพวกที่มันเป็นอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของข้อดีนะคะเรื่องของ Dash Diet นะคะนอกเหนือจากที่เราจะสามารถช่วยลดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้แล้วเนี่ยมันยังมีข้อดีกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ยังมีข้อดีสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดมีข้อมูลค่ะว่า Dash Diet เนี่ยสามารถที่จะป้องกันเรื่องของเบาหวานได้แล้วก็ป้องกันเรื่องของหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นอาหารไหมตอบว่าเป็นอาหารที่ดีกับ

สุขภาพนะคะในภาพรวมของอาหารที่เป็น Dash Diet เนี่ยหลักๆ ก็คือมีผักผลไม้เยอะนะคะเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำนะคะเวลาที่เราเลือกพวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากเป็นเรื่องของ Dash แล้วเนี่ยเราก็อาจจะบวกในส่วนที่จะเป็นโซเดียมต่ำอีกด้วยค่ะทีนี้พอลองไปรู้แล้วนะคะว่า Dash Diet เนี่ยโดยโครงสร้างของอาหารเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นอาหารที่มีผักเยอะนะคะมีผักมีผลไม้เยอะนะคะแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ให้เลือกเนื้อสัตว์ที่มันมีเขาเรียกว่าไขมันต่ำใช่ไหมคะถามว่าแล้วเราอาหารจะมีอะไรได้บ้างอายุตัวอย่างเนาะสมมุติว่าถ้าที่เราคุ้นเคยจะเป็นสลัดเนี่ยพอมันเป็นสลัดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่แค่ผักอย่างเดียวจะต้องมีเนื้อสัตว์ด้วยเนาะเนื้อสัตว์ในที่นี้จะเป็นไข่ก็ได้นะคะจะเป็นไก่ก็ได้หรือว่าจะเป็นปลาก็ได้อาจจะเลือกเป็นตัวทูน่าสมมติถ้าเป็นทูน่าถ้าเราต้องการจะลดโซเดียมด้วยเราก็เลือกทูน่าในน้ำแร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าไม่ใช่สลัดล่ะก็จะเป็นกลุ่มของยำซึ่งเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปถ้าเกิดเป็นพวกของส้มตำได้ไหมก็ได้แต่ว่าส้มตำเองเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงคือเดี๋ยวนี้ส้มตำปรุงแล้วค่อนข้างรสจัดแล้วใส่เกลือเยอะหรือว่าใส่พวกปลาเยอะใส่ผงชูรสเยอะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นน้ำอาจจะไม่ต้องเยอะมากหรือถ้าปรุงเองได้ก็ดีนะคะอีกอันนึงที่อาจจะได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกข้าวยำพอมันเป็นข้าวยำเนี่ยก็จะเป็นข้าวไขมันก็ต่ำแล้วก็มีแต่ผักใช่ไหมคะเพิ่มไข่ต้มไปอีกนิดนึงเพื่อจะให้ได้โปรตีนเยอะขึ้นอันนี้คือรูปแบบของอาหารที่อาจจะเข้ากลุ่มกับ Dash Diet สำหรับอาหารที่จะช่วยลดความดันโดยที่ใช้หลักการของ Dash มีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะเขาบอกว่ามื้อเช้าอาจจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ใช้เป็นโยเกิร์ตที่มีไขมันต่ำเห็นไหมคะแล้วก็ใช้เป็นผลไม้แล้วก็มีไข่อันนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นแดชได้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้ลดน้ำหนักได้อีกด้วยนะคะมื้อกลางวันก็จะเป็นข้าวกล้องมีผักแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์อันนี้เหมือนกันเลยตามสูตรเดิมของเรานะคะที่จะเป็นจานแล้วก็แบ่งออกมาเป็น4ส่วนส่วนที่เป็นผักเนี่ยก็จะเป็น2ส่วนเนาะแล้วเราก็จะมีส่วนที่มันเป็นข้าวแป้งอีก1ส่วนส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์อีก1ส่วนใช่ไหมคะแล้วอาจจะมีเป็นพวกน้ำผลไม้หรือว่าน้ำผักปั่นได้อีกแก้วหนึ่งนะคะ 1-2 แก้วได้เลยนะคะในระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นลักษณะของพวกถั่วเมล็ดแห้งนะคะหรือว่าจะใช้เป็นชากาแฟหรืออะไรก็ได้อาจจะมีเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าจะมีพวกของไข่อันนี้ก็ได้นะคะสักส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มื้อเย็นก็จะเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนแล้วก็จะเป็นส่วนของผักอีก2ส่วนนะคะจะเป็นเมี่ยงปลาทูจะเป็นยำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะจะสังเกตว่าถ้าจะเป็นแดชจริงๆเนี่ยไขมันต้องต่ำเนาะแล้วก็มีผักผลไม้เยอะเนื้อสัตว์พอสมควรเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำค่ะเราพูดไปแล้วว่าอาหารอะไรที่มันควรจะมีควรจะกินนะคะแล้วอะไรบ้างล่ะที่เราควรจะเลี่ยงสำหรับในกลุ่มที่ความดันโลหิตสูงนะคะอันแรกเลยค่ะหยุดสูบบุหรี่ยิ่งเราสูบบุหรี่มากนี่ความดันเราอาจจะสูงขึ้นได้นะคะอันที่สองก็คือหยุดแอลกอฮอล์นะคะหรือถ้ากินเยอะมากๆเนี่ยยังหยุดไม่ไหวก็จะใช้วิธีลดลงนะคะถามว่าลดลงปริมาณเท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะบอกว่าไม่เกินหนึ่งดริงก์นะคะต่อวันในผู้หญิงหรือไม่เกิน2ดริงก์ต่อวันในผู้ชายนะคะดริงก์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าแก้วใหญ่แค่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะต้องเป็นดริงก์มาตรฐานนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเบียร์เนี่ยก็ไม่เกินกระป๋องนึงอันนี้คือดริงก์นึงอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นไวน์ก็ไม่เกินประมาณ120ซีซีอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือลดปริมาณของแอลกอฮอล์ลงอันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการนอนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณการนอนเนี่ยก็สำคัญเนาะควรจะให้ได้ 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเรานอนน้อยหรือเราอดนอนอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ทีนี้บางคนก็จะบอกว่าเออแหละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่มันนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทที่เราเจอบ่อยๆเลยก็คือคนที่เป็นปัญหาเรื่องของนอนกรนหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับกลุ่มนี้ค่ะเราดูเหมือนกับว่าเขานอนหลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมองมันไม่ได้หลับเลยเพราะว่าช่วงเวลาที่นอนเนี่ยออกซิเจนมันตกลงพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องไปตรวจนะคะให้รู้ว่ามีเรื่องของนอนกรนหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเราก็จะได้ใช้เขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนนะคะให้ออกซิเจนตอนช่วงเวลาที่เขานอนแล้วถ้าเกิดเขานอนหลับสนิทดีขึ้นอันนี้ก็จะทำให้การควบคุมความดันได้ดีขึ้นอันนี้เป็นอันนึงเลยที่ทำให้คนที่มีความดันเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าทำให้การควบคุมความดันเนี่ยทำไม่ได้นอกเหนือจากเรื่องของการนอนแล้วจะเป็นเรื่องของความเครียดละทีเนี้ยยิ่งปล่อยให้ตัวเองเครียดเนี่ยความดันก็จะยิ่งขึ้น
ครียดปรี๊ดความดันก็ขึ้นอาการเจ็บป่วยหรืออาการปวดก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้คนคนนี้ความดันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าความดันเรายังสูงอยู่ให้เรามามองอะค่ะว่ายังมีปัจจัยที่เรายังไม่ได้แก้ไขหรือเปล่านะคะถ้ายังคงมีอาการเจ็บปวดเจ็บป่วยทั้งหลายนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะยังมีความเครียดสะสมอยู่เยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้ความดันยังสูงอยู่นะคะอันสุดท้ายเราแนะนำให้ออกกำลังกายค่ะเพราะเวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนสร้างขึ้นทำให้ความเครียดเราลดลงในขณะเดียวกันการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การยืดหยุ่นของเส้นเลือดดีขึ้นดังนั้นเนี่ยความดันก็จะลดลงคนที่เป็นนักกีฬาค่ะความดันโลหิตเนี่ยจะต่ำกว่าคนทั่วไปนะคะแล้วก็ชีพจรก็จะเต้นช้าลงอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเราถ้าสมมุติว่าออกกำลังกายต้องออกแค่ไหนอย่างไรโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าออกกำลังกายแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคาร์ดิโอเนาะหรือว่าแอโรบิกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ควรจะต้องให้ได้ประมาณสัก 30-50 นาทีต่อวันประมาณ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าถ้าเรารวมกันเนี่ยก็ควรจะต้องมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์นะคะถ้าเราทำได้ครั้งหนึ่งประมาณ30นาทีเราต้องทำ5วันแต่ถ้าเราทำ50นาทีเราอาจจะทำ3วันได้ทีนี้มีคนบอกว่าถ้างานเนี้ยขอออกแค่2วันได้ปะอาทิตย์หนึ่งโดยทั่วไปเราจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าออกกำลังนะคะเราจะไม่ให้หยุดออกกำลังเกิน2วันเพราะฉะนั้นน้อยสุดที่ควรทำคือ3ครั้งนะคะหรือทำทุกวันได้เลยนะคะนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมเราบอกว่าโอเค 30-50 นาทีต่อครั้งแล้วก็ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะถ้าใครที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารปรับเรื่องของพฤติกรรมแล้วที่สำคัญนี่ค่ะต้องติดตามวัดความดันนะคะถ้าเป็นไปได้จริงๆเครื่องวัดความดันเนี่ยก็ราคาไม่ได้แพงมากเนาะก็แนะนำว่าควรจะมีแล้วก็วัดสม่ำเสมอนะคะสมมุติว่าถ้าซื้อไม่ได้ก็อาจจะใช้ที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงอะค่ะจะไม่มีอาการเลยจะมารอให้ปวดหัวจะมารอให้ตาพร่ามัวมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันช้าเกินไปละถ้าวัดเนี่ยวัดความดันที่บ้านเนี่ยจริงๆเครื่องวัดความดันที่บ้านเนี่ยมันอาจจะวัดได้ต่ำกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยเราจะต้องบอกว่าเราไม่อยากให้มันเกิน130ถ้าเราวัดอยู่ที่บ้านจะวัดเวลาไหนจริงๆตอนช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ความดันมันค่อนข้างสูงเราจะให้วัดตอนเช้าแต่บางรายอะค่ะถ้าเกิดตอนเย็นเนี่ยความดันยังสูงเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานยาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทำในเรื่องของปรับอาหารก็แล้วปรับพฤติกรรมก็แล้วยังไม่ดีขึ้นคราวนี้ก็จะไปสู่เรื่องของการรับประทานยานะคะยาในส่วนของความดันเนี่ยมีหลายตัวหลายกลุ่มแล้วก็หลายชนิดมากคุณหมอที่ให้เขาคงเลือกให้เหมาะสมกับสภาวะนะคะหรือว่าโรคหรือว่าสิ่งที่คนไข้คนนั้นเป็นนะคะก็แนะนำว่าให้รับประทานยาให้สม่ำเสมอนะคะติดตามดูว่าความดันเราได้ระดับแล้วหรือยังถ้าเป็นไปได้จริงๆเราอยากจะให้วัดความดันที่บ้านนะคะผู้มีเครียดไม่กังวลบางคนเนี่ยแบบอย่างป้าตัวเองอย่างเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลทีไร160ไปโรงพยาบาลทีไร160พอซื้อเครื่องวัดความดันมาไว้ที่บ้านเนี้ยมันก็ลดลงเหลือประมาณ140 130อันนี้เราจะได้ปรับยาได้เพราะว่าถ้าเกิดคนไข้อ่ะเขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาตกใจแล้วคุณหมอไปเพิ่มยาลดความดันนะคะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่เนาะเวลาลุกขึ้นแล้วความดันมันตกอะค่ะเดี๋ยวจะหน้ามืดแล้วจะเป็นลมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องแบบกะให้มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าแบบเราปรับยาความดันตามสิ่งที่เราเห็นในครั้งคราวบางคนก็รีบวิ่งมาบางคนก็อดนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงเวลาเราอยากจะปรับยาเนี่ยเราอยากจะปรับยาโดยดูความดันที่มันเป็นความดันที่แท้จริงไม่ใช่ความดันที่มันสูงขึ้นในบางสภาวะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากยานะคะตอนนี้หลายคนก็จะชอบพูดว่าเวลาที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยได้ยาเยอะกลัวจะเป็นโรคไตจะบอกว่าอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่รักษาความดันระยะยาวไตเราจะพังเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราจะเลือกกินยาโดยที่ใช้ยาให้น้อยที่สุดที่คุมอาการของเราให้ได้นะคะเราต้องชั่งอะค่ะว่าอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าในยาลดความดันบางตัวเนี่ยค่ะเขาให้เพราะว่าเขาหวังว่าจะทำให้ชะลอความเสื่อมที่ไตเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบกลัวนะคะมีปัญหาคุยกับคุณหมอได้เลยทีนี้หลายคนนะคะชอบกลัวยาที่หมอสั่ง
แต่ไปซื้ออย่างอื่นที่คุณหมอไม่ได้สั่งอาหารเสริมบ้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ้างหรือแม้กระทั่งสมุนไพรบ้างซึ่งจริงๆพวกนี้ข้อมูลทางการแพทย์ที่จะบอกว่าสามารถลดความดันได้เนี่ยมันมีน้อยมากบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าของที่เขาขายให้เราเนี่ยมันมีปริมาณยาหรือเปล่ามันมีปริมาณของสมุนไพรที่แท้จริงเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลายๆอย่างก็จะชอบพูดว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นตามธรรมชาติเป็นอาหาร

0: นนี่นั่นนะคะถ้าสมมุติว่าจะกินในลักษณะที่เป็นส่วนของอาหารเช่นบางคนจะไปกินกระเทียมไปกินใบบัวบกไปกินอะไรก็ตามที่อาจจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดความดันถ้าเอามาเป็นส่วนประกอบที่ทำอาหารอันนี้เห็นด้วยนะคะไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดเป็นแคปซูลอะไรเงี้ยอันนี้จะบอกว่ายังไม่มีข้อมูลนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของสารปนเปื้อนด้วยมีหลายๆครั้งเลยอะค่ะที่คนไข้ไปซื้อพวกสมุนไพรอะไรมากินเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยมีทั้งไตเสื่อมมีทั้งความดันสูงมีอะไรต่อมีอะไรตามมาถ้าไม่แน่ใจหรือว่าอยากจะทานเนี่ยให้ปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษานักโภชนาการนะคะนักกำหนดอาหารได้เลยว่าอันนี้เหมาะสมกับโรคที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าค่ะวันนี้ในส่วนของโภชนาการสำหรับความดันโลหิตสูงก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามในตอนต่อๆไปด้วยสำหรับลิงก์รายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องจะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะสามารถจะเข้าไปดูได้เลยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

ับผมหมอนัทคนเดิมวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมออีกครั้งนึงนะครับหมดเวลาแล้วกับอาหารที่ทำลายสุขภาพฟัน wow. ต่อไปนี้ผมจะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณเองครับ

สำหรับส่วนประกอบในเมนูไก่แอลมอนสติ๊กเนี่ยนะครับทั้งไก่นะครับแอลมอนนะครับแล้วก็ดิปที่เป็นโยเกิร์ตก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ฟันนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องทำความสะอาดหลังจากทานอาหารไปแล้วนะครับทั้งการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ทั้งฟันแล้วก็ในช่องปากของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับรายการกินกับหมอจะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมทุกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเพจใน Facebook และ YouTube นะครับของมหิดล Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาสีราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันหนึ่งเส้นผมค่อยๆร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โหไม่อยากนึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับ
1: โดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุด
0: ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรนี่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตัจจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ผมหนามากเลย
2: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
2: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่ไหมครับ
2: แก้ไขได้ครับจริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
2: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
2: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
2: เป็นหลักครับ
0: ครับ
2: ส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญมี2 อย่างในโรคนี้นะครับ
0: ค
2: ือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงนะครับผมร่วงศีรษะล้านอันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรร
0: ม
2: ซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
2: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่ากับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
2: ไม่ใช่ครับ
0: แล้ว
2: คือฮอร์โมนนี่ก็เท่ากับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมี2 อย่างเหมือนตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
2: ต้องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
2: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
2: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได้แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลายๆ
2: 10ปลายๆครับ
0: 10ปลายๆ
2: ทีนเอจแบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
2: ประมาณน
0: ั้นจบม.6อะไรอย่างงี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ล้านแล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงไงฮะมันจะเริ่มจาก

0: ตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
1: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรงง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี้เหรอ
1: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอด
0: จะเป็นอย่างนั้นก่อน
1: จะเริ่มบางนะครับ
0: ล้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
1: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
1: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
1: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไปบางไป
1: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าดูด้านหน้านี่ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่ม
1: บาง
0: จนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
1: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับ
0: อ๋อใช่ใช่ฮะ
1: ก็มีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึ่งเครา
0: โอ้โห
1: ครับ
0: 7อย่าง
1: 7อย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ล้านไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในลักษณะของในช่วงที่เป็นมากแล้วลักษณะทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
0: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหม
1: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกินนะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะฮะ
1: ครึ่ง
0: ไม่ต่ำกว่าครึ่งนึงแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
1: ครับ
0: กี่แสนแล้วฮะ
1: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเป็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยฮะ
1: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียร์ธรรมดานะคร
0: ับ ดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณอาร์ตยังไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอควรต้องมีเครื่องมือ
1: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
0: ครับผมนะครับหยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
1: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับผมต้องวัดยังไงส่วนไหนยังไงบ้างฮะ
1: เราก็จะวัดนะครับ
0: อ
1: ันแรกเราเรียกว่าเป็น mid frontal point นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับ ตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับ
0: กับ
1: ตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
0: เป็นไงฮะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
0: ถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
1: ยังไม่ล้านนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6ถึง 6.5 อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
0: ังโล่งยังโล่งอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้ 5.5
1: 5.5 ถือว่าดีมาก
0: ถือว่าดีมากฮะดูอะไรต่อฮะ
1: จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับไปจนถึงง่ามตรงนี้นะครับ
0: ไปลึกไหมฮะ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
0: ครับ
1: นะครับ8.5
0: ข้างขวา
1: ครับ
0: ก็ 8.5
1: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8ซม
0: ผมไป 0.5 นะครับ
1: นิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
0: เหรอฮะ
1: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
0: โอ้โหเริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกไหมฮะ
1: อ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับจะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
0: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้1เซนติเมตรนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 เซนติเมตรนะครับ
0: ถือว่า
1: ปกติ
0: ปกติโอ้
1: โดยรวมแล้วดีครับ
0: ยังถือว่าดีนะฮะ
1: ยังถือว่าดีย
0: กเว้น2ง่ามนี้ใช่ไหมฮะ
1: นิดหน่อย
0: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสง
1: ั
0: ้นถามต่อว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
1: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้แต่ว่าหายขาดเลยนี่อาจจะยาก
0: รักษาให้หายได
1: ้ครับ
0: แต่หายขาดเลยอาจจะยาก
1: ครับ
0: ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
1: ครับ
0: รักษาได้นะฮะ
1: รักษาได้แน่นอน
0: คงจะแตกต่างกันรักษาแบบไหนเพราะว่าถ้าร่วงน้อย
1: ครับ
0: ยังไม่ล้านกับที่เป็นเยอะๆแล้วจนล้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมคนเราวันหนึ่งร่วงได้สักเท่าไหร่ครับ
1: ผมทั้งศีรษะเนี่ยมี 100,000 เส้นแล้วก็จะผลัดหมุนเวียนกันร่วงเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ100เส้นนะครับในวันที่สระผมอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: ขึ้นไปถึงประมาณ200เส้นนะครับถ
0: ้
1: าเริ่มมีผมร่วงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือนับจำนวนครับ
0: นับเส้นนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับควรจะเก็บและนับเลย
0: คำว่า100 200เส้นนี้ต่อวันใช่ไหมฮะ
1: ต่อวัน
0: ไม่ใช่ว่าต่อการสระผม1ครั้ง
1: ต่อ1วันครับ
0: 1วันต้องเก็บร่วงที่นอนร่วงตอนสระผม

0: น้ำเลยต้องเก็บมาลองนับดูอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก็บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนรวบรวมมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
0: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะ
1: ไม่ควรเกิน100
0: ไม่ควรเกิน100นะฮะ
1: ครับ
0: ครับชายหญิงเหมือนกันไหมฮะ
1: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกัน
1: สองเพศนะคร
0: ับมีสัญญาณอะไรบอกได้อีกไหมครับว่าเนี่ยผมบางเริ่มร้านแล้วเนี่ยเริ่มร้านเนี่ย
1: สัญญาณอื่นที่ต้องดูนะครับก็คือลักษณะของหนังศีรษะว่ามีความผิดปกติด้วยหรือเปล่าย
0: ังไงฮะ
1: คือบางทีเนี่ยร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
0: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
1: มีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแลด้วย
0: หรือว่าหนังศีรษะมันบางคนบอกโอ้ยเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
1: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ผมร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนคือเป็นฮอร์โมนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
0: ้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้ว
1: ครับ
0: การรักษาเนี่ยยังร่วงน้อยๆยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
1: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาและก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผลไป1ปี
0: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือปากกาจะจดละ
1: ครับ
0: ยาอะไรครับทายาอะไร
1: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เรียกเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
0: ชื่อตัวยา
1: ชื่อสามัญของยานะคร
0: ับ ไมน็อกซิดิล
1: ครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก
0: ็
1: รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
0: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
1: ๆครับ
0: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะ
1: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะครับมีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำใหพวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
0: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหมครับ
1: ก็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีเนสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได้
0: เสื่อมถาวรไหมครับ
1: พวกนี้เป็นชั่วคราว
0: อ๋อชั่วคราว
1: ครับ
0: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
1: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับ
0: แล้วฮะ
1: ผลข้างเคียงนี่เกิดน้อยก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ
0: ที่คุณหมอบอก 2% ในความหมายหมายถึงว่า100คน
1: เป็นแค่2คน
0: เป็นแค่2คน
1: ครับ
0: ก็สบายใจได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับท่านอาจจะอยู่ใน 98%
1: โอกาสที่จะปกติเยอะกว่าเยอะครับ
0: แล้วฮะ
1: เยอะกว่าเยอะ
0: ไม่ต้องตกใจมาก
1: ครับ
0: อันนี้คือถ้าเป็นปานกลางใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ต้องทายาและกินยา
1: ครับ
0: ยาประเภทที่รับประทานนี่เป็นยา
1: จริงๆแล้วเป็นยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโ
0: ท
1: นะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุฮอร์โมนด้วยได
0: ้อ๋อเหรอฮะ
1: นะครับ
0: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
1: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
0: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่มีผมเลยฮะ
1: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่มันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
0: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
1: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
0: ไม้ตาย
1: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
0: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
1: ครับ
0: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
1: ครับก็ไม่มากนะครับ
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: การที่ทายารับประทานยาผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันอยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
1: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับ
0: ครับ
1: ทั้งเรื่องพันธุกรร
0: ม
1: นะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
0: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆพอได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้จะมีผลต่างกันไหม
1: เกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ บางครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
0: มาเนิ่นๆจะดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัคร2ท่านครับ
1: ครับ
0: ที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้สนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
1: ได้ครับยินดีครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรวมกิจกรรมกระตุ้นสมองง่ายๆทำตามได้เลย
1: ขยันจังเลยเต
2: ้ครับพ
1: ี่แล้วนี่เดี๋ยวนี้ลุงป๋องเขาไม่ชอบปลูกอะไรอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วพี่เมื่อก่อนนะต้นอะไรที่แม่เขาชอบเนี่ยคุณพ่อก็สรรหามาปลูกเขาบอกว่าคุณแก้วตาเนี่ยเขาจะได้ชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ชวนออกมารดน้ำต้นไม้ก็ไม่อยากจะออกเลยจริงไหมล่ะตาป๋องเนี่ยเป้ก็ดูแลเท่าที่ไหวตายไปหลายต้นแล้วไม่ใช่ทางอะพี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกแต่ตั้งแต่นาแก้วตาแกเสียไปอ่ะลุงของแกก็ดูอาการแย่ลงเนาะแต่ว่าสาเพิ่งไปอบรมมานะมีเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็บริหารสมองด้วยนะ
2: แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะพี
1: ่งั้นเดี๋ยวสาเล่าให้ฟัง
0: แล้วมีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถกระตุ้นและบริหารสมองได้ครับหมอ
3: ผมว่ามีหลายกิจกรรมที่ช่วยบริหารสมองได้นะครับเราลองมาเลือกสักกิจกรรมทำดูก็ได้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่1ครับเข้าสังคมร้องเพลงเต้นรำร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับเป็นการฝึกร่างกายให้ตื่นตัวเป็นการประสานความพร้อมกันระหว่างร่างกายจิตใจและสังคมให้มันทำงานร่วมกันนะครับข้อที่2หลายคนชอบทำครับเมาส์กับเพื่อนเพราะว่าความเหงาทำให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยละมากขึ้นแล้วเซลล์สมองประสิทธิภาพลดลงก็เลยชอบเมาส์กันแม้กระทั่งเวลาทำงานใช่ไหมล่ะข้อที่3ครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับทำกิจกรรมที่เราคุ้นเคยเช่นใช้มือข้างซ้ายเนี่ยเขียนหนังสือหรือใช้มือข้างซ้ายคีบตะเกียบดูนะครับเป็นการฝึกสมองส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานครับข้อที่4ครับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ในการเดินทางไปทำงานครับแต่นี้เผื่อเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปสายโดนหักเงินเดือนไม่รู้ด้วยนะนะครับข้อที่5ครับจัดบ้านจัดห้องนอนจัดสวนใหม่นะครับเป็นการฝึกสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ครับข้อที่6ครับเล่นเกมซะหน่อยครับเล่นเกมปริศนาจับผิดภาพสลับตัวเลขโซดูกุอะไรต่างๆนี่นะครับกระตุ้นสมองในส่วนของการทำงานแล้วก็สมองในส่วนของการพัฒนาการให้ดีขึ้นนะครับข้อที่7ครับบริหารนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้านะครับเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปสมองดีขึ้นผมมีท่าบริหารให้3ท่าท่าที่1ครับกำแล้วแบแล้วสลับกันครับกำแล้วแบนะครับท่าที่2ครับจีบข้างนึงจีบข้างนึง L พอ L ปุ๊บอีกนิ้วที่เหลือต้องเอาลงนะครับจีบนี่คือนิ้วที่เหลือกลางขึ้นนะครับแล้วสลับกันครับ L กับจีบนะครับแล้วท่าที่3ครับก็คือโป้งกับก้อยข้างนึงโป้งอีกข้างนึงก้อยแล้วสลับกันครับข้างนึงก้อยข้างนึงโป้งลองฝึกดูนะและข้อที่8ครับงดปาร์ตี้ได้ไหมล่ะครับเข้านอนก่อน4ทุ่มได้ไหมเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับถ้าเราได้รับโกรทฮอร์โมนอย่างเต็มที่เนี่ยร่างกายก็จะได้รับการซ่อมแซมตื่นมาก็จะสดใสกระฉับกระเฉงสมองก็จะแข็งแรงดีนั่นเองครับ
1: นี่นั่นแหละค่ะลุงป๋องค่อยๆก็ได้ค่ะลุง
2: นี่ทำนี
1: ่เอาตะเกียบอ่ะคีบก้อนหินขึ้นมาใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็แค่เอาใหม่ถ้ามันหล่นก็แค่เอาใหม
2: ่
1: แต่ถ้าเกิดว่าทำได้แล้วก็ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งบ้างค่อยๆนะคะลูกป๋องนี่เป้เป็นกำลังใจให้อยู่ถ้าเป้ทำได้แล้วเป้ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งที่ไม่ถนัดก็ได้นะเป้รู้ไหมว่าสมองดีๆอย่างเราสองคนอ่ะก็ฝึกไว้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าสมองอ่ะมันก็เหมือนร่างกายคนเราเนี่ยแหละมันก็ต้องฝึกบริหารออกกำลังกายกันเรื่อยๆ
2: จัดไปครับพี
1: ่สู้ๆค่ะลูกป๋องนี่ก้อนนี้ก็ได้ค่ะลูกป๋อง
2: ค่อยๆนะพ
1: ่
2: ออ
1: ุ้ย
2: เย้
1: ทำได้ด้วยเก่งมากเลยค่ะลุงป๋องทำได้แล้วค่ะลุงป๋อง
4: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพ แล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้

0: ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
3: กลิ่นไรนี่พี่บังข่มคอเลย
2: ต่อในหัว
3: พอๆพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
2: ครับครับ
4: สำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้

เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Friday นะครับมาดูแลสุขภาพกันยามเช้าด้วยอาหารการกินที่ต่อสุขภาพครับโดยหมอเอและเชฟแอดนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นเชฟนิดนึงนะครับทำไมทำมาชักจะทำอาหารเก่งแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยและคุณหมอเอครับก็จะมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนี่เป็นครั้งที่3แล้วผ
1: ู้
0: ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย
1: าวมาก
0: มหาวิทยาลัยมหิดลมีต่ออีกหน่อยนึงด้วย
1: ยาวมาก
0: ยาวมากเลยแต่ต้องแนะนำเต็มรูปแบบครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักคือนอกจากจะเป็นคุณหมออายุรศาสตร์ใช่ไหมในการใช้ยาอะไรต่างๆรู้เรื่องโภชนาการด้วยแล้วแถมชีวเคมีทางการแพทย์อีกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ดีมากในการจะเลือกรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอะไรจะรับประทานอะไรดีจะดียังไง
1: ยินดีค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยอ่ะบางทีก็รู้อยู่แล้วมีขายทำไม่ได้ยากอะไรอ่านฝรั่งมีไหมฝรั่ง
1: อยากกินอะไร
0: มีอะไรวางมาเลยอ่านฝรั่ง
1: โอเควันนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูที่เป็นสปาเกตตี้

0: ใช้เส้นฮะ
1: โอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี
0: ้เราจะเป็นสปาเกตตี้ได้ไหม
1: เราจะใช้อันนี้เลยค่ะ
2: ตลกแล้ว
1: อันนี้คือ
0: ตลกแล้ว
1: แตงกวาญี่ปุ่นใช่
0: แตงกวาญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะชื่อซูกินี
0: ่ซูกินี
1: ่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้น
0: ๆแล้วก็
1: ม
0: าแข็งเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตี้เหรอครับ
1: ได้ค่ะ
0: มันก็แน่สิฮะ
1: เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอดลองทำดู
0: อ๋อผมเคยแต่ตำแตงกวา
1: ใช่ใช
0: ่แค่เอาไปขยำขยำก็เละหมดแล้วแต่นี่เป็นซูกินี
1: ่อันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะก็หั่นนะคะ
0: ขูดเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออุ้ยขูดอย่างนี้เหรอฮะ
1: เริ่มเป็นละเห็นปะคะใช่ค่ะ
0: นี่เหมือนทำแตงเหมือนทำส้มตำเลยนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: แล้ว
1: เดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึง
0: ควรจะให้เป็นเส้นเดียวๆ
1: ใช่ค่ะก็เหมือนสปาเกตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเกตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวใหม่ของพาสต้านะฮะ
1: โอเค
0: เป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรเงี้ย

0: พาสตานี่อะไรอย่างเงี้ย
1: ทานอย่างนี
0: ้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเส้นออกมาสำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึง
1: แต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ
0: มันก็จะนิ่มลงหน่อย
1: พอเหลือข้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีสีมันก็จะใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: หั่นต่อไปใช่ไหม
0: ใช่ค่ะลองทำดูสักลูกนะคะ
1: ครับได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกัน
1: แล้วตรงแกนกลางนี่เรา
0: เราไม่ได้ใช้ค่ะ
1: อ๋อ
0: เราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมัน
1: ที่เป็นเหลืองๆผิวๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างอื่นล่ะฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างครับ
0: วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดกุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้า
1: บางค
0: นใช่บางคนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้ละค่ะ
1: พอไหมฮะ
0: พอแล้วค่ะ
1: นี่ก็ดูเยอะนะได้เยอะนะ
0: ถ้าสำหรับจานเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะ
1: ครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลย
0: โอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน
1: ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับ
0: น้ำมันมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดำข้าวหรือคาโนล่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะ
1: สังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเอง
1: ถึงขั้นตอนนี้สำคัญแหละผมจะใครจะไปเชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเนี่ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮะ
0: ใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอย
1: กระเทียมละเอียดนะครับลงเลยนะครับตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมหอมแดงซอยนะครับละเอียดเช่นกัน

0: เลย
1: ค่ะแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ
0: เมื่อหอมเจอกระเทียมนี่มีหอมมาก
1: เดี๋ยวไหม้นะคะ
0: กุ้งแบบที่แกะเปลือกออกนะ
1: ใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงาม
0: นี่ออกเรียบร้อย
1: เดี๋ยวผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะ
0: ครับ
1: หอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลย
0: ถูกต้องฮะจริงอันเนี้ยผัดกับกุ้งกับกระเทียม
1: พอแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องใช้แล้วสุกินี่เรากินกันเถอะ
0: ปังมาเลย ที่เราทำเป็นสปาเกตตี้แต่พี่จ่าบอกว่าเราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช้สุกินี่แทนจุดประสงค์คือเพื่ออะไรฮะ
1: ก็จะลดแคลอรี่ลงนะคะ
0: แทนแป้ง
1: ใช่แล้วจะช่วยทำให้คนกินผักได้เยอะขึ้น
0: เออวันนี้ช็อตนี้ก็สำคัญ
1: ใช่ไหมคะ
0: กุ้งนี่แป๊บเดียวสุกนะคร
1: ับสุกแล้วค่ะกุ้งไม่ต้องใช้เวลานานคราวนี้ปรุงรสเลยค่ะลดไฟลงนิดนึงก็ได้ค่ะเราจะใช้เป็นเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รสเป็นพริกป่นเลยก็ได้นะคะ
0: อ๋อก็แล้วแต่ชอบเลย
1: อันนี้พริกไทย
0: แหมกระเทียมลงไปแล้วพริกไทย
1: อันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทย
0: เกลือ
1: แต่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็ม
0: ใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีสุกินี่ลงไปผัดอีก
1: ใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติ

0: ิ่งหั่นเหรอครับ
1: เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดข้าวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะ
2: แช่เพื่อให้กรอบ
1: ใช่ค่ะแช่น้ำเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ำเย็นไว้มันจะได้ทำให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะ
2: แช่น้ำเย็น
1: พอยัง
2: อีกปะขออีกหน่อยดีกว่าฮะ
1: โอเคกลัวไม่พอทาน
2: ดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะ
1: ไม่เละค่ะ
2: หมอเอกไม่เละแน
1: ่
2: นะ
1: แน่ค่ะ
2: โอ้จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมไม่เละ
1: คราวนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วค
2: ่
1: ะ
2: พอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮม
1: อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลย
2: ไม่เยอะดีกว่า
1: โอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนนิดนึงเราใช้พาร์เมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะ
2: แล้วผัดด้วยไหมครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะ
2: ใช่ฮะ
1: โอเค
2: ชอบทุกอย่าง
1: โอ้ยจะมีน้ำขลุกคลิกนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นซูกินี่นะคะ
2: หน้าตาดูดีมาก
1: กลิ่นหอมมากอะค่ะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานสวยๆก็แค่นี้พอละ
2: ไม่ต้องเยอะ
1: ใช่ใช่แค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผัก
2: วางไงดีอ่ะ
1: เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้

0: นี่เลยไม่แล้วที่สำคัญคือเส้นซูกินี่พอไปผัดก็ไม่ได้
1: เละ
0: จริ งๆอย่างที่หมอเอกว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี่
1: จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีราคาขึ้นมาทีเดียว
0: ผมว่า250ขึ้น

0: ถึงซุกินี่จะไม่เล็กก็ตามแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะฮะ
1: อันนี้เป็นช่วงเวลาที่รอคอย
0: เชิญเลยครับโอเคครับเราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะ
1: อร่อยนะคะ
0: เส้นกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: กินได้เลยอ่ะอร่อย
0: แล้วเรามีทั้งความเปรี้ยวใส่มะนาวไปเค็มก็กำลังดี
1: ค่ะ
0: ผมก็จะมีเป็นเพราะอะไรทำไมมันมีกลิ่นของความเป็นสปาเกตตี้นะอาจจะเป็นโหระพาที่ใส่ไปไหมฮะ
1: หลายๆอย่างครับ
0: นี่ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้เผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต
1: ่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกต
0: ใช่ใช่
1: มันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไป
0: มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เราย้ำอย่างนึงก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ปกติสปาเกตตี้กินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะ
0: ครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่หนึ่งเมนูยังไม่พอครับมีอาหารฝรั่งอย่างอื่นอีกไหม
1: โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ฟาสต์ฟู้ด
0: ฟาสต์ฟู้ด
1: ใช่แล้ว
0: ดีไม่ใช่เหรอหมอ
1: ฟาสต์ฟู้ดที่ดีกับสุขภาพเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ารอบหน้าช่วงหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะ
0: มีจริงเหรอ
1: เดี๋ยวลองดู
0: กินนี่ก่อนดีกว่า
1: โอเค
0: คราวนี้กุ้งนะฮะกลับมาชมรายการกันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารเช่นเคยกับ Healthy Fine Day แต่เป็นฟาสต์ฟู้ดจริงเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: จริงครับหมอเอ
1: ๋วันนี้เรากำลังจะลองทำเรื่องของแฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เราบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเราไม่ควรจะรับประทานไม่ใช่เหรอครับมันยิ่งมันจะมีโซเดียมมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารน้อยอะไรไม่ใช่เหรอฮะ
1: เราก็จะพยายามปรับไงคะเพื่อที่จะให้เรายังสามารถที่จะทานในอาหารในรูปแบบเดิมแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
0: อ๋อหน้าตาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮะ
1: คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์โอเค

0: เราก็จะต้องมีขนมปังนะครับอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดหอมยักษ์ค่ะชื่อพอร์ทาเบโล
0: คือถ้าดูแบบนี้นี่คิดว่าเป็นขนมปังแน่เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ก็คงจะย่างมาเรียบร้อยหรือว่าอบมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเห็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดหอมยักษ์พอทาเบโล
1: ใช่เราจะเอามาแทนขนมปัง
0: อ๋อมีขายทั่วไปไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: ได้เห็ดหอมยักษ์เสร็จแล้วก็ต้องมี2ชิ้นประกอบกันใช
1: ่ไหมใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แล้วก็เห็ดอะไรครับก็มี
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกของผักที่เราจะใส่ในตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีอันนั้นอีกอันก็คือจะเป็นอะโวคาโด
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่มความมันโดยที่เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใส่ชีสเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ
0: แต่ก็ยังมีชีสอยู
1: ่ก็ใส่ชิ้นเดียว
0: แล้วฝั่งนู้นนี่อะไรคร
1: ับ ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องที่จะใช้สำหรับทำตัวเนื้อตัวแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับนะคะก็ใช้แบบที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะตรงนี้จะเป็นเนยละลายซึ่งจะทำให้เนื้อมันเกาะกันแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้อันนี้ก็อาจจะลองปรับเป็นรูปของน้ำมันได้ใส่น้อยๆค่ะเพื่อจะให้เนื้อมันเกาะกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อ่ะลงมือเลยดีกว่าครับเราต้องจัดการยังไงนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราจะตัดขั้วตรงนี้ออก
0: ขั้วออกนะ
1: ฮะแล้วเราก็จะขูดตรงนี้เบาๆนะคะ
0: ใ
1: ช่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำตาลออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาย่างบนกระทะ
0: อ๋อฮะ
1: ค่ะ
0: ขั้วนี้ออกก่อนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขั้วออกง่ายมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นสีขาวๆละนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกนิดนึงเบา
0: ๆแล้วก็ใช้ช้อนขูดออกนะครับ
1: ขูดแนวด้านนี้ก็ได้มันจะออกอะค่ะ
0: นี่มันคืออะไรอะฮะ
1: อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเห็ดอะค่ะที่มันจะเป็นด้านล่างเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราจะใช้แค่เฉพาะเปลือกที่เป็นหัวมันข้างบน

0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือ
1: ขาวๆเลย
0: ขาวๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาย่างบนกระทะเริ่มใกล้ความเป็นจริงละได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนนิดนึง
1: พร้อมย่าง
0: ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตาแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกแล้วก็ลงไปย่างเลยค่ะ
1: ย่างเ
0: ห็ดใช่ค่ะจริงมันต้องทำสองฝาจะได้พร้อมกันระหว่างย่างเห็ดเดี๋ยวเราก็ทำตรงเนื้อหมูมันก่อนละกันนะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูอะค่ะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักเป็นเหมือนหมูสับตรงที่เราจะใส่เป็นในเนื้อของแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเนื้อมันมีมันเยอะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะๆหมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนี้เนาะก็นิดนึงส่วนเกลือนี่แล้วแต่ค่ะว่าจะใส่หรือเปล่าอาจจะนิดเดียวพอมั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้หมดเลยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันทีนี้เนี่ยถ้ามันมันแล้วเนี่ยมันก็จะคลุกกันติดแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มันเนี่ยเราก็จะต้องใส่เนยหรือใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันติดกันดีขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปย่างได้
1: อันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสหรือว่าเป็นการหมัก
0: หมักแล้วก็ปรุงรสค่ะการมีน้ำมันในหมูจะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ เวลาที่เราหมักหมูสวยงามมากพอมันเริ่มเกาะกันก็ใช้อย่างนี
1: ้เป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอทีละอันแล้วกันเนาะ
1: ตอนนี้ขนมปังเห็ดของเราก็เริ่มจะได้ความร้อนมันก็จะบางลงบางลง
0: ใช่ค่ะมันก็จะบางเหี่ยวลงไปนิดนึงนะคะทำอีกด้านนึงไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึง
1: อันนี้คือเพื่อที่จะ
0: ไม่ให้มันติด
1: หมูแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็วางอันนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะได้สัก2ก้อนเนาะการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารจานด่วนนะคะที่มีแป้งมีน้ำมันแล้วก็โซเดียมปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในฟาสต์ฟู้ดมันก็จะมีพวกเนยพวกน้ำมันนะคะรวมทั้งเวลาที่เราทำพวกนี้ค่ะเราจะใส่สารเคมีบางอย่างซึ่งมันจะทำให้เราได้รับโซเดียมมากเกินไปแต่พอเราทำเองปั๊บเนี่ยเราก็จะใส่โซเดียมที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็จะได้จากส่วนที่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะ
1: เพราะทำเองจะรู้ว่าเติมอะไรลงไปใส่อะไรลงไปบ้างมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ทีนี้ใครที่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร
0: ์
1: ก็จะได้รู้ว่าเราสามารถดัดแปลงแล้วมาทำเองได้นะมันก็มีบางอย่างที่เราทดแ

0: พวกข้าวแป้งนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราใช้เป็นพวกเห็ดแทนมันก็จะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่นะคะแล้วก็จะมีพวกผักครบแล้วนะคะเนื้อสัตว์มีไขมันมี
1: พร้อมเลยนะครับเราประกาศหอมก่อน
0: เพื่อความสวยงาม

0: 两个青松心，南瓜阿乌卡丢，
1: 面包，阿乌卡丢，
0: 加 cheese 来没卡？留旺，然后放 cheese 放过来
1: ，cheese 就放，
0: โอเค，然后ปิดชั้นบนเลยค่ะ，
1: ฟืบ
0: เรียบร้อยค่ะ，
1: โอ้โห

0: หน้าตาออกมาแหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับ
1: สวยงามค่ะ
0: เพียงแต่ว่าตรงที่ตรง
1: มันจะเหี่ยวนิดนึง
0: เห็นย่างปุ๊บมันก็จะบางลงก็จะดูทำไมมันแบนๆเหี่ยวๆหน่อยแต่เนี่ยดีต่อสุขภาพมาก
1: ครับ
0: งั้นโดยสรุปถ้าใครที่ชอบอาหารแบบนี้คิดว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เราสามารถดัดแปลง
1: ได้ได้ค่ะ
0: หรือจะเป็นสปาเกตตี้แบบในช่วงที่แล้วก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้สุกินี่แทนนะคะ
0: ดัดแปลงได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ชมขอให้รู้ว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างที่เราปรุงอาหารแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอเอ๋มีอะไรจะแนะนำสุดท้ายให้ผู้ชมได้ระวังตัวเองในการจะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนี้ครับ
1: ก็จริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อก็ต้องควรคิดก่อนเนาะเช่นสมมุติมันมีหลายอย่างให้เราเลือกในยกตัวอย่างเช่นนะคะระหว่างไก่ทอดไก่ย่างเนี้ยถ้าจะเอาแคลอรี่ต่ำไก่ย่างก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไก่ทอดมันจะชุบแป้งทอดแคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นทันที
0: แล้วมันท่วมเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอไก่ย่างปุ๊บก็ต้องดูว่ามันไอ้ส่วนที่เกรียม
1: สีดำๆก็อาจจะเลี่ยงไม่ทานซะนะคะอันที่สองในกรณีสมมติว่าเราอยากจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาตัวโซเดียมมันก็อยู่ประมาณสัก500อันนี้ไม่น่าจะถึง300มิลลิกรัมที่เราทำนะคะ
0: ก็หายไป
1: เยอะเหมือนกันประมาณเกือบครึ่งนึงนะคะอันที่สองคือเวลาที่เราเลือกซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาที่เราคุยกันชั้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเป็นดับเบิลชีสอันนี้มันจะขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก็จะเป็น900อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดแคลอรี่หรือว่าลดโซเดียมเราก็เลือกชนิดที่เราสั่งได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ล่ะนี่ก็เป็นข้อคิดในการจะเลือกรับประทานอาหารส่วนใครที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราตอนนี้เราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพก็ตามหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่อยากจะป้องกันเอาไว้อยากรักษาก็ได้นะครับว่าเรามีคุณหมออยู่ข้างแล้วนะครับส่งรายละเอียดเรื่องของท่านมาเลยว่าท่านมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารในการดูแลสุขภาพบ้างมาตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ในหลายช่องทางบอกมาได้เลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะถูกคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Healthy Five
1: ค่ะ
0: ครับเอาละการดูแลสุขภาพด้วยอาหารจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปดูว่าจะดูแลสุขภาพด้านอื่นได้อะไรอีกบ้างหน้าที่ของหมอเอแล้วผมลาไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับ

0: ไร
1: ปรึกษาหน่อยสิ
0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อย
0: พูดดังๆหน่อย
2: เรื่องสำคัญมาก
0: พูดดัง
3: ๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ไหมพี่ต้นมาดีก่อน
4: มานี่สิมามาน
3: ี่เลยมานั่งนี
4: ่ครับ
3: น้องมีเรื่องปรึกษาหน่อย
4: ครับ
3: เรื่องสำคัญมาก
4: เรื่องอะไรยกเว้นเรื่องเงินนะ
3: ก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
4: Healthy Friday
3: นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้น
4: ครับ
3: เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอ
4: ครับโห
3: ทำไงพี
4: ่ไม่เห็นจะยากเลย
3: การบริหารกล้ามเนื้อคอ
4: เนี่ยหมุนง
3: อหมุนงอใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าเหร
4: อ
3: ผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะซีโอเออีดูปากดูปากนัชชานะคะซีโอเออีคอมัสโซกล้ามเนื้อแกนลำตัวเพื่อความชัดเจนนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวมีอะไรบ้าง
4: ค
3: นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีเฉพาะกล้ามท้องอย่างเดียวแต่พูดได้เลยว่ากล้ามท้องเป็นสับเซตหรือว่าส่วนหนึ่งของคอมัสโซ
4: ใช่ครับ
3: มีกี่ส่วนครับพี
4: ่โอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือส่วนของหน้าท้องนะครับอันที่หนึ่งก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีก
3: ครับ
4: ส่วนที่สองก็คือในส่วนของหลังช่วงล่าง
3: ครับ
4: เราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับ
3: ใช่
4: เพราะงั้นจะครอบคลุมหมด
3: ผมปรึกษาว่าผมปวดหลัง
4: ครับ
3: คนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับ
4: ตัวสะโพก
3: ตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพ
4: ี่ใช่ได
3: ้โอ้เยี่ยมเลยวันนี
4: ้
3: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสโซกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
4: ครับผม
3: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมีซิกแพคด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ์เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิท
5: ธิ์
3: จากมหาวิทยาลัย
5: ศิลปากรค่ะ
3: ทำไมถึงเลือกรายการเราครับ
5: รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนโทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกาย
3: ได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
5: ได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลย
3: อ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วย
5: อ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมา
3: คือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านนั้นก่อนออกกำลังกายมาก่อน
5: ไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนเบลอ้วนด้วยซ้ำ60โล
3: ปัจจุบันนี้กี่โลครับ
5: 44.5 ค่ะ
3: มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
5: ใช่ส่วนหนึ่ง
3: ขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์ว้าวนี่ๆเฉยๆเฉยๆลูกเฉยๆให้พี่เขาอินเสิร์ตสุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับ
5: ก็ดูรายการนี้นำท่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยดัมเบลลูวิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะประยุกต์ไปเพราะเป็นคนขี้เบื
3: ่อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสโซหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไร
5: ต้องอยากยื้ออยู่แล้วรายการนี้ต้องอยากยื้ออยู่แล้ว
3: คืออะไรครับพี่ต้น
4: โอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุอะไรต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับ
3: ไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุ
4: ป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายใน
3: มีการกระแทก
4: ใช่
3: คือปกป้องอวัยวะภายใน
4: ใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่2ก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยใช่มั้ย
3: ครับ
4: เพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วย
3: ช่วยพยุง
4: ใช่ประคองประคับประคอง
5: ไม่น่าไปปวดหลังบ่อยมากเลย
4: ส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่
3: นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย
4: ใช่
3: มั้ยครับพี่ต้น
4: เพราะว่าม
3: ันทำงานยังไง
4: ถ้าทำปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่อยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการ ฝึกพัฒนาขึ้น
3: น่าสนใจไหมล่ะ
5: ต้องลอง
3: ต้องลองนะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่า
4: ครับผม
3: แล้วสุดท้ายท้ายรายการครับเราจะรวบรวม5ท่าม าคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่าสามารถมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แก่ลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับ
4: ท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อน
3: คุกเข่า
4: ครับ
3: ขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ หูตลกอีกสิเมื่อก่อนตลกกว่าแล้วไม่อีกนะ
4: ท่าเราเริ่มจากคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่ามก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับ เหยียดแขนเหยียดแขนยืดแขนไป
3: ขาเป็นยังไงครับ
4: ครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้น
3: แล้วไงต่อครับ
4: มือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้าน
0: ะครับบิด
4: นะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้าง
3: อันนี้คือทวิสต์นะครับ
4: ใช่ครับเรื่องการบิด
3: ทำไมต้องนั่งครับ
4: เพราะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากขึ้น
3: เวลาเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะ
4: ครับใช่ไหม
3: ประโยชน์ครับประโยชน
4: ์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมฮะหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับด้านข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหม
3: ไม่เป็นไรครับ
4: เวลาที่เราบิดพวกนี้

0: ล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับงานหมดนะครับรวมไปถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี่ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบิดทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกลำตัวทำงานนะครับบิด
1: หายใจออกเดี๋ยว
0: หายใจเข้ากลับหายใจออกหายใจเข้ากลับ
2: แล้วเราถ้าเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหม
0: ค้างไม่ไออันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียดใช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ 12-15 ครั้ง
2: ต่อหนึ่งเซต
0: ต่อหนึ่ง
2: ทำแบบนี้หนึ่งถึงสองเซต
0: ใช่ครับ
2: ไม่มันเป็นไงบ้างมันรู้สึก
3: มันไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกว่าแปลกใหม
2: ่แปลกใหม่
3: แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อน
2: จริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ใช่แค่กล้ามท้องหน้าอกหลังไหล่มันมีรายละเอียดอีกนะ
0: ใช่
2: ถ้าเกิดประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ยิ่งกล้ามเนื้อย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการบาดเจ็บได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละ
0: แล้วก็อย่างไอตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยผมประมาณ 50-60 มัด
3: มันน็อตตัวเล็กที่เราจะต้องทำให้มันขันที่มันแน่นขึ้น
2: นี่ฮะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยที่จะตีมือด้วยจะตีมือด้วย
0: ได้2เราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาร์ปลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิมนะครับมือ2ข้างเราแตะไททอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกหาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิด
2: ทีละข้าง
0: ครับทีละข้างครับซ้ํานะครับ12-15ครั้ง
2: สมมติเอาเข่าซ้ายนําแสดงว่าเราต้องเอา
0: ศอกขวาบิดหาเข่าซ้าย
2: ถ้าแตะได้แตะ
0: ใช่ครับแตะได้
2: แตะไม่ได
0: ้ก็พยายามให้แตะให้ได
2: ้ครับผม
0: ครับบิด
2: เด็กกดทุกที่1ผู้นําตู่เสมอ
0: ทุกครั้ง
2: คนที่2มีอะไรสงสัยให้กลับไปดูคนที่1
0: ใช่แล้วครับบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้น
2: แล้วมี
0: ใช่ออก
2: โอ้โหเติมได้เลย
0: นะครับให้ใช่ออกกลับขึ้น
2: สมมุติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปเนี่ย
0: ใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจาก
2: หัวไหล่ล็อกศอกไว้
0: ใช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากตัวลำตัวบิดจากลำตัว
2: ต้นทำสวยมาก
0: บิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมการหายใจบิด
2: สมมุติเมื่อกี้ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเราไม่จะมือประสานกันแตะคอ
0: ใช่ไห
2: มเพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอ
0: ดึงมาตลอด
2: กดไปด้วย
3: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลย
0: เพราะว่ามาสกูใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับตอนนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนะเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเข่าเราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะ
2: เดียวกันก็ได้
0: ใช่บิดด้านเดียวก็ได้
2: ได้ไงพี่
0: ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอะล่ะนะแต่
3: ทำไปทีละข้าง
0: เราทำไปทีละข้างเท่านั้นเองลองนะครับไล่สลับ
2: โอ้บุ้ม
0: ขาด้านเดียวกัน
2: มันไม่เหมือนเดิม
0: ใช่บิดนะครับบิด
2: แล้วเราก็ต้องทำขาซ้ายขาขวาสลับ
0: ใช่ครับเหมือนกันนะครับ
2: ให้บาลานซ์สมดุล
0: ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่ไหมครับ
2: โอ้โหดีมากเลย
0: บิด
2: สุดยอดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อยมันมีส่วนส่งเสริมไหมอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดี
0: ขึ้นใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลักไอ้ตัวหน้าท้องที่เราต้องการอ่ะมันดีขึ้น
3: มันจะช่วยซัพพอร์ต
0: ใช่ใช
2: ่ท่าที่3
0: ท่านี้นะครับเราต้องยืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชก
2: โอ้ขานี่พลิกพลิกพลิกนี่นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะ
0: ใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับเหยียดยืดบิดตัวหาเข่าด้านตรงข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลัง
2: ท่านี้ภาษาอังกฤษว่า
0: เป็นบ็อกซิ่งทวิสต
2: ์บ็อกซิ่งทวิสต์นะครับ
0: เหยียดยืดกลับขึ้น
2: มันกึ่งๆ

0: โอคาร์ดนะพี่เนาะ
1: บิดนะครับเหยียดยืดแต่นะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกับบิดแต่เราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบิดหายใจออกเป่าเข้ามาหน้าท้องกับหายใจเข้าม
0: ันปวดอ่ะปวดร้าวผมได้นี่เลย
1: มันทั้งหมด
0: ขามันมาน
2: ี่ชาขึ้นนี่เลยพี
0: ่มันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นอ่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิกผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหมพี่
1: ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบิดปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกละสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกับเหยียดยืดนะครับดึงกลับเมื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้างเวลาที่ตะแคงเนี่ย
0: อยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้าน
1: จะบอกว่าเป็นมีท่าเลือกทางเลือก
0: อ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้าน
3: ยังไงพี่ต้น
1: เราเริ่มงอเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่แนวเดียวกัน
0: เรียกว่าท่าแพงใช่ไหมคร
1: ับ จะเป็นไซส์แพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดนั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลัง
0: โอ้โหนี่สุดยอด
1: เหยียดยืดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนไปด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนานกันนะหน้าขาขนานกันดี
0: แล้วมันอยู่ที่ขาดังนั้นมันแทบไม่ใช้น้ำหนักเลยที่มันเบามากเลย
1: ดังนั้นบุ้ยอย่างของบุ้ยเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบุ้ยก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับ
0: ไขว้โอเคอันนี้หนักหน่อย
1: ละเอียด
0: รู้สึกว่าโอเค
1: ใช่อย่างของน้องเขาก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วน้องเขาปุ๊บเขาได้อะลองไขว้แบบบุ้ยลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออก
0: แต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไปอ่ะ
1: เพราะมัน
0: รู้สึกลึกมากเลย
1: ใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าแรกที่เมื่อสักครู่เรายืนนะฮะแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรกแนวแรกรู้สึกมากขึ้นนะ
0: เป็นไงเบล
2: หมดแรงแล้วคือเหนื่อยกว่าเล่นปกติ
0: คนที่ไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกพุงตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างใน
1: จะช่วย
0: รับ
1: แรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะ
0: ทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิล
1: ออกแรงยังไง
0: ความรู้สึกเนี่ยออกมันจะรู้สึกตึงตรงไหน
1: ใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่
0: พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บโอ้โห
1: ถูกแล้วบาลาลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยช้าไม่ต้องรีบ
0: โอ้โหว้าวเฮ้ยมันที่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่
1: ใช่พยายามเหยียด
0: ล้วง
1: เหยียด
0: เหยียดเข้าไปข้างในนี่เบลก็แทบจะพลิกตัวได้เลยนะเนี่ย
1: ลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้น
0: โอ้กำกับแบก็ต่างกันนะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างเบล
2: โอ้รู้เลย
0: สั่นรู้เลยว่าร
2: ู้เลยว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้อง
1: เรา
2: ต้องพัฒนาม
1: ัน
2: ใช่เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเราอ่ะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลย
0: สุดยอดมาหลังชวนเพื่อนมาอีกแล้วชวนเพื่อนอีกต่อไปท่าที่ห้าพี
1: ่ท่าที่ห้านะครับเรายืนนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่เราใช้เหยียดยืดขากางแขนออกนะครับหงายพยายามชี้นิ้วหัวแม่มือขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดนะครับ
0: อ้าวพี่ชี้บนพี่ไม่มองบนอ่ะ
1: ฮะ
0: ชี้ไม่มองบน
1: ไม่ได้เดี๋ยวคอเคส
0: โอเค
1: จะให้มองพื้น
2: นี่คอเอ็กซ์กับพี่นี่คอเคสละ
0: คอเอ็กซ์กับคอเคสเริ่ม
1: พร้อมกันนะพยายามให้ตัวขนานพื้นเหยียดหลังยืดสะโพกนะครับเหยียดยืดโน้มตัวลงเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปนะครับหลังเหยียดยืดขาสะโพกเหยียดยืดกลับขึ้นช้าๆพยายามมองที่พื้นหน้านะครับเพราะว่าถ้าเรา
0: อันนี้ยังอันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร
1: ่อัน
0: น
1: ี้
0: แกนตัวผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบา
1: เหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยืดช้าๆมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบิดขึ้น
0: แล้วมีผลอะไรไหมครับที่พี่ยกมือขึ้นมา
1: เราใช้มุมในเรื่องของการบิดแขนเพื่อ

0: ให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีการบิดด้วยมีการบิดมันก็คล้ายกับที่เราแตะสลับแต่เราใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องการ
1: บิดเกี่ยวออกแสดงว่าเรามือเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อน
0: ใช่แล้วก็ใช้บิดฮะบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบน
1: โอ้
0: ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซต
0: ใช่
1: ทำแบบนี้1ถึง2เซต
0: แล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: ได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง
2: คิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้าสมมุติทุกอย่างมัน
0: กระชับขึ้น
2: เอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอน
0: กระชับขึ้น
1: ถ้าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: ครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวาใช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้านะครับสะโพกเหยียด
1: ประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: ได้มากขึ้นด้วย
0: ใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวลงหาเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าบิดดีครับบิดโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้นนะครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างนึงเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดบิดมากๆเหยียดยืดกลับสลับข้างซ้ายวางนะครับมือสลับบิดนะครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิด
1: ชอบมากเลยเนี่ย
0: เหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวงองตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้รอศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับแบบเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงจอดรอบตัวนะครับ
1: ยืดขึ้นชอบมาก
0: นะครับช้าๆนิดนึงเหยียดเหยียดยืดดีครับบิดเหยียดยืดโอเครถสะโพกลงสลับข้างมาศอกวางขาเหยียดยืดยกสะโพกขึ้นขาเหยียดยืดสอดล่อใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นสอดนะครับอีกครั้งเดียวสอดเหยียดยืด
1: โอ้ย
0: ดันตัวลุกขึ้นยืน
1: ยอด
0: ขายืนนะครับยืดน้องตัวไปช้าหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกลับนะครับยกเข่าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเค
1: yes
0: พอแล้วครับ
1: สุดยอดเดี๋ยวมาครับ
2: เรียกเหงื่อได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลอง
1: ชอบอะไรจากการที่เรานี่ได้เรียนรู้การคอเอ็กซ์เซอร์ไซส์
2: ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติ
1: wow. มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อและกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลย
0: การทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างนะมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไป ละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วย
1: เล่นให้มันสมดุลจริงแล้วมันไม่ต้อง

หนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าพี่ต้นของเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากคุณครับติดตามสัปดาห์หน้าเลยครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับพี่ครับทางนี้ครับทางนี้สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนนะครับพี่ครับเป็นสถานที่ที่พี่สามารถพูดคุย

0: เรื่องสุขภาพได้ทุกเรื่องมีเรื่องอะไรสงสัยบ้างไหมครับเดี๋ยวผมไปถามคำถามจากคุณหมอให้เลยครับ
1: เรื่องสงสัยอ๋อคือเดือนที่แล้วไปโดนตะปูตำมาก็เลยไปฉีดยากันบาดทะยักแล้วเดือนนี้หมอนัดอีกแต่ผมลืมเลยกำหนดนัดไปแค่2วันทำไมคุณหมอถึงต้องให้เริ่มต้นฉีดยาใหม่ตั้งแต่เข็มแรกเลยครับแบบนี้ถ้าผมลืมทุกเดือนผมไม่ต้องฉีดยาไปทั้งชีวิตเลยเหรอครับ
0: ก็นั่นน่ะสิครับเรื่องนี้ฟังแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนกันทำไมล่ะครับผมเราฉีดยาก็เหมือนจะครบแล้วพลาดไปแค่นิดเดียวทำไมต้องเริ่มฉีดใหม่ด้วยครับคุณหมอครับ
2: คือจริงๆถ้าลืมเนี่ยแบบประมาณไม่เกิน2วันเนี่ยมันก็สามารถฉีดต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าลืมเลยเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ฉีดใหม่เลยคอร์สนึงนะคะสำหรับวัคซีนบาดทะยักนะคะเราทำก็เพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันสำหรับเชื้อบาดทะยักเกิดขึ้นนะคะการที่คุณฉีดไปแค่เข็มแรกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การกระตุ้นให้ภูมิเราอะเกิดขึ้นซึ่งภูมินั้นอะก็จะไม่ได้ยาวนานเนาะทำให้พอมันสูงขึ้นถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะดรอปลงตามปกตินะคะซึ่งการใช้เข็มกระตุ้นเข็มที่2กับเข็มที่3เนี่ยมันจะทำให้ภูมินั้นเนี่ยไม่ตกลงมาแล้วก็สามารถยิงยาวได้ไปถึง 5-10 ปีเลยนะคะคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเกิดแผลเกิดขึ้นนะคะถ้าแผลเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะสกปรกเยอะหรือว่าเป็นแผลที่มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายนะคะเช่นแผลลึกหรือแผลโดนดินแบบเข็มหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันติดเชื้อบาดทะยักได้ง่ายค่ะพวกนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เคยมีภูมิเลยมันต้องฉีดตัวของฆ่าเฉียบพันธุ์ก่อนด้วยนะคะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยฉีดเป็นตัวของวัคซีนซึ่งวัคซีนของบาดทะยักเนี่ยจะมีทั้งหมด3เข็มเนาะก็คือฉีดวันแรก1เข็มเข้ากล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อีกที1เดือนนะคะอีกทีอีก6เดือนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการฉีดบาดทะยักทำไมถึงจำเป็นต้องให้ครบ3เข็มนะคะเพราะว่าการติดเชื้อบาดทะยักที่เรากลัวกันมากเพราะว่าเวลาที่ติดไปแล้วเนี่ยโอกาสของการที่เสียชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากเกือบ 100% เลยนะคะถ้ารักษาหายคนไข้ก็จะมีความทุพพลภาพหรือว่าพิการไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ให้การรักษาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะค่ะคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจแล้วครับคุณหมอครับนี่ฟังแบบนี้แล้วเราเข้าใจทุกอย่างเลยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้องใจให้กับเรานะครับเอาเป็นว่าไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามได้ทุกเรื่องมีอะไรที่ไม่สบายใจเรื่องสุขภาพถามมาได้เลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางลามาชาแนลนะคะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีครับพี่ครับทางนี้พี่ทางหน้าจอนี้เลยนี่ขอต้อนรับสู่ตู้บนหมอนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: พี่มีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยบ่นมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้พี่เอง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นกีฬาเตะฟุตบอลจนเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าหลุดจนต้องได้ผ่าตัดหัวเข่าแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอต้องให้ผมงดสูบบุหรี่ด้วยครับทั้งที่ผมสูบบุหรี่ไปแล้วอ่ะมันก็เข้าไปในปอดผมก็ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าเลยนี่ครับ
0: พูดมีเหตุผลไม่ได้สูบด้วยเข่าสักหน่อยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเรื่องนี้เคยได้ยินเหมือนกันอยากรู้ต้องถามคุณหมอครับคุณหมอครับสรุปแล้วยังไงครับเรื่องนี
2: ้ฟังดูแล้วมันอาจจะห่างกันเยอะเลยนะครับดูดบุหรี่นะสูบบุหรี่เนี่ยเข้าทางปากนะแล้วก็ไปโผล่ที่ปอดเกี่ยวยังไงกับที่เข่านะครับหมอขออธิบายก่อนนะครับพอเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยนะมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายๆอย่างนะครับทั้งทำลายปอดด้วยนะครับทำให้เรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดนะแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีผลต่อหลอดเลือดต่างๆในร่างกายนะครับดังนั้นเส้นเลือดเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในร่างกายนะครับที่ที่เราผ่าตัดนะครับก็จะมีเส้นเลือดอยู่เหมือนกันนะครับการสูบบุหรี่เยอะๆนะทำให้แผลติดช้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนนะครับก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งการผ่าตัดนะครับอาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจและดมยาสลบนะเพื่อควบคุมปวดระหว่างผ่าตัดการที่เราสูบบุหรี่เยอะๆนะครับทำให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะคุณหมอวิสัญญีที่ดูแลเราระหว่างทำการผ่าตัดเนี่ยก็จะทำงานได้ลำบากมากขึ้นให้ออกซิเจนได้ยากนะครับมีหลอดลมตีบนะดังนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะเยอะกว่าคนทั่วไปดังนั้นนะครับถ้าคุณคิดจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับควรจะต้องเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องเลิกบุหรี่ต่อเนื่องด้วยนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้มีการจะต้องผ่าตัดอะไรเนี่ยบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายนะครับควรจะเลิกตั้งแต่วันนี้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับบุหรี่เนี่ยโทษมันร้ายแรงมากๆแล้วมันส่งผลแบบนี้นั่นเองน่ะคุณหมอก็ถึงสั่งว่าอย่าสูบบุหรี่หรือว่าให้งดสูบบุหรี่คุณพี่ไขข้อข้องใจแล้วนะครับ
1: เข้าใจแล้วครับ
0: โอเคครับมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาบ่นกันได้ในตู้บ่นหมอได้เลยนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนอยากบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: หวังว่าจะไขข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ
2: อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรามาชาแนลด้วยนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพการทำงานเป็นกะแต่จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
2: อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงค่ะวันนึงเราจะต้องเจอคนไข้มากมายนะคะทั้งคนไข้ที่อาการดีไปถึงคนไข้ที่อาการแย่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาชีพพยาบาลได้ต้องมีใจรักและมีความเสียสละในการทำงานค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับกับผมอาร์มพิพัฒน์ครับพูดถึงการทำงานแล้วหลากหลายอาชีพก็มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอาชีพที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบเป็นกะครับโอ้โหมีหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณหมอพยาบาลพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าพนักงานโรงงานต่างๆรวมไปถึงใกล้ตัวด้วยฮะพิธีกรดีเจแหมทำงานไม่เป็นเวลาทีเดียวนะครับคนทำงานเป็นกะแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างวันนี้จะมารู้จักและคุยกับอาชีพพยาบาลครับ

0: ุกตานะครับทุกตาครับพยาบาลของเราที่วันนี้เราจะมาคุยกันกับอาชีพพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนทำงานมากี่ปีแล้วครับทุกตา
1: 7ปีค่ะ7ปีครึ่ง
0: 7ปีครึ่งทำงานพยาบาลนี่เป็นกะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กะไหนบ้างฮะ
1: กะเราแบ่งเป็น3กะค่ะก็กะเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3กะบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มกะดึก5ทุ่มถึง7โมงเช้า
0: โอ้โหซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าออกไม่เป็นเวลา
1: ใช่ไม่เป็นเวลาอย่างเวลาเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องลงบ่ายสามแล้วอาจจะกว่าจะส่งเวรกว่าจะเคลียร์งานเสร็จอาจจะ 5-6 โมง
0: อยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานในแต่ละกะนั้นตัวของทุกตาเองรู้ไหมว่ามีความเสี่ยงอะไรรวมไปถึงวันนี้เรามีคำอธิบายจากคุณหมอด้วยว่าอาชีพคนทำงานเป็นกะนั้นเสี่ยงต่อโรคใดได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยต้องคุยตรงไหนครับเนี่ย
1: เดี๋ยวพักพอดีค่ะเดี๋ยวไปคุยในห้องอาหาร
0: มีที่พักเหรอ
1: มีค่ะ
0: ใหญ่โตไหมสวยไหม
1: เดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่า
0: น่าไปเชิญครับมาตรงไหนเอ่ยนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ส่วนตัวของคุณพยาบาลทั้งหลายครับแต่อาชีพพยาบาลนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากทีเดียวครับตั้งแต่การทำงานเป็นกะการใช้เวลาในแต่ละวันการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูภาพกันดูครับ

0: ส่วนตอนนี้ครับเราจะแวะมาดูกันว่าที่เขาบอกมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้นั่งทานข้าวได้เอาไว้พักผ่อนได้เล็กๆน้อยๆดูซิว่ามันอลังการขนาดไหนมามาเลยฮะโอ้โหคุณตุ๊กตาขนาดพื้นที่ครับผมประมาณ4คูณ3ไม่ถึงด้วยนะโอ้มาคุยกันมาคุยกันนะครับมาเลยนี่กำลังอะไรอยู่ฮะเนี่ย
1: อาหารค่ะ
0: อาหาร
1: อาหารประทาน

0: ชีวิตวันนี้
1: เดี๋ยวนี่เรื่องจริงเหรอ
0: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปซื้อเครื่องล่างแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสะดวกที่จะฝากคนอื่นซื้อหรือไม่ก็ซื้อแบบนี้ขึ้นมาดีกว่า
1: ไหนครีเอทีซิทำงานเป็นกะในระหว่างรอ3นาทีใช่ไหม
0: ใช
1: ่อ่ะทำงานเป็นกะที่บอกก็คือมันต้องทำอะไรบ้างครับสมมติมาถึงรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วบีบเสร็จเรียบร้อยแล้ว7โมงเช้าสมมติ
0: พอเรารับเวรเสร็จเราก็ต้องมาเช็ดตัวคนไข
1: ้เช็ดตัวคนไข้
0: เช็ดตัวคนไข้เสร็จเราก็แจกยายากินยาฉีด
1: ซึ่งแต่ละคน
0: ก็ไม่เหมือนกันใช่บางคนยากินเนี่ยก็ไม่ใช่กินเองทางปากเราต้องให้ทางสายอาหารทางจมูกหรือไม่ก็สายอาหารทางหน้าท้องแล้วก็ระหว่างที่เราแจกยาเนี่ยเราก็ดูอาการคนไข้ด้วยเราอาจจะต้องวัดดูว่าคนไข้เหนื่อยถ้าคนไข้มีปัญหาทางระบบประสาทเราก็ต้องดูระบบประสาทคนไข้ด้วย
1: ก็คือดูทุกอย่าง
0: ดูคือไม่ใช่แค่แจกยาอย่างเดียวแจกยาเนี่ยเราต้องดูคนไข้ทุกอย่างเลยคุณหมอเขาก็จะตรวจคนไข้พอตรวจคนไข้เขาก็จะมีออเดอร์มาให้เราว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างแล้วคนนึงเนี่ยจะดูคนไข้หกเตียงที่นี่นะคะ
1: หนึ่งพยาบาล
0: หก
1: คนละหกเตียง
0: ใช่ซึ่งแต่ละเตียงเนี่ยก็หนักมากน้อยกันแล้วแต่ดวง
1: อย่าไปคิดว่าโรงพยาบาลรัฐจะมีเตียงว่าง
0: แล้วก็อย่าคิดว่าคนไข้จะสบายสบายเพราะว่าถ้าสบายเขาก็ไม่ให้คนไข้มานอน
1: คือถ้าแค่กินยาเช้ากลางวันเย็นคุณกลับกินบ้าน
0: ใช่
1: แต่ถ้าว่าจะอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงมากนี่ถึงขั้นที่ว่าเข้า ICU CCU ได้เลย
0: ใช่แล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบค่อนข้างแบบคือคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะต้องแบบสมมติว่าคนไข้หยุดหายใจไปเราก็ต้องปั๊มหัวใจคนไข้ต้องเรียกหมอมาใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้จนกว่าคนไข้สัญญาณชีพจะกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเอาเขาไป ICU
1: แล้วก็เราเป็นพยาบาลเราสวมวิชาชีพพยาบาลถูกไหมเหมือนกับคุณหมอก็วิชาชีพหมอ
0: ใช่
1: ก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาพักมีไหมมันมีเป็นกะไหมว่าทำครึ่งนึงแล้วพัก
0: มีค่ะ
1: ยังไง
0: ก็เราจะแบ่งพักประมาณ11โมงรอบนึงแล้วก็จะแบ่งให้พยาบาลครึ่งนึงไปพักแล้วก็พอรอบ11โมงถึงเที่ยงพอเที่ยงเราก็จะพักอีกรอบนึง
1: ก็เราเป็นเที่ยงถึงบ่าย
0: ใช่แล้วระหว่างที่เราไปพักเนี่ยเราก็จะส่งเวรไว้ว่าเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่อ่ะมีอะไรที่เราจะฝากเขาทำไหมอะไรอย่างงี
1: ้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เรารู้กันว่าพยาบาล1คนต่อ6เตียงช่วงเปลี่ยนกะปั๊บจะเป็น12
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ใช
1: ่มันก็เลยกลายเป็นว่า
0: ถ้าสมมติว่าคนไปพักเนี่ยฝากเราคนเดียวเราก็อาจจะต้องดูหลายๆคนนั้น
1: เฮ้ย
0: ใช่
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่ความเครียดก็ทวีคูณ
0: ใช่
2: ด้านที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะก็คือว่าเรื่องที่สำคัญในการนอนนะคะจะนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราเข้าเวรเป็นกะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่รู้เวลาลงที่แน่ชัด
3: สำหรับคนทำงานเป็นกะจะมีวิธีการดูแลร่างกายและปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยล่ะครับทั้งต้องดูแลคนอื่นและต้องดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
0: การทำงานเป็นกะนะคะมันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
4: ถ้าขึ้นกะเป็นดึกเนี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็เพลียอะไรเงี้ยส่งผลต่อการแบบดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เป็นกะครับ2ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่กะเพราะว่าทำงานกะการกินมันก็ต้องอดนอนธรรมดา
6: ปัญหาสุขภาพถ้าเป็นสัตว์ดึกนะครับธรรมชาติของมันก็คือจะนอนกลางคืนนะกลางวันก็จะงานในของผมเป็นการเดินก็คือจะทำงานกลางคืนก็จะมีปัญหาสุขภาพช่วงแรกๆก็จะเป็นประมาณแบบว่าง่วงก่อนทำงานนะฮะแล้วอาจจะแบบว่าร่างกายล้าเพลียครับแต่พอได้ทำงานไปสักพักก็จะปรับตัวได้ครับ
7: พักผ่อนน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วก็กินอาจจะไม่เป็นเวลาลองตรง
3: ชิปเวิร์กคืออะไรคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทำงานเป็นกะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับคุณหมอ
8: สว
1: ั
8: สดีค่ะ
1: วันนี้ถามคุณหมอก่อนครับการทำงานเป็นกะหรือที่เรียกกันว่าชิปเวิร์กมันคืออะไรและมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเราได้ไงคุณหมอครับ
8: การทำงานเป็นกะเนี่ยก็จะเจอใน
0: สถานประกอบการ

หรือว่าโรงพยาบาลเนาะที่ว่าต้องมีการทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็จะมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกจะไม่ใช่เวลาทำงานปกตินะคะก็คือจริงๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตเนาะหรือที่เรียกว่า circadian rhythm นะคะอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติว่าตอนกลางวันก็เราก็จะตื่นแล้วก็ทำ

0: มันก็เหมือนรวนไปหมดอะค่ะทั้งการทำงานของสมองทั้งความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย
1: บางคนบางอาชีพเห็นบอกว่าต้องทำงานเป็นกะเช่นกลางคืนอย่างเช่นพี่ๆรปภ อยู่หนึ่งทุ่มยาวไปถึง7โมงเช้าทำแบบนี้ทุกวันทุกวันถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนกลับมากลางวันคุณหมอครับมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องพักอะไรยังไง
0: ค่ะเรื่องการเป็นกะเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถจัดได้หลายรูปแบบคือถ้าจะให้เปลี่ยนทุก 2-3 วันก็ได
1: ้ครับ
0: หรือว่าจะเปลี่ยนยาวไปเลยคือ2สัปดาห์เปลี่ยนครั้งนึงก็ได้เพราะว่าพอคนเราเนี่ยนอนเวลานึงไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันจะเริ่มชินนะคะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเพิ่งจะชินกับเวลานั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ 2-3 วันหรือว่ายาวเป็น2สัปดาห์ไปเลยก็ให้เปลี่ยนกะทีนึงแล้ววิธีเปลี่ยนนะคะก็ต้องเปลี่ยนไปข้างหน้าคือหมายถึงว่าสมมติอยู่เวรกะเช้าอยู่ก็ไปบ่ายแล้วก็ไปดึกคืออย่าย้อนกลับมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรายิ่งต้องฝืนมากขึ้น
1: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นเช้าก็ไปเข้ากะเป็นบ่ายแทนใครอยู่บ่ายก็ไปเข้าเป็นเย็นหรือค่ำแทน
0: ดึก
1: ฮะแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเช้า
0: ใช่
1: อย่าเปลี่ยนเหมือนย้อนกลับมาทีหลัง
0: อ๋ออ
1: ันนี้อันตรายเลย
0: ก็คือมันจะยิ่งทำให้อาการอ่อนล้าอาการอดนอนเนี้ยเป็นมากขึ้น
1: ครับผมแล้วการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีอาการอื่นๆตามมาด้วยไหม
2: มีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหลังปวดขาเพราะว่าเราคนไข้อย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราถ้าสมมติคนไข้นอนเตียงนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดแผลกดทับ
1: ใช
2: ่ไหมคะเราก็ต้องพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมงหล
1: ัก
2: มันเป็นหลักของเราเลยว่าต้องทุก2ชั่วโมง
1: เพราะว่าป่วยอย่างวันนี้เราอยู่ที่อายุรกรรม
2: ชาย
1: น้ำหนักตัวเขาก็เยอะกว่าเรา
2: ผู้ชายก็เยอะกว่าเราอยู่แล้ว
1: บางทีสองคนนะช่วยกัน
2: ใช่เราช่วยกันสองคน
1: แล้วมันจะปวดหลังยังไงอ่ะ
2: คือท่าเนี่ยเวลาเรายกมันเป็นท่าแบบก้มๆหลังนิดนึงหรือไม่เวลามันไม่ใช่ท่าปกติอะค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แรงมันไม่ใช่เป็นท่าที่ถูกต้องเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดเราก็ต้องแบบก้มดูเส้นคนไข้ซึ่งมันแบบใช้เวลานานนะคะแบบคนไข้เจาะเลือดแบบยากๆอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยแล้วพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆที่นี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร
1: ่
2: เพราะเราเดินเงี้ยเดินแบบเคยนับคือให้แบบนับก้าวอะไรเง
1: ี้
2: ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ย
1: ได้
2: เป็นหมื่นแบบไล
1: ท์คุณเดินเป็นสิบโลเลย
2: สองหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะหมื่นสองหมื่น
1: คือเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเดินเก็บของอะไรเงี้ย

0: สรุปช่วงนี้กันก่อนคือตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาการทำงานที่มีความเครียดรวมถึงกายภาพที่ต้องเอื้อเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดแต่เราเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างไปลองถามคุณหมอกันดูครับ
1: ทีนี้การทำงานเป็นกะเนี่ยมันทำให้จังหวะเนี้ยมันเสียไปอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง
0: ค
1: ือมันจะมีการวิจัยที่บอกว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พวกสมรรถภาพสมองที่เสื่อมลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะคะ
0: ก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ได้พักผ่อนตามเวลาที่ควรจะเป็นถูกไหมครับมันทำให้ต้องตื่นในช่วงเวลาที่ควรจะนอนและช่วงที่ควรจะนอนก็เอามาตื่นแทน
1: ใช
0: ่อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอถามจริงๆนะฮะมันส่งผลเสียกับร่างกายในระยะไหนครับถ้าหากว่าระยะสั้นอันตรายแค่ไหนระยะยาวอันตรายแค่ไหนฮะ
1: ค่ะในระยะยาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการง่วงเนาะง่วงเพลียอ่อนล้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญคืออุบัติเหตุในตอนทำงานนะคะมันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยถ้าทำในตอนที่กำลังง่วงๆในช่วงเวรดึกอะไรแบบเนี้ยนะ
0: ค
1: ะช่วงกะดึก
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่ทำงานเป็นกะเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราๆเนี่ยมันผิดมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอะนะครับจะต้องทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่อการทำงานกันดูครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ Work with a Healthy Life ครับ
2: การทำงานเป็นกะติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานได้ดังนี้ครับอาการกล้ามเนื้อตาล้า

0: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดความเครียดมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนทำหายอีกด้วยครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
1: เราต้องถามคุณหมอกันนะครับว่าถ้าเราต้องไปทำงานเป็นกะชิฟต์เวิร์กแบบนี้เนี่ยวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรครับ
2: ค่ะก็เวลาที่ทำงานนะคะก็ถ้าอยู่ในกะดึกสมมตินะคะอยู่ในกะดึกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรจะทานอาหารหนักมากนะคะก็ทานอาหารเบาๆแล้วก็ไปหนักมื้อเช้าเพื่อจะได้เข้านอนได้ยาวนะคะแล้วก็ควรจะนอนให้เต็มอิ่มไปเลยจัดที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันมักจะมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆที่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็พยายามปิดม่านปิดอะไรให้มืดแล้วก็นอนหลับให้สนิทตอนเช้าเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
1: ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปเลยเหมือนกับว่าเราทำงานกลางคืนคือกลางวันของเราพอตอนกลางวันเราก็คือคืนของเราอย่างน้อยต้องนอนให้ยาวๆ
2: ค่ะ8ชั่วโมง
1: อ๋อก็เหมือนกันกับคนทั่วไปแต่สวิตช์เวลากลับมา
2: ใช่ค่ะ
1: มื้อดึกทานได้ไหมครับ
2: ทานได้แต่อย่าเยอะมากก็คือทานเบาๆเพียงแค่ว่าให้ไม่หิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับหมุนเวียนกลับไปทานมื้อเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิ
1: มก็เหมือนกับทำงานกลางคืนถ้าหิวก็ทานเล็กน้อยพอก่อนนอนตอนเช้าก็ทานมื้อเช้าให้เยอะหน่อยแล้วพอนอนไปตื่นอาจจะสายนิดนึงหรือบ่ายนิดนึงก็ทานกลางวันและเย็นปกติก่อนเข้าทำงานตอนมื้อค่ำอ๋อเหมือนคนทั่วไปเลย
2: ใช
1: ่ออกกำลังกายแล้วคุณหมอ
2: ออกกำลังกายก็ควรจะออกอย่างเหมาะสมนะคะแต่ทีนี้ว่าช่วงอยู่กะดึกเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักเพราะว่าจะทำให้ตอนดึกที่มาทำงานเนี่ยไม่ไหวมีความเหนื่อยล้านะคะก็เอาไว้ช่วงที่อยู่กะเช้าหรือกะบ่ายก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสังคมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่กะดึกเนี่ยก็เวลาแล้วจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะกะบ่ายกะดึกนะคะทำให้ไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็ควรจะแบบแบ่งเวลาด้วยหาเวลาด้วยนะคะ
1: นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์และส
2: ุ
1: ขภาพจิตนั่นเองไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเดียวดาย มืดมนในสังคม
2: มันเหมือนถูกแยกออกไปอ
1: ันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แปลว่ามีหลายๆคนส่งผลถึงตรงนี้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหในกรณีเดียวกันครับนายจ้างกับผู้ประกอบการจะต้องพึงมีสิ่งใดเพื่อผู้ทำงานอาชีพที่เป็นกะไหมครับคุณหมออ
2: ันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านายจ้างก็สามารถกำหนดได้อีกนะคะว่าจะให้กะเนี่ยเวียนไปอย่างไรการจัดตารางอย่างเงี้ยสำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวเข้ากับเวลาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่ากะเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกอันนี้ค่ะนายจ้างมีบทบาทมากเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้ได้
1: แล้วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นด้วยนะครับว่าในการเปลี่ยนกะของตัวเราเองไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่สัก2อาทิตย์ให้ร่างกายมันชิน
2: ใช่ถ้าไม่2อาทิตย์ก็สั้นไปเลย 2-3 วันไปเลย
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีคำแนะนำกับผู้ที่ทำงานเป็นกะอย่างไรบ้างครับผม
2: ค่ะก็การพักผ่อนสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะลงเวรลงกะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเนี่ยก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไปทานตอนอยู่เวรนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะมีไขมันมากแล้วก็ถ้าอยู่กะดึกรับประทานอาหารแค่เบาๆก็พอนะคะส่วนนายจ้างนะคะก็อยากฝากด้วยว่าช่วยจัดตารางของลูกจ้างให้มีการเวียนกะไปตามธรรมชาติก็คือเช้าเราไปบ่ายเราไปดึกพยายามอย่าให้จับย้อนไปย้อนมานะคะเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ
1: และจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างสุขภาพดีนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณคุณหมอคนด้วยขอบคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ด้วยระบบการทำงานที่ไม่เป็นเวลาช่วงที่ต้องเข้ากะถ้าเรามีวิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่ล้าและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หักโหมไม่เครียดทำจิตใจให้สบายก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานช่วงกะกลางคืนได้อย่างสบายและลุยงานได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามครับจะทำงานเป็นกะหรือเต็มเวลาก็ตามนะครับและถ้าว่าเรารับรู้แล้วว่าอาชีพเรานั้นมีความเสี่ยงลองดูครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่นี้ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นครับเราต้องบอกกับตัวเองกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราครับว่าถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเอง

0: ยกตัวอย่างเช่นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยนะครับรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาของผมและรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีหมดลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยไซริง 3cc ซึ่งมีสเกล 0.5cc เข็มเบอร์21สำหรับรอยาเข็มเบอร์25ยาว1นิ้วสำหรับฉีดยาสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะค่ะหลังจากที่เราเช็คข้อมูลในการรับวัคซีนของเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเตรียมวัคซีนค่ะวัคซีนสำหรับเด็กอายุ2เดือนนะคะก็จะประกอบไปด้วยวัคซีนรวม5โรคคอตีบไอกลหมัดพยักไวรัสตับอักเสบบียุ่งสมองอักเสบชนิดฮิปวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดกินและวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัสสำหรับการเตรียมยานะคะเราจะใช้ซีลิง 3cc นะคะต่อกับเข็มเบอร์21ค่ะสำหรับรอยาซึ่งก่อนรอยานะคะเราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่ามีตะกอนที่ก้นขวดยาหรือไม่ค่ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะเราก็จะใช้สำลีแอลกอฮอล์นะคะบีบให้หมาดๆนะคะเพ้นบริเวณที่จะแทงเข็มและบริเวณรอบๆนะคะเราจะพุชแอร์เข้าไป 0.5cc เท่ากับขนาดยาที่เราให้นะคะรอยามา 0.5cc ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดึงยาที่อยู่ในเข็มนะคะลงมาเล็กน้อยนะคะทำการเปลี่ยนหัวเข็มนะคะโดยเข็มที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มเบอร์25นะคะยาว1นิ้วสำหรับฉีดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการไล่แอร์นะคะโดยดันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 0.5cc และฟิกซ์หัวเข็มให้เรียบร้อยนะคะค่ะหลังจากที่เราเตรียมยาใส่เทรย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะ
2: ก่อนที่เราจะเชิญเด็กมารับวัคซีนเราจะต้องลงข้อมูลของเด็กในใบบันทึกและข้อมูลการได้รับวัคซีนครั้งนี้ลงในใบนี้ค่ะ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยครับคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
1: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็โดนมาตั้งแต่เด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
2: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตทโทสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
1: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนกันนะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปครับเนื่องจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกในด้านที่รับลมมรสุมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ประเทศไทยมักมีฝนตกตอนเย็นถึงค่ำอย่าลืมวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยนี่เรื่องของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อย

0: ว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่ใหญ
1: ่เฮ้ยใหญ่เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วย
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อย
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: าม
1: ากินเลยมามา
0: อ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนี
1: มาตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบุคความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า

0: ทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โห
3: เฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
3: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
3: ว้าว
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
3: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
3: โอ้โห
1: เอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี่
0: เช่าไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โห
1: ยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการณ์คุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้

0: สงสารเจ้าพวกอลาพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
0: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนมันแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นล้มแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
0: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
3: บูกี้บูเ
2: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เขาหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาวินหน่อย

0: ขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแม่น้อยโอ้โหลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงตรงมาตรงตรงเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
1: ลมแรงลมแรงลมแรง
0: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาอ้าวเปลี่ยนข้างมา
1: ลมแรง
0: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้3 2ยกขาข้างยืดไป
1: ยืดไปไปไป
0: ยืดไปอนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่อึ๊บหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพัดมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้ามาใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับครับครับครับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรอุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไง1มาปุ๊บ2ไล่3ไล่4แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบายการออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบณเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับในเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะมีไปการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: ไอ้วันเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลหน่อยนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนด้วยหร
0: อพี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงเฮ้ยร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะปานทยอนอะตายแล้ว
0: อยากตายตามเข้าไปไหม
1: อะไรนะตะกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้
0: ถามยังไงแล้วแต่เลย
2: ยังโสดโสดอยากมีรักมันโหลดโหลดหนึ่งฉันหนึ่งไอ้เราโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักล่ะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองน่ะแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทรนง
3: ป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยอุ้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: ทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
4: นี่เจมจีบป้าเขาเหรอ
0: โอ้จีบก็บอกนี่
2: เห็น
0: อ
2: าย
0: เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
4: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
4: เออนี่อะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
5: เอ้าคิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
2: เดี๋ยวนะคะ
4: เห็นนางชอบ
2: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
4: โอ้ยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างงี้มาฝากดีกว่าเนาะ
2: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
4: ค่ะ
2: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงคือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอ้พวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
4: จริงเหรอคะ
2: ต้องระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
4: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
2: ตาย
5: โอ้ยมันจะตายอะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกิน
2: ไม่ก็จะบอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ไง
5: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
2: เหมือนมากเอาเนี่ยไปกินเลยหมดปากจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
5: เอามาฝากอ้วนไม่ใช่เหรอ
2: เอาไปอย
4: ู่ไหนไปแบ่งกัน
2: แล้วมันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
5: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
2: ยังจะกินโอ้ยไม่ได้นะคะพี่คงพี่เกลือ

0: หัวมึนๆแบบนี้เนี่ยโอ้ยปวด
1: อะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักษ์ของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
1: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
2: เฮ้ย
3: หัว
2: พี่แอบทำไมเนี่ยฮะ
3: โอ้โห
2: เข้ามาเดินข้างในดีก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
1: อ๋อมันเป็นยังไงนะฮะ
0: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดปวดมึนมึนอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วย
1: โอ้
0: ตาหมัวด้วย
4: คลื่นไส้ไปครับ
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อย
1: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: หุ้ยก็นิดนึงอะพี่
1: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
5: ย
1: ัง
5: ไม่หยุดอีกยังไม่หยุด
1: ต้องหรอกวันนี้แกป่วย
4: แล้วยังไม่สลดเลย
1: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
0: เงาอ่ะ
6: หรือยังจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี้นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมังหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
5: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
1: ลโอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับ
4: น
1: ี่แต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
4: มันจะมาตอนกลางคืน
1: ไม่ใช่จะบ้าเหรอโอ้มันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
4: มา
7: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
1: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
7: จริงไหมเนี่ย
1: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
4: ฮะฮะฮะ
1: ถูกต้อง
4: 3เท่า
1: ใหญ่ขึ้น
4: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
6: เป็นพ่อแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
4: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
1: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
0: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะอ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานด้วยนะงานพี่ค้างอยู
0: ่เป็นห่วงงานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
1: ทำงานไม่เสร็จ
6: ไปด้วยเหรอ
1: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
4: เออ
1: เ
4: กาะคอหน่อยคอหน่อยปืนไปแล้วเราดูต่อ
1: เฮ้ยเดี๋ยวลึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้1หมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อยๆจะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
7: ขโมยพวกน
1: ั้นไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะปวดศ
0: ี
1: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาได้กับโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

อัมพาตในเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็

0: เลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆ
1: เหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือด
0: ไปครับปกติหัวใจเราหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
1: สูบฉีดโลหิต
0: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
1: เพราะมันเหมือนกับเราเร่งเครื่องมา
0: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
1: มีผลต่อไต
0: ใช่ครับ
1: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
0: ครับ
1: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูงมุด140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
0: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
1: เวลานาน
0: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
1: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอ
0: ครับ
1: เคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
0: ครับ
1: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
0: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาช็อกกิ้งหัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140-90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้130-90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้งเพื่อจะเทียบกัน
1: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันมั้ยหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้มั้ย
0: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยนะครับ
1: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่าค่อนข้างอันตราย
0: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า140-90เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
1: ไม่ไหวแล้ว
0: 180-90โอ้ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้นี่เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะ เราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน 140-90อันเนี้ยถ้าคุณ
1: ควรพบแพทย
0: ์ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ 40-50 มาเจอความดันโลหิตสูง 150-90 อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งไว้ระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
1: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
0: ครับ
1: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
0: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
1: ครับ
0: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยๆปีละ1ครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน140-90มั้ยนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120-80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
1: ้ครับ
0: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่า ค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
1: ปลา
0: เกลือ
1: น้ำปลา
0: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่ครับไอ้ของกรุบกรอบอ่ะไอ้มันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้โหนี่
0: โซเดียมสูงนะครับ
1: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
0: ครับ

0: ถ้าเกิดเนี้ยลองให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
1: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
0: ตรวจพบโดยบังเอิญ
1: เช่นอาจจะเป็นหวัด
0: ครับ
1: วัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
0: ครับมาตรวจสุขภาพความสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
1: โปรโมชั่นแถมไปอีก
0: แถมไปบางคนก็ตกใจเอ๊ะเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
1: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันถึงความดันสูงด้วย
0: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
1: ุ
0: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
1: ควบคุมไว้
0: ใช่
1: ไม่ให้สูง
0: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
0: ครับ
1: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่อง
1: ของภาพเร็ว
0: ครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณอาจจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆและเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
1: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม่ผมว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยนะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
0: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไห
1: ม
0: ที่ตับหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
1: ไม่ใช่ยา
0: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบบเราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตเพราะฉะนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
1: ผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนอย่างที่หมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับยินดีครับ

โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่

0: ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะที่ตาเป็นปะ
2: โอ้โหใช่เนี่ยนั่งนานมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกำลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทำงานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่นะคะก้มนานคอเราก็ตึงใช่ไหมคะท่านก็ไปหันต้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุดหายท้องให้สูดดึงเนาะแล้วก็หงายท้องให้สูดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราไหล่มาชิดหูได้ไหม
3: ได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหม
3: ครับจริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็มีจะมีอาการปวดตามมาได
4: ้เสพขึ้นมาได้
3: งั้นต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับนึงก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือนึงข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างนึงจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้ามก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่ไหมคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช
2: ่
3: เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างนึงอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1-10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1-10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีครับ
3: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มทำงานสักพักหนึ่งสักชั่วโมง2ชั่วโมงเราเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก2-3ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนตาเหยียดแขนก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลังใช่
2: นี่นั่นสะบักนะคร
3: ับ ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็หดคอใช่ไหมยื่นคอไปข้างหน้ายักบ่า
2: แต่ปาก
3: ใช่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่ไหม
2: เอ้าสะบักครับ
3: สะบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้างใช่ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1-10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
4: ดังกรึบ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือเอียงก็ยืดไปยืดก็สลับกันเหมือนกัน
2: ต้องทาโลบอนมา
3: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1-10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทาสลับกันอีกข้างหนึ่งใช่ถ้าทำบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะยังไงก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
2: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
2: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
3: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้

0: กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
1: ฟุตบอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาฟุตบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวเราบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะฮะลองเอามาประกอบกันก็เป็นเกมได้เกมนึงนะซึ่งท่านก็ลองทำดูแล้วก็เอาไปลองเล่นที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นสนามเล็กๆก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจนมาเป็นกีฬาที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยแพร่หลายมากนะครับ
0: เรื่องอย่างจริงๆเหมือนแบบพอฟุตบอลนะครับจริงๆมันเป็นกีฬาที่คล้ายกอล์ฟใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: คล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
0: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างอยู่ถูกไหม
1: มีความต่าง
0: ผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับฟุตบอลมันคืออะไร
1: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่มั้ยผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ฮะเรื่องอุปกรณ์ครับสนามกับอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
0: ไม้เดียว
1: ลูก
0: เดียวไม้เดียว
1: ใช่ครับ
0: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบ
1: ไม้
0: จะเป็นมีพัตเตอร์
1: มีต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแชดดี้อะไรของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดกอล์ฟนะ
0: ถ้าสมมติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นรูทไว้ให
1: ้
0: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
1: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได
0: ้มันมีความแบบแมนนวลกว่า
1: ใช่ครับใช่ๆ
0: เหมือนมีความอะแดปกับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
0: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัวฟุตบอลนะครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะมั้ยฮะการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรอย่างเงี้ยเราตีครั้งหนึ่งได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวเราก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะคร
0: ับ
1: จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่ไหมจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ำหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้แต่ของฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้ำหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งข้างหน้า
0: ครับ
1: ถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้ครับ
0: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
1: ใช่จะข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
0: ้ผมอยากรู้ว่าแล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ำแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
1: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเพราะสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
0: ก็จะติดลม
1: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
0: ผมอยากลอง
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
0: พอฝนหยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้ฟุตบอลเป็นไม้เลย
1: เป็นไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
0: ไม้
1: เหล
0: ็
1: กก็ม
0: ี
1: ใช่ครับไม้เหล็กแล้วก็ไม้จริง
0: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกมั้ยครับ
1: 2ด้านครับด้านเนี้ยเป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านเนี้ยก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่แบบอยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบาๆ
0: เบาๆ
1: ใช่จะลดแรง
0: เหมือนเป็นพัตเตอร
1: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบ1ไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้ง2มือแต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได้
0: ชิดกัน
1: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะ

0: ครับก็ประมาณแบบนี้ใช้นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบหนึ่งจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสำหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้นะขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการครับอันนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูไหมครับ
1: ลองดูก็ได้คร
0: ับ ลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
1: เท้าขวา
0: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
1: ยัง
0: ให้ถนัดก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกตใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกโอ้โหเยี่ยมเลยครับ
1: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะครับ
0: แบบที่2คือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็อกแค่สัมผัส
1: แค่สัมผัส
0: ลักษณะแบบนี้สำหรับคล้ายๆเหมือนผัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับ
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้าง
1: ให้ตรงที่สุดให้ตรงที่สุด
0: ใช่จะลองไหมครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวลอง
0: ลองยืดระยะหน่อยสักกวยที่3ระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกยังไม่ต้องเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม
1: ้ไม่เต็มไม
0: ้ถือว่าไม่ค่อยดีเวลาไปใช้จริงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่าโชคดีไปก็เยี่ยมบางครั้งเรามีรางวัลเกตอินวันด้วยนะฮะก็ลักษณะเดียวกับโฮอินวันของก๊อฟคือตีครั้งเดียวลงหลุมอ
1: ัน
0: นี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
1: เข้าประต
0: ูเกตนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกตเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องใช้ลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกตให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับก็เรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเข้าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
1: ้ครับอ๋ออย่างลองอันนี้ผมอยากลอง
0: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
1: ับ ผมพอลอง
0: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู
1: ่ข้างๆเหมือนพัด
0: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกำลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกมวุ้นบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
1: ครับ
0: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้มั้ย
1: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
0: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนะป้ายสีขาวนะคร
1: ับ
0: ใช่เราก็จะตีให้ได้3ครั้งให้จบให้ได
1: ้จบ
0: ซึ่งบางสนามเนี่ยจะมีพื้นเอียงเนี่ยเพิ่มความยากให้เรานะครับเกตเนี่ยถ้าเราตีตรงๆมันอาจจะไหลออกข้างให้เข้าเราก็ต้องมีการอ่านลายเผื่อลายเงี้ยคล้ายๆกอล์ฟอ่ะครับมีเนินมีอะไรเงี้ยจะเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มขึ้นไป
1: เมื่อกี้เราก็ได้เรียนเบสิกไปคร่าวๆนะครับเรื่องการจับไม้แล้วก็เรื่องของการแบบทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่นในสนามจริงๆในเกตจริงๆมีเรื่องของการนับคะแนนแล้วเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตู คือตะกี้มันแค่ลองแบบ3 เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไป

0: องดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เราอยู่ที่เกต
1: ที่3
0: อ๋อก็จะมีบอกใช่ไหมครับ
1: เป็นท่า3ครับ
0: ท่า3
1: ลักษณะของสนามก็คือตรงอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
0: ต้นไม้
1: อาจจะมีเนินอะไรครับ
0: อย่างนี้คือเราควรเล็งที่ไหนครับ
1: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มจากจุดสตาร์ทตัวนี้ครับทางใต้ก็คือเหตุที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
0: โอเค
1: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
0: ถ้าเราไม่ออก
1: ถ้าเราไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได้
0: อันนี้ถือว่า
1: ดีครับถือว่าดี
0: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
1: เชือกช่วยชีวิตไว
0: ้เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตที่2
1: ที่2เพราะเราจะต้องจบให้ได้3
0: ครับใกล้ประตูที่ส
1: ุดใกล้ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงดังนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่มั้ยครับเพราะว่ามันเป็นถึงสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไปด้านซ้ายของเกตนิดนึง
0: โอเคครับ
1: เผื่อน้ําหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตจริ
0: ง
1: นี่ความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูฮะ
0: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
1: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ําหนักได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนนี้มีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอะไรเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
0: ไกล
1: บาง
0: อย่างนี้มันขึ้นเนินนิดนึงเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คนเล็งที่ขวดซ้าย
1: ไม่เนินมากเราก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
0: สักเสาซ้าย
1: อยู่ที่น้ำหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าถือว่าเกมนี้พิชิตท่า3ไม่สำเร็จ
0: ไม่สำเร็จอย่างนี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบแล้วครับ
1: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกมครั้งหนึ่งครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
0: ลองดูไหมครับว่าจะจบที่เท่าไหร่
1: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากผมแทบนิดนึง
0: นะไม่เข้า
1: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
0: สรุปว่า6ที
1: สรุปว่ากลายเป็น6
0: 6ที
1: ครับ
0: โอ้แล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
1: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
0: ่อันนี้เกต12
1: 12ครับ
0: พา4
1: พา4เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้
0: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
1: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองอยู่นะถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็สามารถมองถึงประตูได้แล้วดังนั้นช็อตต่อไปเราก็สีที่ใกล้ประตูได้เลย
0: ครับ
1: ถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
0: ้
1: ง่ายขึ้น
0: เราควรซัดแรงพอสมควร
1: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเชือกเส้นหลังเนี่ยอันนี้เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังใช่ไหมอ๋
0: อหลังสุดนู่นเลย
1: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปเลยแต้ม
0: โอ้ยอันนี้คือช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
1: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
0: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
1: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกครับถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
0: โกบีออกไป
1: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
0: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพา4
1: ลุ้นพา4ได้เลยเพราะว่านี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามือใหม่ด้วยเราก็ต้องวางให้ใกล้เกต
0: ใกล้ที่สุด
1: ครับโอเคครับ4มาลุ้นดูครับ
0: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
1: ว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไปต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมาย
1: หก
0: ก็ที่ยิงสี่ใช่ไหมครับห้าเบาไปหกจบเจ็ด
2: เจ็ดเลเทไปหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ออครับไม่ออกครับ
1: ไม่ออกช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมไม่ได้เปรียบกันแล้วตอนนี้เพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
1: การตรงยาว
0: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
1: โอเคครับ
0: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นก่อนดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
1: ้
0: ใช่ครับผมก็จะต้องตีมาให้
1: ลูกไกลประตู
0: ต้องเล่นก่อน OB ครับOB
1: ลูกนี้พลาด10ไปเลยแล้วกันจบๆเดี๋ยววิธีการเราต้อง
0: จับวัดสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับจะพลิกหัวไม้หนึ่งแล้วก็พลิกวางครับ
1: ตอนนี้เป็นช็อตที่3
0: ช็อตที่4
1: 4แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ย
0: ไปทีกันที่4ครับ
1: โอเคช็อตที่4เอาอะไรมาพาก่อนจะได้ไม่มีแล้ว
0: นี่ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
1: ัง
0: นั้นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
1: ของเขาไม่ได้น่าจะสัก8ละตอนเนี้ย
0: ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ตามพาได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
1: เราต้องยิง
0: เราต้องยิง6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
1: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามเล็งให้เข
0: ้
1: า
0: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
1: ลูกที่6ช็อตที่6
0: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือหยุดเขตเท่านั้นถือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
1: อ๋อโอเคครับไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
0: ครั้งที่8ครับ
1: เก้าเฮ้ยนี่สินะที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
0: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12แต่ถ้าเราเล่นสโตกเนี่ยใหญ่เราจะให้ยกแค่10
1: ครับ
0: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับแต่สกอร์เราก็สรุปว่า
1: ที่พังประมาทไปหน่อย
0: ประมาทไปหน่อยครับ
1: ใจร้อนไปหน่อย
0: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10ครับ
1: ครับ
0: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ยอยู่ในหลุมนะครับอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทำให้เราต้องมีสมาธ
1: ิ
0: ม
1: ี
0: ความละเอ
1: ีย
0: ดใช่ครับ
1: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชินขึ้น
0: แล้วก็จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นแต้มก็จะดีขึ้นเขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอาจจะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในทิศทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่ 2-3 วันเนี่ยว่าเขาทำได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
1: เพราะจริงๆผมว่าวันนี้พอได้มาเล่นวูดบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้อะแล้วก็เอาจริงผมรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีเราก็แบบมีความเครียดมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได้
1: ดีขึ้น
0: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ์
1: ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นวูดบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: 5-6 ปีละ
1: ยังไม่อยู่ๆถึงมาเล่นวูดบอลได
2: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกำลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
1: วิ่งอย่างเดียวเลย
2: ใช่อ
0: ันนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
1: 60ก็เกือบ5ปี
0: 5ปีประมาณ5ปีครับที่เราทํากับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณสักปี50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
1: ครับ
0: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลของประเทศไทย
1: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
2: ป้าชอบความแม่นยำอ่ะคือต้องนิ่ง
1: ใจเย็น
2: ต้องนิ่ง
1: สมาธิ
2: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นตัวนี้ก็คือไม่ยากละ
1: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทำให้เรานิ่งป้าแต๋วตอนนี้มีเพื่อนเล่นเยอะครับที่เล่นด้วยกัน
2: ในกลุ่มเล็กๆแค่นี้มีไม่กี่คน
1: ไม่อยากให้มีคนมาเล่นเยอะไหมครับ
2: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ก็เป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได
1: ้แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
0: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้ฟุตบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี
1: ้
0: อยู่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตอนนี้รายการแมตช์ใหญ่เยอะมากแต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุใน4เกมนะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมมีฟุตบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยคร
1: ับ แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ใน4เกมหรือว่า
0: แต่เป้าหมายของเราตอนนี้ถามว่าเราสำเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอาวุโสแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
1: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจำนวนประมาณนึงเลยใช่ไหมที่เล่น
0: ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกของเราจริงแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มเราก็มีประมาณ60คนละของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาเล่นวันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเงี้ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
1: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ไม่ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยากฝากอะไรคร
2: ับใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกําลังกายมันดีอยู่แล้วไงเล่นอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
0: คือตอนนี้ฟุตบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจําอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นถาวรนอกจากที่ศูนย์ชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นแห่งนี้ดังนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกําลังกายกับฟุตบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงฟุตบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่นนะนี่เขาก็จะเรียกติดปากว่าฟุตบอลไทยญี่ปุ่น
1: วันนี้ผมเอนจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับโค้ชโชค
0: ครับยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
1: ได้ครับ
0: มาแก้มืออีกได
1: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผมทับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋วหรือแบบผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็นการแบบทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทําอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เขาแนะนําทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ของฟุตบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบเจ๋งมากๆนะครับวันนี้ก็เอาไป10เต็ม10

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well

0: Wellbeing กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
2: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
2: Perfect.
0: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
2: ้
0: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
2: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
0: ะ
2: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้เชื่อไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
0: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
2: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
0: เตียงเตียงครับ
2: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนหนึ่งคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง1ครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
0: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
2: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
0: พออยู่ในแนวราบ
2: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะจังค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
0: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
2: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
0: นั่นน่ะสิ
2: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเรา

0: ก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: อ
0: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังแล้วเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงๆมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาท
0: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
0: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที
0: ่อ
1: าจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
0: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยเหรอครับ เพราะว่ามันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนงายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซ
1: ึ่
0: งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของกายในบางท่านแต
1: ่
0: ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงนี้ก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมงนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค่ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย
1: ์อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไหลฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไหลฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอน
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหน

0: จันพิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะจันค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับจันบุ๋ม
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะหนึ่งลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: กับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาว อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะกับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วยบ
1: ุ
0: ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์ขาคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยครับ
0: มีลาเวนเดอร
1: ์ลาเวนเดอร์
0: ใช่ไหมคะเพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองของเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบ มันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต
0: ่
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์

0: แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างๆคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าบทตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืน อย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไง
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหา เนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมฮะ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มคะผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู
1: ่
0: ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎ
1: ร
0: ์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยกันว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุนึงและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพูดถึงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของฝนนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์หมูมากนะคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jukesดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องยาการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าและสกัดวัตถุดิบการปรุงยาการผลิตการเก็บรักษาไปจนถึงการควบคุมคุณภาพและการกระจายยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยมีประสงค์ให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิปครานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ในการใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและที่ทรงพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็น

เอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะร่วมฉายพระรูปด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเวลา 18:46 วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสบทที่ใช้สวดคือพระพิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทสวดพระสหัสนัยบทสุทธิกะปฏิปทาบทสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะปริเฉดที่1จิตตสังคหวิภาคปริเฉดที่2เจตสิกสังคหวิภาคทำนองเลื่อนและทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศบทที่ใช้สวดคือมัสการบทสัญโยชนะโคชกะบทคันทะโคชกะบทโอมคะโคชกะบทโยคะโคชกะบทนีวรณะโคชกะทำนองสรพัญญะและทำนองเลื่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักณตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาสิทธิ์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 ประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจะทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญ

เวลา 17:11 น.ประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์พระราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้น

ณวัดรัชวพิษสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดรัชวพิษสถิตมหาสีมารามนิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดรัชวพิษสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกษาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวรโอกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลในการนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และแก่ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจจังหวัดนครพนมโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชิ้นที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัด
อนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสระเกศวัดปวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์พร้อมคณะและจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาววัดอมรญาติมิตรสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสุขตะปรมราชกถาหมายถึงคุณธรรมแห่งสุคตหรือผู้ดำเนินไปดีและทรงยกพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติดีงามเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรพร้อมด้วยชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวปันดาประณีตและครอบครัววัตนาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปักคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำลือสีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาต
จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้

0: ช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทั้งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิ

0: ยาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: เอ้าเจ้าเหมียวกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวะเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
3: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
3: ินเลยมาม
5: ากินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กินโอ้
3: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับอะไรยังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ความร้อนของแสงแดดทุกวันนี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้ใช่ไหมครับแต่มันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นเมืองร้อนครับการสัมผัสโดนแสงแดดจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงแต่หลายคนก็มีวิธีการป้องกันแสงแดดที่แตกต่างกันนี่ขนาดผมป้องกันแบบนี้นะครับยังรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าไอแดดนี่มันทะลุผ่านเสื้อผ้าเข้ามาหรือร่มที่คิดว่ามันสะท้อนรังสีได้เนี่ยมันกัน UV ได้ไหมครีมกันแดดที่ทามาต้องแค่ไหนถึงจะโปะแล้วก็กันแดดได้จริงๆโอ้คำถามสารพัดใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบกันครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่แหละครับคุณผู้ชมคือผู้ที่จะตอบสารพัดคำถามที่เราสงสัยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับผิวหนังของเราครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาตะจะวิทยาครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชภักดีเดชาอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปกลางแดดมาแดดร้อนมากเลยสงสัยว่าอยู่กลางแดดร้อนๆนี่จริงๆมันอันตรายไหมครับ
1: คือปกติเนี่ยรังสีอัลตราไวโอเลตในแดดเนี่ยทำให้เกิดหลายๆอย่างก็อย่างเช่นเกิดซันเบิร์นใช่ไหมคะผิวหนังไหม้แดด
0: ไหม้เกรียม
1: หรือบางทีอาจจะคล้ำเสียทำให้เราเกิดริ้วรอยก่อนวัยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นโดนแดดมาซ้ำๆแล้วก็เยอะๆมากๆไหม้ซ้ำไปซ้ำมาบางทีอาจจะทำให้เราเกิดมะเร็งผิวหนังได้เลยนะคะ
0: มะเร็งผิวหนังแล้วถ้าเกิดอยากจะป้องกันล่ะครับถ้าใส่เสื้อแขนยาวขายาวปิดหมดเลยกันกันแดดด้วยหมวกด้วยร่มด้วยกัน UV ด้วยอะไรแบบนี้จะช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้ค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องแดดแล้วเนี่ยการเป็นมะเร็งผิวหนังมันยังมีสาเหตุมาอีกหลายอย่าง
0: เหรอฮะ
1: ค่ะอย่างเช่นพันธุกรรมของคน คือคนบางคนเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังง่ายกว่าคนอื่น อย่างเช่นคนที่ผิวยิ่งสีขาวมากๆอย่างฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะยิ่งขาวมากยิ่งเกิดมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าคนที่ผิวคล้ำ
0: ๆทำไมฮะทำไมสีผิวที่คล้ำกว่าหรือว่า
1: เพราะว่าตัวผิวที่คล้ำเนี่ยหมายถึงว่ามันมีเขาเรียกว่าเซลล์เม็ดสีมันมีการสร้างเมลานินออกมาเยอะตัวเมลานินเนี่ยแหละเป็นตัวที่ปกป้องเซลล์ปกติของร่างกายเราเวลาที่โดนแดดทำให้เวลาโดนแดดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งผิวหนัง
0: เอางั้นคนที่อยากขาวทั้งหลายไวท์เทนนิ่งทั้งหลาย
1: อาจจะต้องระวัง
0: มะเร็ง
1: ใช่ยิ่งขาวมากก็ยิ่งมีอัตราการเป็นมะเร็งผิวหนังมาก
0: ขาวนะครับ
1: แต่หมอทาครีมกันแดดอย่าง
0: เดียวโอ้อันนี้ก็สำคัญทาครีมกันแดดต้องแบบไหนครับต้องกี่ต้องเท่าไหร่ตัวนี้เขามีบวก30 50 60เท่าไหร่ถึงจะป้องกันได
1: ้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราแนะนำคนไข้อย่างนี้ค่ะอันที่1คือเราต้องเลือกครีมกันแดดที่กันได้ทั้ง UVA และ UVB
0: UVA และ UVB บางท่านไม่รู
1: ้บางท่านไม่รู้ถูกค่ะ UVA กับ UVB ก็เป็นรังสีในแสงแดดเนี่ยแหละคราวนี้ครีมกันแดดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณแอร์เคยได้ยินอาจจะบอกแค่ว่าให้เลือกค่า SPF สูงๆคราวนี้บางทีเราไม่รู้ SPF จริงๆมันเป็นค่าที่ระบุการป้องกันแต่ UVB เท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรใดๆเลยกับ UVA เพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเราแนะนำคนไข้ว่าคุณจะต้องศึกษาว่าครีมกันแดดอันนี้จะต้องป้องกัน UVA ด้วยพวกนี้ก็จะมีค่าอีกอันนึงที่เราเรียกว่า PA
0: PA
1: ใช่ PA มันจะออกมาเป็นบวกบวกบวกส่วนใหญ่เราก็แนะนำว่าถ้าจะใช้ครีมกันแดดที่ดีจะต้องมีทั้งการระบุค่า SPF 30ถึง50ขึ้นไปและ PA อย่างน้อย3บวก
0: ถ้ายิ่งมากมันจะยิ่งดีไหมฮะ
1: ยิ่งมากยิ่งป้องกันได้ดีแต่บางทีก็มีความเสี่ยงอย่างเช่นยิ่งค่า SPF สูงมากๆหรือ PA สูงมากๆนั่นหมายความว่ามันมีการใช้สารเคมีสำหรับการกันแดดเยอะมันก็เสี่ยงต่อการแพ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆค่าที่เหมาะสมคือค่าที่อยู่ระหว่างที่บอกไปแล้วประมาณ SPF 30ถึง50 PA ประมาณสัก3บวกนี่ก็ถือว่าใช้ได้
0: ถ้าจะบอกว่าโดยสถิติคนไทยจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือว่าจะไม่อะไรเงี้ยน้อยกว่าฝรั่ง
1: ใช่ค่ะเนื่องจากคนไทยสีผิวค่อนข้างคล้ำกว่าฝรั่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีอัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังเนี่ยต่ำกว่าฝรั่ง
0: ครับโดยทั่วไปมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ยังไงฮะ
1: เอานับที่สิริราชดีกว่าเอาง่ายๆคือบางทีบอกว่ากี่คนต่อกี่คนนี้บอกยาก

0: รามีเคสใหม่ 2-3 ราย
1: ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์เลยค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะไหม
0: ก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งแต่เราเชื่อว่าคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่า under diagnosis เยอะคือคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไร
1: เป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
0: เป็นอยู่แต่ไม่รู้แล้วไม่มา
1: อ๋อ
0: พวกนี้ต่างหากที่เราอยากจะ encourage

0: นานๆไปสิบสิบปีอย่างนี้ไม่อย่างนั้นไม่เป็นไรอย่างนั้นปลอดภัยแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นตุ่มที่เฮ้ยมันอาจจะเคยมีอยู่น
1: ะ
0: แต่ช่วงประมาณสัก 5-6 เดือนนี้เปลี่ยนเร็วๆหน้าตามันเปลี่ยนไป
1: คำว่าเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยน
0: มันขยายขึ้นเร็ว
1: ขนาดใหญ่ขึ้น
0: ใหญ่ขึ้นชัดๆหรือบางทีมีขอบยก
1: ๆ
0: แตกเป็นแผลหรือบางทีมีเลือดออกหรือบางทีมีอาการเจ็บผิดปกติ
1: เจ็บผิดปกติ
0: พวกนี้ควรจะมาแต่ว่าที่สำคัญที่ควรจะต้องดูคือตำแหน่งที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่โดนแดดนะคะบนหน้าเนี่ยเราเจอเยอะที่สุดมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นหน้ากับคอเพราะฉะนั้นจะอยู่แถวๆเนี่ยถ้าเป็นคนศีรษะล้านบางคนเจอบนหนังศีรษะด้วยแล้วก็แขนขาส่วนที่โดนแดดเยอะ
1: ๆส่วนไม่โดนแดดมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหน
0: ัง มีโอกาสเป็นแต่น้อยกว่ามาก
1: น้อยกว่ามาก
0: มีคนไข้บางกลุ่มเหมือนกันที่จะเจอมะเร็งผิวหนังในตำแหน่งที่ไม่โดนแดดคนไข้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นการได้รับสารหนูมาตั้งแต่สมัยอายุน้อยๆใช่ค่ะ
1: มาจากไหนฮะ
0: พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในยาต้มยาหม้อบางทีเราไม่รู้เคยมีเรายังเจอคนไข้ที่อายุเยอะๆแล้วมารักษาโดยการเป็นมะเร็งผิวหนังหลายๆตำแหน่งเนี่ยซักประวัติย้อนกลับไปคนไข้กินยาหม้อยาต้มพวกนี้เป็นประจำบางทีมันมีสารหนูปนอยู่ในนั้น คนไข้ก็ได้รับสารพวกนี้เป็นระยะเวลานานๆแล้วมันก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังตามมาทีหลัง
1: ในส่วนที่ไม่ได้โดนแดด
0: ในส่วนที่ไม่ได้โดนแดดด้วยเพราะมันเกิดจากภายใน
1: การจะบอกว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังจากการที่มันขยายเร็วหรือลามในเวลาไม่นานแค่ไหนถึงจะบอกว่า
0: หมอว่าสัก 3-6 เดือนคือถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสัก 3-6 เดือนให้เราสงสัยไว
1: ้มีอาการดังนี้คือมันขยายใหญ่ขึ้น
0: ขยาย
1: มันขอบยก
0: แปลกๆหรือว่าดูมีแตกเป็นแผลหรือมีเลือดออกพวกนี้ควรจะมา
1: ค
0: ราวนี้เวลาที่มาปุ๊บเนี่ยหมอผิวหนังก็จะตรวจร่างกายคนไข้ก่อนถ้าสมมุติว่าเราคิดวินิจฉัยได้ด้วยตาเลยว่าอันเนี้ยไม่เป็นอะไรอย่างของคุณแอดอย่างเงี้ยอาจจะบอกโอ้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น
1: หลบเลย
0: ไม่น่ากังวลอย่างนี้เราก็อะไร
1: คนกังวลไหมครับอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นอย่างนี
0: ้อายุที่เพิ่มขึ้นมีอัตราในการเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นได้แต่ตุ่มที่คุณแอดเป็นอันนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอผิวหนังเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้อาจจะใช่เริ่มสงสัยเราจะทำหัตถการอันนึงที่เรียกว่าการตัดชิ้นเนื้อตรวจเราก็จะตัดไปบางส่วนไม่ตัดออกไปทั้งหมดถ้าโดยเฉพาะถ้าก้อนใหญ
1: ่
0: ๆคือถ้าก้อนเล็กมากเล็กๆ เลยเราก็อาจจะตัดไปทั้งหมดทีเดียวได้ก็ถือเป็นการรักษาไปด้วยในตัวแต่ถ้าสมมติว่าก้อนบางทีใหญ่เราอาจจะตัดออกไปบางส่วนเสร็จแล้วนี่เราก็จะส่งชิ้นเนื้อตรวจเพื่อที่จะให้พยาธิแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่าอันนี้เป็นมะเร็งผิวหนังจริงหรือเปล่า
1: ทีนี้พอมาคุณหมอแล้ววิธีรักษา
0: การรักษาเนี่ยมีได้หลายวิธีแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าสมมติว่าเราตัดชิ้นเนื้อออกไปได
1: ้
0: คือผ่าตัดออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุดเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยถือว่ามันเอาออกไปได้เกือบ 100%
1: ครับการผ่าตัดนี่คือผ่าแบบเฉือนออกไปเลยงี้เหรอฮะ
0: เรามีวิธีการผ่าหลายวิธีค่ะวิธีการผ่าที่เอาเป็นว่าทำกันโดยทั่วไปก่อนวิธีที่ทำกันโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้สมมติว่าเรามีก้อนอยู่1เซน
1: ครับ
0: เราก็จะตัดโดยรอบไปอีกประมาณสัก5มิลโดยรอบ
1: จาก1เซน5มิลโดยรอบสภาพศูนย์กลางของชิ้นที่ตัดคือเป็น2เซน
0: ใช่เดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่า
1: อ๋อได้ฮะ
0: เราเรียกว่าวิธีที่ทำกันโดยทั่วไปคือการผ่าตัดออกนะคะสมมุติว่าเรามีมะเร็งผิวหนังอยู่สมมุติว่าก้อนนี้อาจจะประมาณสัก1เซนสิ่งที่เราทำกันก็คือเราจะต้องวาดรูปเนี่ยโดยรอบอาจจะประมาณสัก5มิลโดยรอบและเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผ่าตัดออก
1: ทำไมต้องเป็นเหมือนดวงตาฮะมีเหลี่ยม
0: เพราะถ้าสมมุติว่าเราตัดออกแค่เป็นวงกลมเวลาเย็บมันอาจจะเย็บไม่ได
1: ้มันขยุ่มเข้ามา
0: เป็นขยุ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องตัดเนื้อส่วนเกินบางส่วนออกเพื่อทำให้มันสามารถเย็บเข้าหากันเป็นเส้นตรงได้
1: ก็เป็นเส้นทางยาวอย่างนี้ได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าจริงๆมันทำง่ายก็เห็นด้วยตากะเอาวัดแล้วก็เย็บแผล
1: แป๊บเดียวเสร็จ
0: แป๊บเดียวเสร็จใช้เวลาไม่นานมากนะคะแต่ว่ามีข้อเสียคือว่าโอกาสในการหายของวิธีนี้อาจจะถึงอยู่ที่สักประมาณ 95-96-97%
1: แล้วอีก 3-5% ไปไหนฮะ
0: มันเกิดจากกระบวนการการเอาส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ
1: ค
0: ือเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะอย่างสมมุติว่าเวลาเราตัดออกไปเป็นชิ้นเนื้อลักษณะแบบนี้เนี่ย
1: ที่มีความลึกตรง
0: ที่มีความลึกอย่างนี
1: ้
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้วิธีส่งตรวจทางพยาธิวิทยาโดยที่ไปให้ดูว่าเราตัดหมดหรือเปล่าแต่คราวนี้ไอ้คำว่าตัดหมดหรือเปล่าเนี่ยเวลาที่เขามีการแซมปลิ้งการตัดเนี่ยเขาจะตัดเป็นเหมือนเราตัดขนมปังหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแบบลักษณะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เสร็จแล้วใช่หมอทางพยาธิวิทยาก็จะเห็นอย่างเงี้ยว่าหมดหรือไม่หมดดูตรงขอบด้านข้างแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสมมุติว่าถ้าโชคดีตัดโดนตรงขอบที่มันยื่นเกินออกมาพอดีหมอพยาธิวิทยาก็จะวินิจฉัยได้ว่าเฮ้ยอันนี้ตัดไม่หมดแต่การตัดอย่างนี้มันมีช่องว่างอยู่เยอะทำให้บางทีถ้าสมมุติว่าโชคร้ายคนไข้มีเนื้องอกยื่นออกมาเหมือนรากไม
1: ้อย่างนี้นะฮะ
0: อย่างเงี้ยยื่นออกมาเหมือนรากไม้ตรงนี้คือแต่เราดูไม่ออกอ่ะอย่างเงี้ยค่ะยื่นออกมาเหมือน

0: ากไม้อยู่ตรงนี้พอเราตัดไปบางส่วนแล้วเราไม่ได้ตัดตรงรากไม้นี
1: ้
0: คุณหมอทางพยาธิวิทยาก็จะไม่เห็นแล้วก็คิดว่าตัดออกไปหมดละ
1: คือถ้าตัดเป็นชิ้นก็จะเห็นแบบนี้
0: ใช่จะเห็นแค่นี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นอีตรงรากไม้ที่ยื่นออกมา
1: เพราะมันอาจจะมีเส้นตรงเนี้ยมะเร็งเนี่ยยื่นออกมา
0: ตรงนี้ได
1: ้ยังตัดไปไม่ถึง
0: ยังตัดไปไม่หมดแล้วก็แต่เราก็อ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณหมอทางพยาธิก็จะอ่านมาว่าตัดหมดแล้วหมอผ่าตัดก็จะสบายใจว่าอ๋อมันตัดหมดแล้ว
1: คือไม่ได้มีใครทำงานผิดพลาด
0: ไม่ได้มีใครทำงานผิดพลาด
1: เพราะชิ้นเนื้อที่ตัดมาก็บอกอย่างนี้ก็ถูกต้อง
0: ก็ถูกต้องเพราะปกติเวลาการตัดลักษณะนี้มันเป็นการสุ่มตัดเราสุ่มได้บางตำแหน่ง
1: ค
0: ือถ้าจะตัดอย่างเงี้ยต้องตัดเป็นพันชิ้นถึงจะตัดหมดทั้ง
1: เพราะตัดบางใช่ไหม
0: เพราะต้องตัดบางมากมากมาก
1: ครับนี่เป็นวิธีทั่วไป
0: เป็นวิธีทั่วไป
1: โอกาสจะหายไม่ 100%
0: ไม่ 100% ครับแต่ก็มีการผ่าตัดอีกวิธีนึงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกัน
1: และ
0: ใช่ค่ะ
1: เรียกว่าอะไรครับ
0: เราเรียกการผ่าตัดวิธีนี้ว่า Mohs Micrographic Surgery
1: Mohs Micrographic Surgery
0: ใช่ค่ะมันเป็นวิธีการผ่าตัดที่มีข้อดีเหนือกว่าวิธีเก่าตรงที่อันดับหนึ่งคือให้ผลการหายสูงกว่าอัตราการหายอาจจะอยู่ 99%
1: เกือบ100
0: เกือบ 100%
1: ครับ
0: อันที่2คือเราเสียเนื้อดีไปน้อยกว่า
1: อ๋อเหรอครับ
0: จะเห็นว่าอย่างเมื่อกี้เนี้ยนอกเหนือจากเราต้องโหวงรอบไปอีกครึ่งเซนแล้วต้องตัดสามเหลี่ยมออกไปเพื่อให้มันเย็บปิดได
1: ้
0: อันนี้จะเสียเนื้อดีน้อยกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะสวยกว่าแผลก็จะเล็กกว่าแล้วก็สวยกว่าสำหรับคนไข
1: ้แต่สำคัญสุดคือหายได้เกือบ
0: 100%
1: เป็นไงฮะโมสที่ว่าเนี่ย
0: เดี๋ยวเรามาดูกัน
1: ครับ
0: อย่างสมมุติว่าถ้าตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็งผิวหนังถูกไหมคะเวลาเราตัดเนี่ยแทนที่เราจะตัดทั้งหมดเราตัดแค่ตรงนี้1มิลโดยรอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการมาร์กตำแหน่งของการผ่าตัดเอาไว
1: ้
0: เพื่อให้เห็นได้ว่าเอ๊ะเนื้อมันอยู่ตรงไหน
1: ค
0: ือในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเรามองผิวของคนไข้เรามองไม่เห็นหรอกแต่อันนี้เขาทำสมมุติให้เห็นว่าถ้ามันมีมะเร็งผิวหนังเหลืออยู่
1: ตรงนี้นะฮะ
0: ใช่แต่ในความเป็นจริงเวลาเรามองบนเนื้อคนไข้เรามองไม่เห็นชิ้นเนื้อเนี่ยก็จะถูกเอาไปทำแผลออกไปให้เหมือนก้นถ้วยกระดาษรองขนมคัพเค้กใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปเขาก็จะเอาไปดูเรียงชิ้นว่าเอ๊ะมะเร็งผิวหนังมันไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะที่เหลืออยู
1: ่
0: อย่างสมมุติอันนี้เนี่ยเราสมมุติไว้ว่ามันมีที่ตรงชิ้นที่1ด้านตำแหน่งนี้อันนี้คือแมปที่เราเตรียมทำเอาไว
1: ้
0: เขาก็จะมีการเอาไปย้อมสีของแต่ละอันเพื่อที่จะมาร์กตำแหน่งนะคะซึ่งวิธีการย้อมสีก็แล้วแต่คราวนี้สมมุติว่าเรามาโฟกัสที่ตำแหน่งตรงที่มันมีเราก็จะพลิกด้านนี้ลงเนื่องจากด้านบนด้านนี้จะเป็นด้านที่ชิดกับผิวปกติของ คนไข้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นเนี่ยไปตัดเป็นชิ้นบางๆ
1: อ๋อแต่ตัดด้าน
0: จากด้านนอกก่อนเราเรียงจากด้านนอกสุดเข้ามาด้านในสุดตัดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเอาไปดูทางพยาธิ
1: จะตัดวิธีตัดเนี่ยต่างจากแบบดั้งเดิมใช่ไหม
0: เพราะอันนั้นเนี่ยเราใช้วิธีตัดแบบนี้ส่วนอันนี้เราใช้วิธีตัดเป็นเหมือนกับ
1: เป็น
0: แผ่นเหมือนกับทางแนวนอน
1: ทางแนวนอนจากด้านที่ติดผิวคนไข้
0: ใช่จากด้านที่ติดผิวคนไข้เพราะฉะนั้นเท่ากับเราดูขอบด้านข้างและขอบด้านล่างเนี่ย 100% แทนที่เราจะดูเป็นแบบชิ้นๆซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะเห็นแค่ประมาณสัก 0.1% ของเนื้อทั้งหมดที่ตรวจเท่านั้นเอง
1: แล้วก็ฝานไปเรื่อยๆแหละ
0: ใช่ค่ะคราวนี้พอสมมติเวลาเราเอาไปดูทางพยาธิเราเห็นว่าชิ้นตรงนี้มีเบอร์1มีมะเร็งเหลืออยู่นะเราก็จะมาร์กลงไปบนแมปว่าเนี่ยมีมะเร็งเหลืออยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาแมปอันนี้กลับไปที่ผิวของคนไข้อีกว่าอ๋อก้อนน่ะจริงๆมันอยู่ตรงนี้น่ะเราไม่ต้องไปยุ่งกับชิ้นที่2 3 4ละเราไปตัดเฉพาะตำแหน่งที่มันเหลือมะเร็งอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นเนื้อที่ถูกตัดออกไปก็จะน้อยมาก
1: แล้วชิ้นนี้ไปตรวจได้อีก
0: เอาไปตรวจอีก
1: หมดหรือยัง
0: หมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็กลับมาตัดเพิ่มในตำแหน่งนั้น
1: ก็จะเล็กลงไปอีก
0: ก็จะยิ่งเล็กลงไปอีกสมมุติว่าถ้าตัดแล้วอย่างนี้อย่างเช่นของอันนี้เฮ้ยยังเจอตรงนี้อีกนิดนึง
1: อ๋อมีขอบนี้
0: ขอบตรงนี้อีกนิดนึงก็ตัดเฉพาะตรงขอบตรงนี้อีกนิดเดียว
1: คุยมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากจะเห็นแล้วครับว่าวิธีการผ่าตัดด้วย Mohs Micrographic Surgery นั้นเป็นอย่างไรโชคดีที่วันนี้คุณหมอมีผ่าตัดด้วยวิธีนี้ด้วยเราจะตามไปดูกันในห้องผ่าตัดเลยครับ

0: Mr. Lawrence Montgomery. He's from New Jersey.
1: Hello.
2: Hello.
0: Would you mind if we narrate in Thai? Okay. We'll talk about your history first. คนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องมะเร็งผิวหนังที่ตำแหน่งตรงนี้ค่ะเห็นจุดตรงแถวนี้ไหมคะ
1: เล็กๆนี่เองนะ
0: เล็กๆอันนี้ค่ะ
3: หมายถึงว่าเขารู้ว่ามีที่เมืองไทยหรือว่าที
0: ่ตอนที่เขาอยู่ที่อเมริกา
3: อยู่ที่
0: คือคนไข้เพิ่ง travel มาที่เมืองไทยอยู่ในระหว่างการ travel ประมาณ vacation คราวนี้เนี่ยคุณหมอผิวหนังที่

0: อเมริกาเนี่ยก็บอกสงสัยเขาว่าอันเนี้ยเอ้ยมันเนื้อดูไม่ค่อยดีนะขอตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจคราวนี้เนี่ยในระหว่างที่เขาทราเวลมาอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอก็อีเมลผลมา บอกว่าอันเนี้ยเป็นมะเร็งผิวหนัง
1: รู้ตอนอยู่เมืองไทย
0: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยรู้ตัวตอนอยู่เมืองไทยแต่เนื่องจากคนไข้เนี่ยมีความรู้เรื่องการผ่าตัดMohs Micrographic Surgery อันนี้เป็นอย่างดีโดยที่ตัวคนไข้เองเนี่ยเคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วเมื่อประมาณสัก20ปีก่อน
1: โอ้ด้วยวิธีนี้
0: ด้วยวิธีนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าวิธีการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่คนต่างชาติทางประเทศตะวันตกที่เขามีคนเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะๆเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแบบน
1: ี้เขาชอบ
0: แล้วรู้ว่าใช่ค่ะแล้วรู้ว่าการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ให้อัตราการหายสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเตอร์มอนโกเมอรี่ก็พยายามที่จะหาหมอที่ผ่าให้ที่นี
1: ่อย่างนี้เองแต่ก็เป็นนิดเดียวนะฮะเล็กๆ
0: ใช่ค่ะตุ่มก็จะขนาดเล็ก
1: งั้นตรงนี้พร้อมที่จะผ่าตัดแล้ว
0: ใช่ค่ะคือตอนนี้เราทำความสะอาดบริเวณผิวหนังเรียบร้อยแล้วก็มีการฉีดยาชาบริเวณตรงตำแหน่งมะเร็งผิวหนังเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเคสกันเลย
1: แค่ฉีดยาชาตรงตำแหน่งนั้นใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่ะคนไข้ยังรู้สึกตัวตลอด
0: คนไข้รู้สึกตัวตลอดคือการผ่าตัดแบบนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคนไข้ไม่ต้องถูกดมยาสลบ
1: ร
0: ู้ตัวแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะคุยกับคนไข้ไปเรื่อย
1: ๆครับถ้างั้นระหว่างผ่าตัดผมขอสังเกตการในห้อง
0: ยินดีค่ะ
1: พูดคุยไปด้วย
0: Mr. Montgomery would you mind if he be observer during the operation
2: certainly not no problem
1: thank you

0: ราก็จะทำแมปลักษณะคล้ายๆลูกศรลักษณะแบบนี
1: ้แต่ความลึกนี่เราจะ
0: ความลึกก็น่าจะอยู่ที่ชั้นประมาณระดับหนังแท้เพราะว่ามะเร็งผิวหนังชนิดนี้จะอยู่แค่บนหนังกำพร้าลงมาไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตัดลึกเลยค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นขนมครกที่ลึก
0: ใช่เป็นตื้นๆเลย
1: ตื้นๆใช่ไหม
0: ตื้น
1: ๆครับ
0: Larry, I'm about to cut. If you feel any pain, just let me know, okay?
2: Okay, I will.
0: Okay. Do you feel any hurt here?

0: The tumor is out อันนี้ก็คือชิ้นเนื้อที่คิดว่าเป็นมะเร็งและเนื้อโดยรอบบริเวณที่เป็นมะเร็งอีก1มิลลิเมต
1: ร
0: อย่างที่บอกนะคะคือถ้าเทียบกับแผลผ่าตัดของคนไข้จะให้ดูก็จะเล็กมากเห็นไหมคะ
1: นี่เราคว้าลงไปลึกสักเท่าไหร่ฮะ
0: น่าจะสัก
1: ห้ามิล
0: หรือแค่นี้เองไม่ถึงเลยค่ะประมาณสัก1-2มิลเห็นไหมคะบางมาก
1: แล้วก็เมื่อกี้ทำในเวลาสัก10นาที
0: 5นาที
1: ได้ไม่ถึงเลยนะเร็วมากเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามชิ้นเนื้อไปดูวิธีการทำแบบกันดีกว่า
1: ครับ
0: อันนี้นี่ก็คือชิ้นเนื้อที่เราตัดออกมาแล้วนะคะนี่อย่างเมื่อกี้ที่เราดูกันเนี่ยจะเห็นว่าถ้าสังเกตดูดีๆคุณแอ๊ดจะเห็นว่ามันมีรอยบากเห็นไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตามบริเวณที่มาร์กเอาไว้นะคะคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือแมปที่เราคุยกันสำหรับของคนไข้จริงๆว่าเราเนี่ยได้ทำการผ่าตัดจุดนี้ไปเพราะถ้าสมมติว่าเราวางเนื้อผิดด้านเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการแมปเวลาที่เราอ่านชิ้นเนื้อได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของการวางเนื้อเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเห็นว่าหมอก็จะวาดรูปคล้ายๆกันอย่างนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ move เนื้ออันนี้เอาด้านที่มันอยู่2อันด้านบนวางไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: เห็นมั้ยคะ
1: ฮะ
0: นี่จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิ้นเนื้อเนี่ยบางมาก
1: ใช่ฮะ
0: แค่นี้เอง
1: พอดูอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: เล็กมาก
1: ไม่กี่มิลเองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะ1หรือ2มิล
0: ที่บอกเราจะตัดประมาณ1-2มิล
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยขอบส่วนที่เห็นเนี่ยเห็นมั้ยคะเราก็จะพยายามทำให้ด้านขอบตรงนี้ติดลงไปกับพื้นให้ได้หมด
1: ครับ
0: ด้านนี้ก็ติดไปเกือบหมดละเห็นไหมคะอันนี้คือถ้าเราตัดเนื้อออกมาดีพอเราก็จะต้องวางได้ค่อนข้างสนิท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นขอบโดยรอบ
1: การที่มันยิ่งแบนได้มากที่สุดเท่ากับเราจะ
0: เท่ากับเราจะยิ่งตรวจขอบกับด้านลึกได้มากง่ายที่สุด
1: ว่ามีมะเร็งอยู่ตรงนั้นไหมตรงขอบนั้นมีหรือไม่
0: เพราะความจำเป็นคือถ้าสมมติว่าเราตรวจเช็คขอบได้หมดว่าตรงนี้ไม่มีมะเร็งแล
1: ้
0: วแสดงว่าทั้งหมด 100% ทั้งด้านขอบและด้านก้นไม่มีมะเร็งเหลือ
1: ที่เราขุดเป็นหลุมลงไปตรงศีรษะของ
0: เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ยกยวงของมะเร็งออกไปเกลี้ยงแล
1: ้
0: วอันถึงอันนี้ถึงเป็นวิธีที่ทำให้อัตราการหายเนี่ยเยอะสุดเพราะเรามั่นใจได้ว่าเราผ่าออกไปได้จนเกือบหมดนี่เห็นไหมคะอันนี้จะเห็นคุณอาก็จะเห็นว่าเนี่ยโอ้ยขอบลงมาเลยเราไม่เห็นเนื้อสีเหลืองๆติดเลยไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งขอบและด้านก้นเนี่ยมันแบนลงไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมีการมาย้อมสีเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเราตัดอย่างเงี้ยโอเค2ขีด1ขีด1ขีดเกิดเวลาเราวางเกิดมันมีเนื้อสมมติ

0: ตรงนี้เป็นมะเร็งผิวหนังเราจะได้บอกว่ามันอยู่ระหว่างสีน้ำเงินกับแดง หรืออยู่ระหว่างแดงกับเขียวอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการมายอม
1: สีนี่ใช้สีทำงานฝีมือทั่วไปไหมสีโปสเตอร์สีอะไรหรือ
0: สีสำหรับการย้อมเนื้อโดยพิเศษ
1: มีกี่สีครับมีเขียว
0: คือจริงๆมันมี
1: คือ
0: จริงๆเราสั่งซื้อเซตสีเนี่ยจะมีได้หลายสี
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเซตจริงๆในการผ่าตัดโมใช้แค่สี่ห้าสีก็พอแล้วค่ะ
1: ครับตำแหน่งของสีคือจะใช้สีต่างกัน
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็คือจริงๆจะย้อมสียังไงก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องแมปอันเนี้ยกับอันเนี้ยให้เหมือนกันเป๊ะเพื่อที่เวลาที่เรากลับมาดูชิ้นเนื้ออีกทีนึงเน
1: ี่
0: ยเราจะได้รู้เห็นไหมคะถ้าสมมติว่าเราเจอเนื้อมะเร็งอยู่ระหว่างสีไหนกับสีไหนมันก็จะบอกได้ทันที
1: การแมปก็คือการระบุตำแหน่ง
0: ระบุตำแหน่งด้วยการตัดอย่างด้านนี้เป็นด้านที่มีขีด2ขีดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องย้อมแต่ในขณะที่ด้านที่เป็นขีดเดียวมันอาจจะซ้ำกันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเราย้อมไว้เวลาที่เนื้อพลิกไปพลิกมาเราก็รู้แน่ๆว่ามันอยู่ด้านไหนเสร็จปุ๊บพอเราเห็นเนื้อลักษณะแบบนี้ปุ๊บใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็จะมามาร์กแบบเดียวกันเลย
1: โดยใช้สีไม
0: ้เนี้ยตรงนี้ขอบด้านนี้ฉันทำ
1: สีน้ำเง
0: ินไว้ขอบด้านนี้ฉันทำสีแดงไว
1: ้
0: ขอบด้านนี้ฉันทำสีเขียวไว้อย่างเงี้ยเหมือนแบบเล่นระบายสี
1: นี่อุปกรณ์ระบายสีแบบ
0: จริงๆถ้าคุณอาสังเกตดูดีๆเรามีวิธีการไม่ให้
1: แต่ว่าเส้นที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ just in case เผื่อมีการซีล็
1: อ
0: กสมมุติว่าที่ถ้าซีล็อกเป็นถ้าซีล็อกแล้วเป็นแบบ
1: เป็นขาวดำ
0: ขาวดำหมด
1: สีไม่มีละ
0: สีไม่มีอันนี้จะเห็นว่าเราเขียนอันนี้ว่าบลูเป็นเส้นประ
1: ครับ
0: สีแดงเป็นเส้นทึ
1: บ
0: สีเขียวเป็นหยักหยัก
1: เส้นหยักหยัก
0: เพราะฉะนั้นคนที่สมมุติซีล็อกอันนี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นทางการเก็บหรือการสแกนเขาก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วตำแหน่งพวกนี้เรามาร์กกันคนละสีไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นสีเดียวกันไปหมด
1: อ๋ออย่างนี้เองโอ้โหป้องกันหลายชั้นมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการหลักในการป้องกันอย่างดีหลังจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นเนื้ออันนี้ไปให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาทำการฟรีซแล้วก็ตัด
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือชิ้นเนื้อที่เราได้ผ่านการหั่นแล้วก็ย้อมสีมาเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะชิ้นที่เป็นชิ้นที่เลเบลว่า A เนี่ยคือชิ้นที่อยู่นอกสุดเมื่อกี้ที่เราคุยกัน
1: ชิ้นที่คือติดที่ผิวของคนไข้
0: ติดที่ผิวของคนไข้ส่วนชิ้น E เนี่ยจะเป็นชิ้นที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่เข้ามาในใกล้เนื้อมะเร็งมากที่สุดคราวนี้เราก็จะจริงๆเวลาดูเนี่ยเราไล่ดูทุกชิ้นเพื่อที่จะได้มั่นใจแต่ถ้าสมมุติว่าชิ้นที่A คือชิ้นที่อยู่นอกสุดเนี่ยไม่เจอมะเร็งผิวหนังแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าหายสมมติถึงแม้เราอาจจะเจอที่ชิ้นที่ E อย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งชิ้นที่ E ควรจะเจ
0: อหรืออาจจะไม่เจอก็ได้ใช่ถ้าเราตัดมาใหญ่พออย่างเคสนี้เนี่ยค่ะเราเจอเนื้อมะเร็งผิวหนังที่เหลืออยู่ตรงชิ้นที่ E ตั้งแต่ดูที่เห็นละแต่เหลืออยู่นิดเดียวเหลืออยู่แบบแค่เป็นหย่อมเดี๋ยวจะให้คุณแอดดูเนี่ยเนื้อตรงที่เป็นรูปใบพัดตรงนี้ค่ะนิดเดียวมันอยู่ตรงมุมที่เป็นรอยบากของเนื้อพอดี
2: อ๋อตรงขอบ
0: ขอบที่มีรอยบากคุณแอดเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อที่เหมือนมีรอยขาดอยู่นิดนึงอันนี้คือตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว
1: ้
0: เราจะได้รู้
2: สีเข้มๆตรงนั้น
0: ใช่ตรงนั้นจะมีย้อมสีแดงเอาไว้แล้วเราก็เลยเอามามาร์กว่าเนี่ยอ๋อตำแหน่งนี้อยู่ตรงมุมสีแดงซึ่งเดี๋ยวเราแถวนี้เราไม่ต้องไปตัดละเราตัดแต่มุมสีแดงก็พ
1: อทีนี้ถ้าไล่ไปเรื่อย A
0: ใช่แล้วก็ไล่ไปจนเจอถึง A สมมุตินะคะแล้วก็ไล่ดูไปเมื่อกี้จริงๆหมอดูไปเรียบร้อยแล้วแต่จะเอาให้คุณแอดดูว่าถ้าดูตรงชิ้น A เนี่ยณตำแหน่งจุดเดียวกันมันก็ยังมีไอ้ก้อนเนื้อเหลืออยู่นิดนึงถ้าคุณแอดเห็นนี่ตรงนี้ตรงที่มันเป็นจุดสีน้ำเงินกระจายอยู่เห็นไหมคะนิดเดียวน้อยกว่าเมื่อกี้มากเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเหลือนิดนึงเดี๋ยวหมอจะตามไปตัดอันนี้ทิ้ง
2: อยู่ตรงขอบบนตรงนี
0: ้นิดเดียวใช่ค่ะ

0: โอ้จริงแล้วพอบอกเป็นมะเร็งผิวหนังนี่เราก็กลัวกลัวนะครับแต่พอดูการรักษาด้วยวิธีนี้แล้วก็สบายใจมั่นใจ
1: ดูคนไข้ก็ดูแฮปปี้ดีนะคะ
0: ใช่ฮะก็พาไปคุยไปได้
1: ใช่
0: แล้วก็เราก็มั่นใจด้วยวิธีโมสนี่คือเกือบ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคร
1: ับ
0: จ
1: ่
0: ายเที่ยวเวลากับรายการของเราแล้วถ้าเกิดมีอะไรอยากจะฝากเตือนคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เพื่อป้องกันไม่เป็นมะเร็งผิวหนังสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากเตือนว่าอะไร
1: ป้องกันแดดก็สำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีจุดอันไหนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าก็ควรจะมาพบแพทย์ผิวหนังเพื่อที่จะได้รีบรักษาได้อย่างทันท่วงที
0: อันนี้สำคัญที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยของเรานอกจากศิริราชแล้วมีที่ไหนไหม
1: มีทั้งหมด3ที่คือที่ศิริราชที่รามาธิบดีแล้วก็ที่สถาบันโรคผิวหนังค่ะ
0: ครับโมสนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำง่ายๆเลยนะครับสั้นๆขอบคุณอาจารย์มากนะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกที่เราจะไปดูกันในวันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นบนใบหน้าของเธอเลยจากนั้นไปพบกับโรคที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับชายคนนี้มีปัญหาเรื่องการนอนกรนส่วนเธอคนนี้ก็มีปัญหาในการนอนทั้งเขาและเธออาจเป็นโรคที่เสี่ยงถึงชีวิตได้เพราะอะไรต้องติดตามชมในรายการวันนี้ครับ

0: มาหาหมอเพราะว่ามันมีรอยดำที่หน้าค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือว่าเป็นฝ้าค่ะก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะฝั่งนี้จะเป็นมานานประมาณ3ปีแล้วก็จะชัดขึ้นประมาณ2ปีค่ะคิดเวลาเราทำงานต้องเจอคนเยอะๆค่ะแล้วก็เวลาเราไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแต่งหน้าเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะกลัวว่าเวลาทิ้งไว้นานๆแล้วกลัวมันจะเป็นโรคร้ายอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่กระหรือฝ้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเอื้อมดาวนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาหมอเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
0: ปรึกษาคุณหมอเรื่องที่มีไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือฝ้า
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอรบกวนส่องกระจกแล้วลองชี้ให้ดูนิดนึงว่าตรงจุดไหนที่คุณเอื้อมวนอยู่นะคะ
0: ตรงบริเวณนี
1: ้โอเคตรงที่เป็นบริเวณโหนกแก้มนะคะสองข้างค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นกระชนิดนึงที่เราเรียกมันว่ากระลึกค่ะเราจะเจอโรคลักษณะอย่างเงี้ยในคนเอเชียเยอะถ้าเป็นชื่อทางการแพทย์เราจะเรียกมันว่า Nevus of Hori
2: กระลึกกับไฝกับขี้แมลงวันอะไรอย่างงี้มันต่างกัน
1: ต่างกันค่ะต่างกันไฝเนี่ยมันจะเป็นจากเหมือนกับเซลล์ของเม็ดสีที่สร้างหรือว่าขยายขึ้นมาเยอะเป็นจำนวนมากๆกลุ่มพวกอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าเป็นเซลล์สร้างเม็ดสีที่มันอยู่ในชั้นลึกอยู่ใต้ผิวที่เกิดความผิดปกติขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระลักษณะแบบนี้จะรักษายากกว่ากระแบบอื่นคือกระชนิดนี้เนี่ยตำแหน่งที่เป็นประจำเนี่ยจะเป็นตามบริเวณโหนกแก้มค่ะจะเห็นเนี่ยลักษณะเนี้ยจะค่อนข้างชัดเจนคือเป็นจุดที่สีเข้มกว่ากระเม็ดอื่น
2: ๆคือกระสำหรับคนไทยนะหรือว่าคนเอเชียเนี่ยมันโดนแดดปุ๊บเกิดได้ง่ายอย่างนั้นไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคือจริงๆคนผิวยิ่งขาวยิ่งเกิดกระง่ายถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยฝรั่งที่ผิวขาวๆเนี่ยจะเห็นกระเป็นจุดขึ้นเต็มหน้าตั้งแต่เด็กๆ
2: น
1: ั่
2: นเขาง่ายกว่าน
1: ั่นเขาง่ายกว่าเรา
2: ผิวสีอย่างเรา
1: ใช่ในขณะที่อย่างของเราอย่างเงี้ยถ้าขึ้นกระตื้นๆส่วนใหญ่จะเกิดสัก 20-30 ขึ้นไปเกินวัยรุ่น
2: ถ้าฝรั่งจะเป็นกระที่
1: ค่อนข้างจะเหมือนเป็นกระแดดเหมือนเคยเห็นเด็กที่แบบขึ้นเป็นจุดกระ
2: ผ้
1: า
2: เต็มจมูก
1: เต็มตัวใช่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้น
2: อย่างนั้นจะไม่ใช่กระลึก
1: อย่างนั้นจะไม่ใช่กระลึกค่ะกระลึกจะเป็นลักษณะแบบอย่างนี
2: ้
1: ทางเลือกในการรักษานะคะน่าเสียดายที่มันมีอยู่แค่วิธีเดียวไม่มีออปชันอื่นให้เลือกคือการทำเลเซอร์เราต้องใช้เลเซอร์ชนิดที่สามารถกำจัดเซลล์เม็ดสีโดยเฉพาะได้ยิงลงไปตรงบริเวณที่มีเม็ดสีเพื่อทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีกระพวกนี้ก็จะหายไปได้
2: มันอยู่ลึกกว่าหรือไง
1: มันจะอยู่ค่อนข้างลึกมันอยู่ในชั้นประมาณหนังแท
2: ้ค่ะ
0: เพราะมันต้องใช้เวลาหรือว่าใช้เลเซอร์สักกี่ครั้งอะคะ
1: ถึงสำหรับกระลึกเนี่ยเป็นกลุ่มชนิดที่ค่อนข้างรักษายากเราอาจจะต้องทำเลเซอร์ประมาณสัก 3-5 ครั้งทุกๆ 1-2 เดือนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำมันจะค่อยๆจางลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด
0: แล้วมีโอกาสที่จะหายขาด
1: หายค่ะมีหายแบบเป็นผิวปกติเลยเรามีคนไข้ที่ทำจนหายเกลี้ยงหลายคนแล้วค่ะขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก็คือว่าเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตวงตำแหน่งที่เราจะยิงเลเซอร์กันบนใบหน้าของคุณเอื้อมดาวเสร็จแล้วเนี่ยคุณพยาบาลเนี่ยจะแปะยาชาจะใช้เวลาในการแปะยาชาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเพื่อทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นชา
2: ฉีดยาชาได้มั้ยฮะ
1: คือจริงๆจะฉีดก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแอร์สังเกตดูนะคะพื้นที่ของการเป็นเนี่ยจะใหญ
2: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าฉีดเนี่ยจะต้องฉีดเป็นพื้นที่เยอะมากมันอาจจะต้องใช้ยาชาปริมาณเยอะแล้วก็เจ็บถ้าสมมุติว่าเป็นกระหรือเป็นรอยโรคอะไรก็ตามที่กระจายอยู่ทั่วๆไปใบหน้าบนใบหน้าเนี่ยแต่ยาชาจะง่ายกว่า
2: อย่างกรณีคุณเอื้อมดาวอย่างแก้มฝั่งขวาเนี่ยนะ
1: ฮะ
2: เห็นมีหลายจุดหลายเม็ดของกระลึกเนี่ยต้องออกทั้งหมดไหมครับ
1: เรายิงทีเดียวเลยค่ะ
2: ยิงทีเดียวหลายจุดก็เลยเป็นบริเวณนี้
1: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นบริเวณที่อย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยเราจะยิงเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้าง
2: หรือฝั่งนี้ก็ต้องยิงท
1: ั้
2: งหมดไม่ใช่เม็ดใหญ่ๆเม็ดเดียวก่อนใช่ไหม
1: ย
2: ิง
1: ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรายิงทั้งหมดเลย
2: แล้วถ้าไม่ทำอย่างกรณีคุณเอื้อมดาวถ้าไม่เอาออกนี่จะมีผลเสียอะไรหรืออันตรายอะไรไหม
1: คือผลเสียในแง่ต่อสุขภาพเนี่ยไม่มีหรอกค่ะแต่ก็เป็นในแง่ของความสวยงามเพราะกระพวกนี้บางทีมันขยายมากขึ้นสีเข้มขึ้นเป็นจุดอื่นๆเพิ่มขึ้นได
2: ้แต่จะไม่พัฒนาไปเป็นอย่างอื่นมะเร็ง
1: ไม่ค่ะพวกนี้จะไม่กลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังอันนี้มั่นใจได้คือถ้าคิดว่าจะเก็บเอาไว้เพราะกลัวการทำเลเซอร์อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพอยู่แล้ว
2: อย่างคนที่ไปลองวิธีอื่นๆแล้วต้องมาหาคุณหมอทีหลังเนี่ยมีไหมฮะ
1: อาจจะมีพวกบางทีที่ใช้เลเซอร์ผิดประเภทในการยิงมา
2: อ๋อยังไงครับ
1: ใครอย่างเช่นสมมติว่ากลุ่ม โรคแบบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะต้องใช้เลเซอร์ที่กำจัดเม็ดสีโดยเฉพาะถึงจะได้บางคนก็ไปใช้เลเซอร์ประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมือนกับยิงไฟถ้าเอามายิงกระพวกอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ทำให้เกิดแผลเป็นมากขึ้น
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันลงไปลึกไม่ถึงตำแหน่งที่ตัวเม็ดสีอยู
2: ่เพื่อนอย่าคิดว่าไปยิงเลเซอร์แล้วรักษาได้บางทีอาจจะผิดประเภทของเลเซอร์
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลเซอร์ประเภทหนึ่งเนี่ยยิงได้ดีที่สุดกับรอยโรคบางอย่างเท่านั้นเอง
2: แล้วคนที่จะบอกได้ว่าเลเซอร์ไหนเหมาะกับชนิดไหน
1: ก็คือแพทย์ผิวหนังก็จะช่วยบอกได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่าไปยิงสุ่ม 4 สุ่ม 5ใช่ไหมฮะเห็นร้านไหนรับยิงเขาเป็นหมอหรือเปล่าก็ไม่รู้อีก

0: คุณหมอครับนี่เป็นการยิง
1: กระลึก
0: กระลึก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราต้องใส่แว่นขาวเลนแดงแบบนี้ด้วยหรอครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเลเซอร์อันนี้มันจะมีฤทธิ์ในการกำจัดเม็ดสีคราวนี้ในจอประสาทตาเราเนี่ยมีเซลล์เม็ดสีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรายิงไปเนี่ยมันก็ไปโดนเม็ดสีในจอประสาทตาทำให้ตาบอดได้เลยนะคะ
0: ถึงจะไม่ยิงมาโดยตรงแต่ว่าถ้าไปมองนี่ก็
1: ใช่ก็อาจจะโดนไปบ้างใช่ค่ะ
0: คนไข้คนนี้คือทายาชามาแล้ว
1: เรียบร้อยเมื่อกี้เราเช็ดยาชาออกยังเห็นวงที่เราตั้งใจจะยิงอยู่นะคะจะเริ่มแล้วนะคะโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะให้คุณแอดดูอย่างนี้อันนี้คือจุดที่เราบอกว่ายิงเสร็จปุ๊บแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาว
0: อ๋อใช่ฮะ
1: เห
0: ็
1: นไหมคะอ
0: ัน
1: นี้คือเซลล์เม็ดสีที่ถูกยิงไปเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้แต่ยิงเร็วมากเลยปั๊บปั๊บเอง
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปรับเครื่องแล้วก็ยิงตัวที่สอง
0: ต่างกันยังไงครับพลังงานหนึ่งกับสอง
1: อันนึงจะเป็นสำหรับยิงกระที่ลึกที่อยู่ตื้นกว่า
0: ครับ
1: อีกอันนึงจะเป็นตัวที่อยู่ลึกกว่าค่ะ
0: อ๋อลึกลงไปอีก
1: ลึกลงไปอีกเหมือนกับเรายิง2ชั้นจะรู้สึกแบบเสียงมันจะดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะเหมือนเสียงประทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะเสียงจะดังนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นเลเซอร์อีกตัวนึงเสียงจะดัง
0: ท่อที่ตามไปด้วยนี่คือท่ออะไรครับ
1: อันนี้คือที่ดูดควันค่ะ
0: อ๋อจะเกิดควันเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีอาจจะมีเป็นแบบเศษอะไรกระเด็นนิดหน่อย

0: เราจะเห็นว่าจุดที่มันเป็นสะเก็ดขาวๆเนี่ยเกิดจากการยิงเลเซอร์ตัวแรกส่วนจุดที่เป็นรอยเลือดออกเนี่ยมันเกิดจากการยิงเลเซอร์ตัวที่มันลงไปลึกมันก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดที่แตกได้นะคะทั้งสองข้างก็เราก็จะยิงตรงบริเวณที่เป็นทั้งกระโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นกระลึกของคนไข้นะคะ
1: นี่เห็นเป็นดำๆมันมีสะเก็ดอะไร
0: ใช่เพราะพวกนี้ก็คือเป็นตัวที่มันถูกทำลายไปนะคะคราวนี้สะเก็ดพวกนี้เนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มทายาแล้วก็24ชั่วโมงแรกอย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมออีกทีหลบแดดสุดๆนะคะ

มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะคือแบบว่านอนแล้วก็คือแล้วมีความรู้สึกว่านอนแล้วนอนมาเต็มที่ค่ะหนักสุดนี่เลยที่มหาหมอเนี่ยคือไม่สามารถนอนหลับได้ต้องลุกขึ้นนั่งหลับคือเหมือนกับว่าเราสำลักน้ำลายตัวเองเนี่ยพอสำลักน้ำลายตัวเองปุ๊บเราก็เด้งขึ้นมาแล้วก็คือจะฉี่ทีมากค่ะในแต่ละคืนนี่คือไม่ต่ำกว่า10ครั้งตื่นขึ้นมานี่รู้สึกแบบว่าเราอยากนอนต่อเรายังไม่อยากตื่นต่อให้เรานอนเป็น10ชั่วโมงแต่ก็เหมือนเราเพิ่งได้หลับเหมือนเราไม่ได้นอนมา 3-4 วันแบบทบๆๆกันเงี้ยค่ะคือแบบมันหดหายการนอนคือทำอะไรก็แล้วแต่คือง่วงตลอดเงี้ยค่ะแล้วพอไปทำงานอ่ะทำงานกับการขับรถก็คือถ้าไฟแดงแค่30วินาทีหนูสามารถหลับได้

0: คือถ้าหนูเป็นอะไรคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นเขาแบบเดือดร้อนหมดหรือเกิดหลับในเนี่ยหรือชนเสาไฟเนี่ยมันไม่ได้เจ็บแค่เราคนเดียวมันกระทบกระเทือนไปหมดอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาหาหมอคือหนูมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนในตอนคือค่ะคุณหมอคือบอกว่าณขณะกลก็สลับกับการหยุดหายใจเนี่ยค่ะ
1: หยุดยังไงครับ
0: คือมันเหมือนกับว่าเราสำลักน้ำลายปุ๊บแล้วมันก็นิ่งไปเลยประมาณ 3-4 วิเน
1: ี่
0: ยค่ะ
2: เป็นมานานเป็นมานาน
0: ประมาณที่หนักๆนี่คือภายในอาทิตย์เนี้ยค่ะหนักสุดคือว่าต้องตื่นมานั่งหลับไม่สามารถนอนได้ค่ะ
2: นอนไม่ได้เลย
0: ใช่
2: คือต้องนั่งเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
2: นอนหงายไม่ได้
0: ใช่ค่ะต้องนั่งพิงกำแพงหลับเอา
2: ทุกวันนี้นี่กลางวันนี่ง่วงนอนไหม
0: ง่วงค่ะแล้วเป็นปัญหาการทำงานนะเพราะว่าขับรถเมย์
3: ขับรถเมย์
2: เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างไหม
0: ยังค่ะแต่คือแบบว่ามัน
2: เกือบเลยไหม
0: มันแค่แบบง่วงนะขณะที่แบบไฟแดงหนูสามารถหลับได้ค่ะ
2: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมงนะ
0: ก็เลิกงานก็ประมาณตีหนึ่งตื่นก็ประมาณ10 โมงเช้าแต่พอตื่นมาแล้วมันรู้สึกเหมือนเราอยากนอนอีกมันยังเหมือนกับว่าเหมือนเราไม่ได้นอนตอนคืนไง
2: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
0: ก็มีภูมิแพ้อย่างเดียวค่ะ
2: มีภูมิแพ้อย่างเดียวแล้วก็พ่นยารักษาอะไรบ้างไหม
0: กินทานยาเม็ดนะคะ
2: อย
0: ่างเดียวค่ะ
2: แล้วน้ำหนักเป็นไงบ้างขึ้น
0: น้ำหนักก็มันขึ้นไวกว่าปกติค่ะ
2: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรไม่มีนะ
0: ไม่ค่ะ
2: บุหรี่อะไรก็ไม่มีนะโอเค
3: เท่าที่ฟังมาดูคืออาการเขาไม่หยุดหายใจเขาแล้วเขารู้เองด้วยว่าเหมือนสำลักน้ำลายหยุดหายใจอย่างนี้อาการระดับไหน
2: ก็ดูค่อนข้างเนี่ยง่วงนอนผิดปกติมากนะซึ่งเราต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องวินิจฉัยให้ถูกเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจนะเรียนเชิญตรงนู้นนิดนึง
3: เชิญเลยครับ
2: ก็หายใจโล่งดีไหมตอนนี้หายใจโล่งไหม
0: ไม่ค่ะ
2: ขออนุญาตหน้าผ่านครับโอ้ต่อมทอนซิลโตหน่อยนะสองข้างเลยแต่ว่าข้างนี้ข้างนี้
3: จะข้างซ้าย
2: โตกว่า
3: โตกว่า
2: คือในกรณีของคุณสุภารัตน์นะก็หนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของภูมิแพ้สองน้ำหนักก็จะเยอะไปหน่อยหนึ่งสามก็ต่อมทอนซิลเมื่อกี้ที่ดูก็โต
3: ครบเลย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางเดินหายใจนี่มันก็น่าจะแคบค่อนข้างแน่นอนขั้นต่อไปเนี่ยเราคงต้องวินิจฉัยนิดนึงว่านอนกรนเนี่ยมันมีขาดออกซิเจนด้วยป่ะซึ่งเราต้องอาศัยการวัดละนะว่ามีหยุดหายใจด้วยไหมมีขึ้นสมองคุณภาพการนอนเป็นยังไงเพื่อเราจะได้วางแผนการรักษา
0: okay.
2: นะว่าเราจะใช้เครื่องมือหรือว่าเราจะต้องทำผ่าตัดอะไรพวกนี้ไหมเราก็ต้องดูต่อไป
3: โดยการส่งไปสลิปเทส
2: ทดสอบการนอนนะครับ
0: okay.

0: ผลมาแล้วครับหลังจากสลิปเทส
1: คุณสุภารัตน์ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจอะไรมากนะคืนที่ตรวจเนี่ยนอนหลับไหมนอนหลับไหม
2: นอนค่ะแล้วก็มีตื่นเข้าน้ำฟรีครั้ง
1: โอเคคือที่เราตรวจออกมาเนี่ยในคืนนั้นนะครับทั้งคืนเนี่ยตั้งแต่นอนตั้งแต่3ทุ่มกว่าถึงตีห้าเนี่ยของคุณสุภารัตน์เนี่ยมีหยุดหายใจนะตอนนอนประมาณ 1,000 กว่าครั้ง
2: โหตกใจกับผลการตรวจที่ได้รับออกมาว่าคือแทบจะทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนคือมันหยุดหายใจไปทั้งหมดถ้าเฉลี่ยเป็นในชั่วโมงก็168ครั้งใน1ชั่วโมงถ้าทั้งคืนก็พันกว่าครั้งตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบคิดว่าแบบชั่วโมงละครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าผลออกมาจะแบบเกินความคาดหมาย
0: 1,100 ครั้ง
1: ทั้งคืนนะแล้วเราก็คิดเป็นต่อชั่วโมงที่หลับเนี่ย168ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งก็อาจจะเป็นคนไข้ที่ในรอบหลายปีหมอก็จะได้เจอหน่อยนึงว่ามันหยุดคืนนึงเป็นพันครั้งนะ
0: หยุดหายใจเป็นพันครั้ง
1: แล้วออกซิเจนเนี่ยคนปกตินะไม่ควรจะต่ำกว่า90นะควรจะ90กว่าเกือบ100ด้วยซ้ำไปนะของคุณสุภารัตน์เนี่ยตอนนอนเนี่ยจะพบว่าบางช่วงเนี่ยมันต่ำเหลือแค่ 38%คือหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของร่างกายเลย
0: ส่งผลอะไรครับอาจารย
1: ์คือตรงนี้ก็คืออันตรายคืออาการก็ชัดเจนอยู่แล้วมันจะง่วงมากหรืออ่อนเพลียอนาคตนี่อัตราการเสียชีวิตจากก่อนวัยอันควรนะของงานวิจัยต่างประเทศเนี่ยถ้าหยุดหายใจเกิน30ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเมื่อเทียบกับคนปกตินะคนที่หยุดหายใจบ่อยเกิน30ครั้งเนี่ยอัตราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็คือจะมากขึ้นชัดเจน
2: ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงมาตื่นมาแล้วเหมือนกับว่าเราเพิ่งตื่นนอนแท้ๆแต่กลับว่าเหมือนเราอยากนอนต่อเนี่ยพอรู้ผลการนอนมาสลีปเทสมาก็แบบสึกตกใจอ่ะนี่คือสิ่งที่เราแบบละทิ้งไม่แบบไม่ใส่ใจกับชีวิตของเราเอง
1: จริงๆถ้าเรารักษานะรักษาได
0: ้รักษาได้ใช่ไหมคร
1: ับ ข่าวดีคือรักษาได
0: ้
1: ถ้ารักษาได้ดีถ้ารักษาได้ดีก็อายุก็ยืนเหมือนกับคนอื่น
0: ๆปกติได
1: ้อันนั้นนี่คือข่าวดีนะครับ วิธีหนึ่งในนั้นเนี่ยวิธีที่มาตรฐานที่สุดก็คือการใช้เครื่องคล้ายๆว่าให้ช่วยหายใจตอนนอนป
0: ้
1: องกันหยุดเป็นแบบอัดลมเข้าไปเพื่อไม่ให้หยุดหายใจให้ทางเดินหายใจมันกว้างหน่อยมันไม่อุดกั้นนะฮะก็เหมือนเราใส่หน้ากากเนี้ยตอนนอนนะซึ่งรู้สึกผมจะให้ทดลองไปใช้อยู่สักช่วงหนึ่งนะที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะ
2: วันแรกที่ใช้เครื่องเนี่ยนอนตั้งแต่2ทุ่มตื่นมา10โมงเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเหมือนคนละคนเหมือนแบบเหมือนเรานอนไปใช้เวลานอนนานมากในคืนนั้น
0: อ
2: ่ะคือนอนไม่ได้ปวดเข้าห้องน้ำเลยไม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวคือนอนยาวเลยตื่นมาคือสดชื่นและณวันนั้นวันทั้งวันทำงานก็คือไม่ได้มีความง่วงเลย
1: ก็คือเหมือนชีวิตมีความสุขขึ้นชัดเจนเลย
2: ใช่
1: คือเหมือนกับว่ามันมีพลังอะไรในชีวิตกลับมา
2: คือแค่การนอนใช่ค
1: ่
2: ะ
1: นะซึ่งเราก็เจอได้อยู่เรื่อยๆนะแต่นี้กรณีของคุณสุภารัตน์นี้จะเป็นลักษณะที่กลุ่มที่โชคดีที่ใช้เครื่องได้ด้วยแล้วก็ตอบสนองได้ด
0: ีอ๋อเยี่ยมโชคดีมากเลย
2: ใช่อ
1: ย่างนี้ก็การรักษาเนี่ยเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเนี่ยเรามาถูกทางแล้วแน่นอนได้สัมผัสได้ด้วยตัวเองว่ามันดีขึ้นจริงนะมันไม่ใช่ว่ามันอุปทานอะไรเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นก็อยากจะให้ข้อที่1ก็คือใช้เครื่องไปเรื่อยๆเพราะเป็นรุนแรงมากอย่างที่เมื่อกี้เราบอกข้อที่2ก็คืออาจจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็อย่าอดนอนนะครับแล้วก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าติดตามว่ามีผลข้างเคียงหรือว่าสุขภาพมันยังดีขึ้น
0: อ
1: ยู่ได้ดีตลอดไหมมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามันมีปัญหาเราจะได้แก้ไขคือโดยสถิติแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้น่าจะเยอะมากนะเยอะแบบที่เรียกว่าไม่น้อยกว่าเบาหวานเนี่ยอย่างน้อยก็10-20%ของประชากรก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเขายังค่อนข้างใหม่อ่ะแล้วก็ไม่รู้
0: ง่วงกลางวันชิน
1: คือจริงๆคือไม่รู้มากกว่
0: า
1: คือถ้ารู้แล้วก็รักษาเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกแตกต่างแล้วก็บางคนก็บอกก็น่าจะรักษามาตั้งนานแล้วนะทำไมเพิ่งรู้ก็มี
0: และกรณีของคุณสุภารัตน์นี่ครับทางเลือกก็คือมีอันนี้อันเดียวเลยไหมครับใช้เครื่องช่วยหายใจ
1: คืออันนี้ก็จะเป็นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งก็โอเคก็ใช้แล้วมันก็ได้ผลอยู่นะแต่ในกรณีที่บางคนก็เห็นแล้วไม่สะดวกจริงแล้วก็รู้สึกบางคนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะ
0: ใช้ได้
1: ใช้แล้วจะรู้สึกสบายก็จะมีบางคนนะที่รู้สึกว่าอาจจะไม่สะดวกหรือไม่ได้มีความสุขเต็มที่นักกับการใช้เครื่องเราก็ต้องมาตรวจดูว่าสรีระเนี่ยเขาเหมาะที่จะทางเลือกอื่นไห
0: ม
1: เช่นอย่างกรณีคุณสุภารัตน์เนี่ยอาจจะมีเรื่องต่อมทันซินโตซึ่งตรงเนี้ยถ้าเอาต่อมทันซินออกปุ๊บหลายๆคนก็จะรู้สึกดีขึ้นนะอาจจะรู้สึกคล้ายๆกัน
0: คืออยู่ๆแบบมันโตเองหรือว่ามันเป็นโรคประจำตัวหรือยังไงครับ
1: คือส่วนใหญ่มันเป็นมานานละช่วงที่ต่อมทันซินโตมากๆก็คือจะช่วงประมาณเด็กประถมคือบางทีติดเชื้อบ่อยๆหรือว่ามีภูมิแพ้มีอะไรตั้งแต่ตอนเด็กๆนะพอส่วนใหญ่พอโตขึ้น8ขวบ10ขวบเนี่ยมันก็จะยุบลงไปทีนี้หลายๆคนเนี่ยมันติดเชื้ออยู่เรื่อยๆมันก็โตแล้วมันก็ค้างไว
0: ้
1: นะแล้วบางคนก็ติดเชื้อบ่อยหรือบางคนก็อาจจะแค่โตเฉย

0: ก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆเนี่ยมันไม่ยุบไม่ยอมยุบมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นกระทันหันนะมันก็เป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นเพียงแต่มันไม่ยุบมันก็เลยค้างมาเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี
1: ้ประกอบกับน้ำหนักมากขึ้นด้วย
0: น้ำหนักก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับต่อมทอนซิลแต่ว่าแต่ทั้ง2 อย่างเนี่ยมันก็จะผสมให้ทางเดินหายใจแคบลิ้นโตไขมันเยอะทางเดินหายใจก็จะแคบหยุดหายใจก็จะเป็นมากขึ้น
1: แสดงว่าเราต้องใส่ใจตัวเราเองพอสมควรเนาะ
2: ต้องพยายามลดน้ำหนัก
1: ทำได้ไหมครับ
2: ได้ก็ชีวิตเราหลังจากที่ได้รับการแนะนำจากคุณหมอเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมากตื่นเช้าแรกหลังจากที่ได้ทดลองคือแบบเหมือนหูเหมือนเรานอนเป็นเวลา 3-4 คืนเงี้ยรู้สึกดีกับการตื่นนอนเช้านั้นมากคือแบบไม่รู้สึกแบบนี้มานานมากชีวิตก็รู้สึกแบบมีความสุขขึ้นการทำงานก็แบบไม่เครียดไม่แบบไม่ซีเรียสอะไรอ่ะ

0: มาหาหมอก็เพราะว่ามีอาการกลนแบบกั้นหายใจนอนๆแล้วหยุดหายใจแล้วก็กลนดังขึ้นมาเลยแบบเหมือนกับจะขาดใจครับมันเหมือนก็หายใจไม่ออกฮะเวลานอนก็คลอกขึ้นมาดังๆอย่างเงี้ยครับก็จะรู้สึกแบบนอนไม่สบายฮะแล้วหัวสมองก็ตื่นมาก็จะตื้อๆสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือใช้ได้เลยก็มีความรู้สึกว่าจำอะไรก็แม่นพอเป็นลักษณะเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยผมจำอะไรยากมากเลยไม่ได้คำศัพท์บางคำเนี่ยยังจำนานมากเลยกว่าจะจำได้ความดันอะไรก็ขึ้นมาเยอะนะครับฮะก็รู้สึกไม่ดีละก็เลยต้องมาหาหมอพอผมมาหาหมอผมก็รักษาทีละขั้นตอนเลยนะครับขั้นแรกคุณหมอก็ใช้วิธีใช้ยาหยอดเพื่อให้โพรงจมูกที่ผมบวมเนี่ยหดแต่ไม่ได้ผลคุณหมอก็เลยบอกอันนั้นงั้นใช้วิธีที่โพรงจมูกให้มันกว้างขึ้นพอที่โพรงจมูกก็ดีขึ้นแต่ว่าอาการกลนก็ยังแย่อยู่ก็ยังมีอยู
1: ่อาจารย์ครับนี่เป็นคลินิกนอนกลใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าพี่เขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุกินก๋วยเตี๋ยวแล้วสะดุดเรามาจิ้มฟันทิ่มจมูกไม่ใช่ใช่ไหม
2: ครับไม่ใช่ฮะกำลังจะส่องกล้องแล้วก็อันนี้ที่เป็นไม้พันสำลีนี่เพื่อใส่ยาชาเข้าไป
1: เป็นไม้พันสำลีข้างใน
2: เพื่อใส่ยาชาขอโทษทีนะเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยฮะเราพ่นยาแล้วเราก็ชุบยาชาใส่เข้าไปเพราะว่าระหว่างรอยาชามันจะได้ค้างอยู่ในจมูกได้นะครับ
1: ยาชาเข้าจมูกเพื่อเราจะส่องกล้องเข้าไป
2: ใช่
1: เสียงมันจะเจ็บหน่อย
2: ใช่ก็อย่างกรณีของคุณนินทพันธ์เนี่ยก็เพิ่งหลังรักษาโดยการใช้ความถี่วิทยุในจมูกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มาส่องดูเพื่อที่จะดูว่าหลังผ่าตัดแผลเป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้อัปเดตอาการ
2: ก็ติดตามดูว่ามีแผลเป็นยังไง
1: follow up กันนั่นเองนะครับส่องเข้าไปแผลโอ้นี่แดงๆนี่คืออ
2: ันนี้ก็มีฉันจะมีน้ำมูกหน่อยนึงนะเดี๋ยวผมคงจะต้องดูดออกจะดูดน้ำมูกตรงนี้ออกให้คนไข้สบายขึ้น
1: ทำดูแล้วนะครับ
2: โทษนะครับ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหไอ้ขาวๆข้างในคืออะไร
2: ก็คือเป็นคราบน้ำมูกคนน้ำเหลืองนะฮะ
1: ดูดเพื่ออะไรครับอันนี
2: ้ก็จะทำให้ทำความสะอาดนะฮะแล้วก็คนไข้ก็จะหายใจโล่งขึ้นโอเค
1: คือพี่ตอนพี่ก็มารักษานี่รักษาจากอาการนอนกลน
2: คือตอนแรก
1: หรือ
2: คุณนินทพันธ์ก็จะมีเรื่องของนอนกลนแล้วคัดจมูกคล้ายๆกับคนไข้รายเมื่อกี้นิดหนึ่งนะฮะทีนี้พอคัดจมูกแล้วพ่นยามันก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าเราจะไปพ่นยาไปตลอดไปมันก็อาจจะได้ผลไม่ค่อยดีมากนะนะเราก็มีทางเลือกการรักษาโดยการใช้ขึ้นความถี่วิทยุในจมูกนะครับซึ่งก็เป็นการใช้พลังงานผ่านเข็มชนิดพิเศษเข้าไปเพื่อจะจี้เยื่อบุตรงเมื่อกี้ให้มันยุบลงไป
1: ให้มันหดลงไป
2: ใช่คนที่ได้ผลดีนะก็5ปี6ปีแล้วทำไปทีเดียวก็ยังมีคนที่ส่วนหนึ่งประมาณ 20% นะอย่างกรณีของคุณนินทพันธ์หรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีทำไปหลายๆปีละอยากจะทำซ้ำเพราะว่ามันเริ่มกลับมา
1: คุณพี่ตอนนอนนอนกลนเยอะไหมครับ
0: ก็ครั้งแรกก็เยอะครับ
1: เยอะขนาดไหนมันดังยังไง
0: คือแบบกลนแล้วแบบหยุดหายใจครับ
1: โดนสลิปเคสเรียบร้อย
0: ครับผมนอนก็กั้นหายใจไปแล้วก็หายใจทีเดียวดังๆอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมันมีผลอะไรบ้างครับเวลาเราหยุดหายใจเงี้ยมันมีผลยังไงครับอาจารย
2: ์ผลที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือไม่นับรบกวนคนอื่นนะคือตัวเองหนึ่งก็อาจจะหลับได้ไม่ลึกพอถ้าหยุดหายใจเพราะว่าออกซิเจนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นก็อาจจะ
1: เพลีย
2: รู้สึกว่าเหลือนหลับไม่เต็มที
1: ่เป็นไม่พี่
2: รู้สึกว่าไม่สดชื่น
0: เป็นครับ
1: เป็นงั้นเลยครับ
0: ครับ
1: เป็นมานานหรือยังพี่
0: เป็นมานานครับเพราะอาจารย์รักษามาก็ดีขึ้นเป็นตามลำดับนะครับ
2: ครับนะแล้วในระยะยาวก็อาจจะมีผลข้างเคียงถ้าไม่ได้รักษานะฮะเช่นคือถ้าเกิดนอนไม่ดีมันเรื้อรังเนี่ยมันก็ร่างกายก็สะสมความอ่อนเพลียความดันอีกหน่อยก็ขึ้นนะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันสูงโรคอย่างอื่นด้วยมีผลต่อหลายๆอย่างตามมา
1: เพราะฉะนั้นแค่นอนกรนอย่ามองข้าม
2: นอนกลนี่ก็เป็นสัญญาณของการที่ทางเดินหายใจมันน่าจะแคบนะแล้วมันก็อาจจะอันตรายมากน้อยก็แล้วแต่มันเป็นเยอะเป็นน้อยมีหยุดหายใจด้วยหรือเปล่า
0: ทีนี้ทางที่บ้านนะครับที่บ้านภรรยาว่าไงครับคือก็ดีขึ้นตามลำดับคือครั้งล่าสุดนี่แฟนบอกว่าถ้าผมนอนหมอนสูงเนี่ยจะกลนิดเดียวเองซึ่งไม่รบกวนเขาเลยก็ให้ผลดีฮะ
1: ทุกวันนี้แฮปปี้ไหมพี่รักษาไปแล้ว
0: ดีฮะผมพอใจ
1: ครับใครเป็นคนจี้ให้อาจารย์จี้ให้อ่ะ
2: ก็มีการจี้แล้วใส่เครื่องมือด้วย
0: ใส่ตัว
2: ฟันด้วย
0: ตัวฟันด้วย
2: ใส่เครื่องมือ
1: เอ้าทำไมมี2ออปชันนะครับ
2: ก็จมูกแล้วก็แก้ส่วนจมูกส่วนคอแล้วก็แก้ส่วนคอ
1: กัดฟันนะ
2: เป็นเครื่องมือในช่องปากเครื่องมือในช่องปาก
1: เพื่ออะไรรักษาอะไรคร
2: ับ ป้องกันลิ้นตก
1: คือจมูกหายใจคือลมเข้าทางจมูกกับปากจมูกเข้าไปปุ๊บอาจารย์จี้ให้มันลดลงให้ช่องมันโล่งมากขึ้นลมโฟลว์มากขึ้นไหลได้ดีมากขึ้นปุ๊บพอถึงในช่องปากปุ๊บเอาที่
2: เครื่องมือ
1: เข้าไป
2: ก็คือจะเวลานอนเนี่ยลิ้นจะไม่ตกนะลิ้นไม่ตก
0: ลักษณะคางก็จะยืดออกมานิดนึง
1: ยังไงพี่ลองทำหน้าโอ้หน้าแบบนี
0: ้
3: ผิวขนาดเหมือนคนแก่ไป
0: ตอนนี้หน่อย
1: แต่แฮปปี้ดี
0: ดีฮะ
1: รักษาแล้วเยี่ยมเลย
0: เยี่ยมฮะตัวกัดฟันเนี่ยพอกัดแล้วเนี่ยมันเปิดทางเดินหายใจผมตอนแรกเขาก็ปรับอยู่หลายครั้งเหมือนกันในที่สุดก็ดีครับมีความรู้สึกว่าแบบเวลานอนแล้วแบบมันไม่อึดอัดนะครับแล้วคุณหมอก็มายิงโพรงจมูกเพิ่มอีกก็จมูกโล่งแล้วก็คอลงก็เลยทั้งสองอย่างร่วมกันก็เลยสบายนะตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเยอะเลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องรามาชาแนลช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการกันเยอะๆนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์2ท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์ภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะFacebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยกับ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thai 2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11 นาฬิกาเข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และ YouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะใครให้ปลอดภัยไว้ก่อนใครคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารใหญ่ให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th

0: เอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: มีหลายชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกามาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการตรวจครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาจึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
2: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บๆตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมาก

0: วันหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพันธุ์ขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพันธุ์ขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพันธุ์ของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยนะครับ
1: นะครับค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
2: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกากำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้อะคะ
0: อ๋อใช่เห็นอาจารย์กันในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนยึดอาหารหกที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไตนะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาได
1: ้
0: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาโดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาแย่ลงได้นะครับ
1: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยคนที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
0: จริงๆเกาต์ได้มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกฎมีความผิดปกติในการเปลี่ยนกฎพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุมอาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั
0: ้ยที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภท
1: อ๋อค่ะ
0: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้อ่ะครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์ทุกอย่างนะครับผักที่มันมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
1: ้
0: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาเท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์นวลค่ะ
2: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได
1: ้
0: นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดลูกนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได
1: ้
0: นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของเกาเนี่ยสะสมข้อในร่างกายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มักที่เจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ากับข้อนิ้วมือ
1: นะ
0: ข
1: ้อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
0: ครับเพราะนั้น

0: ทุกนิ้วที่มีการสะสมของโพลีคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้ละครับต
1: ้
0: องอยู่อย่างนั้นไปเลย
1: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้หรอคะผ่าตัดรักษา
0: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะครับ
1: ฟังมาเนี่ยมี2เรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่า1เกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หาย2โรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็น2ความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
0: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านนี่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัวนี้คือหายนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูเลยระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
1: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นได้ครับ
1: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
0: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาไหมคะ
2: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นเงี้ยค่ะ
0: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาเพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนละว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาจริงๆก็คือระดับเกิน8 9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ 5-10นะครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะ
0: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้งหรือเปล่า
1: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
0: น่าจะปลายนิ้วเท้าต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีแล้วมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องโรคระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้อันนี้ก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
1: ค่ะคุณวรมาพบแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมคุณประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วค่ะแชร์ทั่วโลกขอบคุณมากค่ะช่วยกันแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกศแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดี

0: ดีค่ะนะคะคำถามของคุณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไม้ถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไม้เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสไหมคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์นวลค่ะ
1: เคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
1: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะแยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้แต่ว่าอันเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยคือก็อาจจะต้องใส่แมสนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
0: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ำแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เราเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติดทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10วันพร้อมๆกันเลยละกันใช่ไหมคะ
1: แต่ว่ากักตัวคือว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
1: คือจากประวัติใช่ไหมคะมีแค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
0: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมนะคะหรือว่ามีปัสสาวะ
2: แข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเรียกว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทำให้หลังเราดูค่อมนิดนิดนะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดนะว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยก็อาจจะสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าทรุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็คิดว่าอาจจะสุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนะนะครับร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจมวลกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรคกระดูกพรุนนะครับเวลาที่มีภาวะกระดูกพรุนโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยย
0: ุ
2: บก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพรุนระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพรุนเนี่ย อีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
0: ค่ะงั้นแนะนำคุณวรรณาว่าควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับตรวจมวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพรุนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
0: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ70ปัสสาวะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตอะไร
1: ต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะเนี่ยแหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อละหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
0: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะมัน
1: เอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
0: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
1: ใช่ไหมคะ

0: อาจจะต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปรผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
1: ค่ะ
0: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
1: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณเนาะคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
2: อ๋อครับยาเคมีบำบัดนะครับก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้ก็จะเยอะขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
1: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะ
0: เด่นๆนะคะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมีเจ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียงแหบร่วมด้วยก
1: ็
0: แสดงว
1: ่
0: าอาจจะมีการต่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะ
1: คะ
0: ซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำมูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ำมูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกไหลลงคอก็ทำให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีอาการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลองโควิดอันนี้เดี๋ยวอันนี้แล้วแต่คนอีกนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการเยอะนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการของลองโควิดได้เยอะกว่านะคะกับเทียบกับคนที่อาการน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาการลองโควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู่แล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือต้องลองดูไประยะนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเราประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายในที่บอกว่าอาจจะมี
0: เชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละนะคะไข้หวัดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ในบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทำให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะเขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามาก

0: ค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอและหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
1: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
0: อายุเท่าไหร่นะครับ67ปีค่ะ67ปี
1: โอเคครับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนำว่าอาจจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่า มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวดช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของตัวเองว่ามีอาการร้อนไห
0: ม
1: นะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู
0: ่
1: นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าอันนึงที่คุณหมอกลัวที่สุดก็คือภาวะการติดเชื้อของข้อเข่านะครับอาจจะทำให้มีอาการปวดเจ็บงอเข่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือรักษาช้าเนี่ยโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อของข้อเข่าก็จะถูกเชื้อโรคทำลายไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับคืนกลับเหมือนเดิมได้นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนะครับ
0: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
2: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจ ATK ก่อน
0: นะคะไม่แน่นะไม่แน่
2: ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่าเอ๊ะมีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆนี่นะคะต่อมาก็คือว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อที่จะให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
0: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านนึงค่ะคุณเลมอนค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว่าจมูกฝั่งขวาคดค่ะฝั่งขวาคดนะจะรู้สึกแน่นๆแล้วก็บวมช่วง19นาฬิกามีอาการระคายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหมคะ
2: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะเป็นเอียงไปข้างนึงเนี่ยนะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะ
0: ผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะ ผนังจมูกก
2: ็ผ่าได้ค่ะคือว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทำให้รูจมูกค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจ

0: ไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะแนะนําว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
1: แล้ว
0: ส่วน
1: ถ้
0: ย
1: า
0: าที่จะให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ็
1: แนะนำได้ไหมคะ
0: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยพ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตอะค่ะมันจะเป็นแค่แก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็จะช่วยได้บ้างระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองกระดูกพรุนหมอจะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับคุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ป่านคะ
2: ครับก็จริงๆยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือออกฤทธิ์ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกมีทั้งรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพรุนเยอะแล้วนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรไหมเราเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าอาจจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของกรามกระดูกกรามอักเสบนะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับจะยังไงก็อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนอาจจะเกิดสักคนหนึ่งนะครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
0: ค่ะคือถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
1: ไม่
0: มีนะคะ
1: ไม่เคยใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาหาคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือเวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบเวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
1: ลุก
0: ตื่นขึ้นมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจด้วยเริ่มด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าอันนั้นคือเป็น สิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลเสียหรือว่า

0: เราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่ะเหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนหลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีง่วงทั้งวัน
1: เลยเลยทั้งวันไม่สดชื่น
0: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คือเป็นการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรงค่ะของการนอนกรนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อนอย่างเงี้ยค่ะดูก่อนว่ามันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะมียาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
2: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บคล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
1: ก็ไม่เจ็บมากค่ะ
2: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในข้อเท่านั้นเองนะครับคุณหมออาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะคำถามของคุณพบอุไรไม่แน่ใจนะคือคุณพบอุไรอายุ62ปีสูง163น้ำหนัก53มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ท้องอืดมากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหรอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยจะถามว่าไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5มื้อได้ไหมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นวลเรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
2: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่านะครับพอดีหมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรงนะครับ
1: ค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
0: คือตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีแค่เป็นช่วงปัจจุบันถูกไหมคะไม่ได้มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าอาจจะมีคนที่โอเคหายก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบเป็นตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หายอันนี้คือต้องเก็บข้อมูลต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะปัจจุบันนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
1: คือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปี2ปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะคุณกนกจันทร์ถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5 L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัดชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัว

0: ควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
1: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
0: กระดูกทับเส้น L45 ใส่เหล็ก2ข้อ
1: ถ้าเป็นถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
0: อ๋อกระดูกซุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L
1: L45 น่าจะ L น่าจะเป็นที่หลัง
0: อ๋อที่หลังโอเค
1: งั้นอนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขออภัยค่ะ
1: นิ้วเท้าโอเคครับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องดูว่าอาการอันที่หนึ่งอาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาทบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ
0: ขออภัยค่ะ
1: ครับ
0: คุณกนกจันตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการชาที่นิ้วชี้
1: น่าจะเป็นที่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขาอักเสบแค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู
0: ่
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินนานๆจะช้ามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดร้าวชาชามากขึ้นพอพักการยกอาจดีขึ้นนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับถ้าเรากลัวโควิดถ้าสักอาทิตย์นึงอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมันแย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
0: ถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมักจะแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดน้ำมูกครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
2: ค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบนะคะที่ทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้องสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทำให้กระตุ้นให้มีอาการอักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทำให้มีอาการกำเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษานะคะก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ลองทานยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมอาการได้ค่ะ
0: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัฒพงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคำถามไว้คำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคำถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์กลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปเนี้ยใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่สองนะคะผิดค่ะชายคนที่สองเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้งสองข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจน์ หล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแต่พอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทหลอนประสาทหลอนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะค่ะเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนก
0: ัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะ
0: ค
1: ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการแววไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอปกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะ
0: ค่ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กำลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าดูสิทำเป็นขยันทำกับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงหนึ่งบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: นไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะแต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแวว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อาบันได้ยินคุณหมอ

0: ู้อยู่ตอนนี้
1: ฮะงั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเค้าก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทําอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเค้าก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นน่ะเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสับเค้าคือมองมีคนอยู่แน่นอน
1: ครับ
0: แล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเค้าหรือว่าสั่งให้เค้าทําเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างงั้นอย่างนี้แล้วบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วมันมีเสียงมาสับสนเออใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลแล้วถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะ
1: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
0: ค่ะ
1: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหว
0: อยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการภาษาหนอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์จะ
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเออ
1: กันแกล้งอันเนี้ยทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค่ะ
1: นะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่มั้ยคะ
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู
0: ้
1: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคนึงเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อืมเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเขา
1: แล้วก็ถามว่าทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
0: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: มี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
0: ค
1: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะแบบอ๋อถูกต้องแล้ว
1: เจ้านายคุณเก่งเจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
0: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะว่าจะเกิด
0: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
1: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
0: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
1: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการ

0: เดียวเขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษ

0: คิดว่าขายาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขายาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเนี่ยโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าคู่ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทสองมีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะแต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันนี้เขามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เขาไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาจะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาไหว
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะยกเว้นมาไปถามเลยภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกว่าวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: เขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อแม้กระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทาง
0: อะไรอย่าง
1: เงี้ยไปอะไรอย่างงี้ใช่ม
0: ั้ยคะพอเค้าจะจับหลักฐานพวกนี้มาเค้าก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างงี้นะภรรยาเค้าก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเค้าก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจคือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยัง
0: ไม่เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยา
1: อ
0: ๋อพอทานยาอาการก็ทุเลาลง พอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเอง

0: นะว่าเอ๊ะไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกเขาเองนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจ
0: ิ
1: ต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: ก็ไม่เกี่ยวกัน
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดหนึ่งก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้นเช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทามไม่ติดไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิลๆเอ็นทามไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทำเขาให้เขาเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทำให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่สามนะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันปะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะก็
1: ใช้
0: ม
1: ี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
0: ถ
1: ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าเรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละ
1: ค่ะ
0: โอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะ จะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็วนอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะอย่างเนี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: ก
0: ัง
1: วลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1เหมือนเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

สร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: ไอ้ว่าเพิ่งหายป่วยไปจนจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลเลยนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนด้วยหรอ
0: พี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะฟังทยอนอะตายแล้ว
0: อยากตายตามเข้าไปไหม
1: อะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อก
0: ี้ถามยังไงแล้วแต่เลย

0: ม่โสด
1: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักนะคร
0: ับ บอกเจ๊เหรอ
1: บอกตัวเองแหละ
0: นี่อันนี้นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทะนง
1: ป้าบอกตัวเองเหรอ
0: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยว้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
2: ทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
3: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
2: นี่เจมจีบป้าเขาหรอ
1: โอ้ยจีบก็บอกนี่เห็น
4: อาย
1: แต่ผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
2: นี่ประชดใช่ไหม
1: เปล่า
2: เออนี่อ่ะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
3: คิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
4: เดี๋ยวนะ
2: เห็นนางชอบ
4: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
2: หุยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างนี้มาฝากดีกว่าเนาะ
4: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
0: ค่ะ
4: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงคือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอพวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
2: จริงเหรอ

0: เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
1: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
0: ตาย
2: โอ้ยมันจะตายอะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกิน
0: ไม่ก็จะบอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ไง
2: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
0: เหม
2: ือ
0: นมากเอาเนี่ยไปกินเลยปวดปากจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
2: เอามา
0: ห่วงเนี่ย
2: ฝากอ้วนไม่เหรอ
0: เอาไป
1: แบ่งกัน
0: แล้วมันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
2: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
0: ยังจะกินโอ้ยไม่ได้นะคะพี่คงพี่เกลือ

0: ำไมปวดหัวมึนๆแบบนี้เนี่ย
1: โอ้ยปวด
2: อะอะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักษ์ของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
2: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
3: เฮ้ย
4: หัว
3: ไปแอบทำไมเนี่ย
4: โอ้โห
3: เข้ามาเดินข้างในดีก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
2: อ๋อมันเป็นยังไงนะฮะ
0: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดปวดมึนมึนอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วยแล้วก็ตามหัวด้วย
5: คลื่นไส้ไปแล้ว
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อยอะ
2: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: หุยก็นิดนึงอะพี่
2: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
6: ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุด
2: ต้องหรอกวันนี้แกป่วยแล้ว
5: ยังไม่สลดเลย
2: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
1: เงาอ่ะ
7: หรืออยากจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี้นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมาทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
6: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
2: โอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับโอ้ยแต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
5: มันจะมาตอนกลางคืน
2: ไม่ใช่จะบ้าเหรอโอ้มันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
5: มา
8: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
2: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
8: จริงไหมเนี่ย
2: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
5: ฮะฮะฮะ
2: ถูกต้อง
5: 3เท่า
2: ใหญ่ขึ้น
5: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
7: เป็นพ่อแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
5: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
2: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
0: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานด้วยนะงานพี่ค้างอยู
0: ่เป็นห่วงงานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
2: ทำงานไม่เสร็จ
7: ไปด้วยเหรอ
2: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
5: เ
2: น
5: ี่ยก็ขอหน่อยขอหน่อย
8: ปืนไปแล้วเราดูต่อ
2: เฮ้ยเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้หนึ่งหมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อยๆจะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
8: ขโมย
2: ทุกไม้ไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะปวดศ
0: ี
1: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาได้โรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพศชายเงียบตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตในเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
0: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แค่เรื่องความดันจุดเดียวนะฮ
1: ะ
0: ส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
1: ใช่คร
0: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
1: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120-80แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆ
0: เหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดนะครับ
1: ปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
0: สูบฉีดโลหิต
1: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
0: เพราะมันเหมือนกับเร่งเครื่องมา
1: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
0: มีผลต่อไต
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีไหมฮะว่ามันแค่สูงมุด140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
1: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
0: เวลานานมาก
1: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
0: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอ
1: ครับ
0: เคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
1: ครับ
0: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาจ็อกกิ้งหัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140-90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้ 130 90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้งเพื่อจะ

0: กัน
1: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันไหมหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้ไหม
2: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยครับ
1: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่าค่อนข้างอันตราย
2: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า140-90เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
1: ไม่ไหวแล้ว
2: 180-90โอ้ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้นี่เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะเราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน140-90อันเนี้ยถ้าคุณ
1: หมอแพทย์
2: ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ40-50อ่ะมาเจอความดันโลหิตสูง150-90อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งไว้ระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
1: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
2: ครับ
1: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
2: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
1: ครับ
2: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยๆปีละ1ครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน140-90มั้ยนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120-80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
1: ้ครับ
2: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยตระหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
1: น้ำปลา
2: เกลือ
1: น้ำปลา
2: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยเนี่ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่นะครับไอ้ของกรุบกรอบอ่ะไอ้มันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้โหนี
2: ่โซเดียมสูงนะครับ
1: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
2: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
1: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
2: ตรวจพบโดยบังเอิญ
1: เช่นอาจจะเป็นหวัด
2: ครับ
1: หรือวัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
2: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
1: โปรโมชั่นแถมไป
2: แถมไปบางคนก็ตกใจเอ๊ะเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
1: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันเป็นความดันสูงด้วย
2: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
1: ุ
2: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
1: ควบคุมไว้
2: ใช่
1: ไม่ให้สูง
2: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
2: ครับ
1: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
2: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของ
1: เร็วเนาะ
2: ครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆและเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
1: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม่บอกว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยนะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
2: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
1: ้ครับ
2: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและ

0: ัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไหมที่ตับหรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
1: ไม่ใช่ยา
0: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบบเราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
1: ผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนเดี๋ยวคุณหมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับยินดีครับ

0: โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะพี่ปั๊มเป็นปะ
2: โอ้โหใช่เนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกำลังเล่นเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทำงานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่ไหมคะท่านก็บริหารบั้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุด
1: โอ้โห
2: ให้สุด
3: ดึงเนาะแล้วก็หงายท้องให้สุดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราเอาไหล่มาชิดหูได้ไหมฮะ
3: ได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหมคร
3: ับ จริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็มีจะมีอาการปวดตามมาได
1: ้เสพขึ้นมาได้
3: งั้นต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อน

0: ก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับหนึ่งก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือนึงข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างนึงจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้างก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่มั้ยคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช่เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างนึงอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10แล้วก็พอ
1: กี่เซตดีครับ
0: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มทำงานสักพักนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลังใช่
1: นี่นั่นสะบักนะครับ
0: ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็หดคอให้มายืดคอไปข้างหน้ายักบ่า
1: ใช่ป่ะใช
0: ่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่ไหม
1: เอ้าสะบักครับ
0: สะบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้างใช่ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
2: ดังกรึบ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือเอียงก็ยืดไปก็สลับกันเหมือนกัน
1: ต้องทาโลออนมา
0: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทาสลับกันอีกข้างนึงใช่ถ้าทําบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะยังไงก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
3: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามา

นะฮะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
3: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
2: ครับ
3: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะ

0: เรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
1: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
0: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขานะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
1: ์
0: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคเวทอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionistทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำครับอาจารย
1: ์
0: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหพ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่าเซลล์เอสตีมให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่เซลล์เอสตีมมีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
1: ม
0: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็มีดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
1: ถ้าถามผมใช่ฮะ
0: หลังจากโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตเหมือนจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
1: ์
0: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
0: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้เพราะแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่ไหม
0: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส่อันนี้ต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนเป็น

0: เศร้าทั่วๆไปครับเศร
1: ้
0: าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่สองครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้ก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่สองนะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่สามนี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
0: มันแย่ลงจากเดิมสมมติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอก็จะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอ ไม่ค่อยทำอะไร ซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม คือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าเอ้ยลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจนนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได
0: ้จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่าไหร่พบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเ ขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคือ

0: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
1: ครับ
0: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
1: ครับ
0: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบก็ทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
1: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
0: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี
1: ่
0: ยเราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
1: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกเขากำลังเป็นภาระ
0: ครับ
1: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขาสึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เราtreat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
0: ์
1: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมา treat เขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
0: ่ลง
1: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคนึงซึ่งมันสงบได้นะครับ แล้วมันก็หายได
0: ้
1: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
0: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
1: ้ครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
1: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำนี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
0: อ
1: หรือถ้าเกิดพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนอาจารย
0: ์
1: ครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้

0: ก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อ่ะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18เนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
1: ครับ
0: เพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถม
1: ร
0: เริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีนี่นะเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิต

สำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooks Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

เนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเจอได้ในทุกช่วงอายุนะครับตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุดังนั้นจึงแนะนำให้คำต่อมน้ำเหลืองตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปความถี่ที่คำต่อมน้ำเหลืองประมาณเดือนละ1ครั้งครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีต่อมน้ำเหลืองในร่างกายเราทั้งหมดประมาณ200กว่าต่อมต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ภายในที่เราไม่สามารถคำได้เองต้องอาศัยการตรวจทางรังสีกับอีกส่วนนึงคือตำแหน่งที่เราสามารถที่จะคำได้นะครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองนั้นเนี่ยเราจะใช้นิ้ว3ถึง4นิ้วนะครับในการคำต่อมน้ำเหลืองนะครับโดยใช้มือด้านตรงข้ามของบริเวณที่เราจะคำนะครับโดยเวลาคำเนี่ยเราก็จะกดบริเวณที่จะคำนะครับเบาๆแล้วก็คำเป็นวงกลมครับ 1-2 รอบถ้าเราพบว่าคำเจอลักษณะเหมือนเป็นก้อนนะครับที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับก็ให้สงสัยว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นภาวะต่อมน้ำเหลืองที่โตกว่าปกติซึ่งอาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ครับต่อมน้ำเหลืองมีทั้งหมด9ตำแหน่งนะครับที่เราสามารถที่จะคำเองได้นะครับโดยต้องคำทั้ง2ข้างนะครับคือข้างซ้ายและข้างขวาครับเริ่มจากตำแหน่งแรกคือบริเวณหน้ากกหูครับหลังกกหูโดยคอด้านหน้าเนี่ยเวลาคำก็ควรจะคำส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับคอด้านหลังก็คือเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างครับทั้งสองข้างตำแหน่งที่3นะครับบริเวณท้ายทอยนะครับเวลาเราคำบริเวณท้ายทอยเนี่ยจะเจอตำแหน่งที่นูนที่สุดนะครับบริเวณต่อมน้ำเหลืองคือจะใต้จุดที่นูนที่สุดของกระดูกกะโหลกศีรษะเรานะครับถัดมาคือบริเวณใต้ขากรรไกรนะครับวิธีคำคือให้เราเงยหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็คำบริเวณใต้ขากรรไกรทั้งสองข้างนะครับจุดที่5นะครับคือบริเวณใต้คางครับวิธีคำคือให้เงยหน้าเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับใต้คางเราพอดีครับจุดที่6คือบริเวณไหปลาครับบริเวณไหปลาเนี่ยให้คำที่บริเวณไหปลาทั้งสองข้างนะครับจุดที่7คือบริเวณข้อศอกครับวิธีการคำต่อมน้ำเหลืองบริเวณข้อศอกคือให้งอข้อศอกนะครับแล้วก็จับบริเวณที่นูนที่สุดนะครับต่อมน้ำเหลืองจะอยู่บริเวณใต้กระดูกที่ส่วนที่นูนที่สุดนะครับถัดไปนะครับคือบริเวณรักแร้นะครับวิธีการคำคือให้นิ้วใช้นิ้วเรานะครับสอดไปบริเวณซอกรักแร้จุดที่ลึกที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คำเป็นวงกลมเช่นเดียวกันนะครับ 1-2 รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไล่ลงมาตามกระดูกซี่โครงนะครับลงมา 2-3 นิ้วนะครับว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเปล่านะครับจุดสุดท้ายนะครับคือบริเวณขาหนีบครับวิธีการคำก็คือใช้นิ้วคำบริเวณข้อพับขาหนีบนะครับไล่จากด้านข้างเข้ามาด้านในนะครับคำเป็นวงกลมเช่นเดียวกัน 1-2 รอบในแต่บริเวณแต่ละจุดครับโดยลักษณะอาการที่ควรจะมาพบแพทย์คือ 1. มีต่อมน้ำเหลืองที่โตเกิน1เซนติเมตรนะครับนานเกิน1

สัปดาห์หรือข้อที่2คือมีต่อมน้ำเหลืองที่โตนะครับร่วมกับมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นมีไข้น้ำหนักลดหรือมีอาการเหงื่อแตกตอนกลางคืนให้รีบมาปรึกษาแพทย์ครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่ดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
3: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันค่ะตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
3: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
1: เตียงอ่ะเตียงครับ
3: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนหนึ่งคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่าหนึ่งครั้ง
1: ครับ
3: ถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะ มันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได
1: ้อันดับแรกเลยความสูงของเตียง
3: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
3: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
3: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
1: นั่นน่ะสิ
3: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: อ
3: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงๆมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาท
3: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
3: ่
1: าแต่ละคนเองก็จะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
3: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
3: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงเนี้ยก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมง
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
3: ค่ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆ คุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
3: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีนึง
3: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
3: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
3: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
3: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ลายฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของลายฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
3: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนนะ
3: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะฮะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
3: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายมั้ยกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊ก
3: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
3: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: กับ
3: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
3: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
3: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล
3: ้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
3: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่
1: ะ
3: แต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาจันตกเอวเราจะบิดนะจันค่ะมากไปกว่านั้นนะจันค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้จันอึดอัดแล้วก็สามารถที่จะทำให้จันพาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้จันผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
3: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับผมด้วยผมก็รู้เลยว่าเวลาเรา

0: ไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมโจทย์เลยครับ
0: มีลาเวนเดอร
1: ์ใช่ไหม
0: คะpeppermint eucalyptus ใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้อยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งนึงที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด
1: -19
0: นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนักแต่บางท่านก็ชอบบางท่านนั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออก

0: ไปข้างหน้าเหมือนกําลังกอดอะไรก
1: โ
0: า
1: อ
0: ร
1: ้
0: ลงน้ําหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อ
0: ใ
1: ย
0: ช
1: ่างนั้
0: ่
1: นตลอดทั้งคืน
0: ค่
1: อย
0: ะ
1: ่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเล
0: ค
1: ย
0: ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทําให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะคะ
1: ยังไงครับ
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแล้วค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมฮะ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู
1: ่
0: ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในsleeping clinic ของที่โรงพยาบาลศรีราษฎ
1: ร
0: ์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยกันว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้มองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพูดถึงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกัน เราได้รู้แล้วล่ะ

0: ว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์หมูมากนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่กับใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอออุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่อว่าอุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตไปแน
0: ่
1: ไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่
1: ะก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี
0: ้คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเราเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมภาวทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็การหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว่วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮะบอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆเลย
0: คุยยาวๆ
1: เลยคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับ
0: เ
1: ราครับจะมีอยู่สองแบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าวอีกเสียงนึงบอกเอ้าเค้าก็ทํากับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: นไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคน2คนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเค้าเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกมั้ยคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทํางานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค
1: ่ะบางทีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
0: ค่ะ
1: เค้ารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเค้าไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สําคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเค้าได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เค้าไม่รู้ว่านี่คือเสียงแว่ว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี้
1: ค่ะงั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเค้าก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทําอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเค้าก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นน่ะเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสับเค้าคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: ครับ
0: แล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเค้าหรือว่าสั่งให้เค้าทําเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยป่ะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างงั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค่ะ
1: หรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเค้าก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วมันมีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เค้าได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทําร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะ
1: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
0: ค่ะ
1: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
0: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลมากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: นะก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเออ
1: กันแกล้งอันเนี้ยทําเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค่ะ
1: หรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่มั้ยคะ
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตรัสรู
0: ้
1: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคนึงเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
0: ค่ะค่ะ
1: บางทีก็อืมเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
0: ค่ะนี่ทำไมเขา
1: แล้วก็ถามทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูด เงี้ยก็มีนะฮะ
0: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
1: เออมี
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยอยากจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
0: ค
1: ือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างที่ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเขาก็จะดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาก็จะเล่าให้เราฟัง
0: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
1: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
0: ค่ะโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
1: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
0: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะมักจะเกิด
0: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเก
1: ิดอาการช่วงนั้นส่วนใหญ
0: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆ
1: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทํางานกําลังทํางานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเค้าก็จะมีอาการช่วงที่เค้าอาการกําเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆการประสาทร้อนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
0: ค่ะ
1: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
0: เรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
1: เริ่
0: มแยกแยะได
1: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
0: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
1: บรรเทาลง
0: แล้วก็
1: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
1: เหมือนกับ
0: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งบางครั้งขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนเดิมโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะรู้ไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
0: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
1: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
0: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
1: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
0: ่
1: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทที่2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ

0: ใช่จะทำงานไม่ค่อยได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะแต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได้
1: ค่ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านแล้วคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิต
1: ค่ะ
0: เพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกติ
1: ค่ะ
0: นะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่2นะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: เขาก็เกี่ยวโยงว่าเนี่ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนๆนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยใส่กลับบ้านนะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อมันก็ทั้งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้
0: ทาง
1: ว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: ไปอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะเขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้นะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะหรือแม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างนี้นะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจคือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏเลย
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาพอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้น
1: ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกัน
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือ

0: เหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้นเช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและไอ้ตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานไม่ติดไม่ใช่ไหมบางคนโอ้ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค
0: ่ะใช่ไหมสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะก็
1: ใช้
0: ม
1: ี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดก็จบ
0: ถ
1: ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: ก็ต้องกินอยู่ระยะหนึ่ง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำงานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าเรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค
0: ่ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1เหมือนเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนําที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อคุณได้ตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาตอนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ป่ะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถอะที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสต์แต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ป่ะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ป่ะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ไอ้ว่าเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลหน่อยนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนด้วยหร
0: อพี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะปานทยอนอะตายแล้ว
0: อยากตายตามเขาไปไหม
1: อะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้
0: แล้วแต่เลย
2: เพียงโสดโสดอยากมีรักมันโหลดโหลดหนึ่งฉันหนึ่งไอ้เราโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักนะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทะลันน้อง
3: ป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยโอ้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: ทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู่ด้วย
4: นี่เจมจีบป้าเขาหรอ
0: โอ้ยจีบก็บอกนี่เหน
1: ื่อยตาย
0: เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
4: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
4: เออนี่อ่ะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
5: เอ้าคิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
1: เดี๋ยวนะ
4: เห็นนางชอบ
1: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
4: หุยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างงี้มาฝากดีกว่าเนาะ
1: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
4: ค่ะ
1: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงคือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอ้พวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
4: จริงเหรอคะ
1: ต้องระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
4: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าปกินหวาน
1: ตาย
5: โอ้ยมันจะตายอะไรกันนั้นเล่นใหญ่เกิน
1: ไม่ก็จะบอกว่าคิดยังไงไม่ได้ไง
5: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเลยเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
1: นะเอาเนี่ยไปกินเลยปวดปากจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
5: เอามา
1: ห่วงเนี่ย
5: ฝากอ้วนไม่ใช่เหรอ
1: เอาไปอยู่ไหน
4: ไปแบ่งกันแล้ว
1: มันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
5: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
1: ยังจะกินโอ๊ยไม่ได้นะคะพี่คงพี่เกลือ

0: วดหัวมึนๆแบบนี้เนี่ยโ
1: อ้
0: ปวด
1: อะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
1: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
2: เฮ้ย
3: พี่แอบทำไมเนี่ยฮะ
0: โอ้โห
3: เข้ามาเดินข้างในดีๆก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
1: อ๋อมันเป็นยังไงนะฮะ
4: เออ

0: อนนี้มันรู้สึกแบบปวดๆมึนๆอ่ะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด้วยแล้วก็ตาหมัวด้วย
1: คลื่นไส้ไปครับ
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อยอ่ะ
2: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: หุ้ยก็นิดนึงอ่ะพี่
3: เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
4: ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุด
3: ต้องหรอกวันนี้แกป่วย
1: แล้วแหละไม่สลดเลย
2: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
5: ไม่เอาอ่ะหรือยังจะไปนอนวัดถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี้นะฟังเลยนะไอ้ความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมังหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
4: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
2: โอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับโอ้ยแต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
1: มันจะมาตอนกลางคืน
2: ไม่ใช่จะบ้าเหรอโอ้มันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าเราจะไปตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไห
1: มมาก
6: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
2: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
6: จริงไหมเนี่ย
2: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
1: ฮะฮะฮะ
2: ถูกต้อง
1: 3เท่า
2: ใหญ่ขึ้น
1: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
5: เป็นพ่อกับแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
1: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
2: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
0: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะอ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานได้นะงานที่ค้างอยู
0: ่เป็นห่วงงานจังเลยนะคุณไปแล้วค่ะ
2: ทำงานไม่เสร็จ
4: ไปด้วยเหรอ
2: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
1: เออก็ขอหน่อยขอหน่อยเพิ่งไปแล้วเราดูต่อ
2: เฮ้ยเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้1หมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อยๆจะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
6: ขโมย
2: พวกนั้นไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะอ่ะปวดศ
0: ี
1: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาด้วยโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตอัมพาตไงเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะครับที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
0: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แค่เรื่องความดันจุดเดียวนะฮ
1: ะ
0: ส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
1: ใช่คร
0: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
1: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120-80แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆ
0: เหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดครับ
1: ปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
0: สูบฉีดโลหิต
1: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
0: เพราะมันเหมือนกับเร่งเครื่องมา
1: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเลือดหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
0: มีผลต่อไต
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูง140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
1: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
0: เวลานานมาก
1: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
0: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอ
1: ครับ
0: เคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
1: ครับ
0: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาช็อกกิ้งหัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140-90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้130-90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก ก2ครั้งเพื่อจะเทียบกัน
0: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันไหมหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้ไหม
1: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยนะครับ
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่าค่อนข้างอันตราย
1: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า140-90เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
0: ไม่ไหวแล้ว
1: 180-90โอ้ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้นี่เราไม่อยากจะให้หรือว่าต้องอันตรายนะเราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน140-90อันเนี้ยถ้าคุณ
0: ควรพบแพทย
1: ์ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ40-50อ่ะมาเจอความดันโลหิตสูง150-90อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
0: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
1: ครับ
0: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
1: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
0: ครับ
1: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยๆปีละ1ครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน140-90มั้ยนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120-80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
0: ้ครับ
1: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยตระหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
0: ปลา
1: เกลือ
0: น้ำปลา
1: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่นะครับไอของกรุบกรอบอะไอมันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้นี
1: ่โซเดียมสูงนะครับ
0: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
1: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
0: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
1: ตรวจพบโดยบังเอิญ
0: เช่นอาจจะเป็นหวัด
1: ครับ
0: หรือวัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
1: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
0: โปรโมชั่นแถมไปอีก
1: แถมไปบางคนก็ตกใจเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
0: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันเป็นความดันสูงด้วย
1: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
0: ุ
1: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
0: ควบคุมไว้
1: ใช่
0: ไม่ให้สูง
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
1: ครับ
0: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
1: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆแล้วเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
0: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม้ผมว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยนะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
1: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาตลอดชีวิตต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไหมที่ตับหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
0: ไม่ใช่ยา
1: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบบเราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
0: คุณผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนเดี๋ยวคุณหมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ครับยินดีครับ

0: โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะพี่ตาเป็นปะ
2: โอ้โหใช่ใช่เนี่ยเนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกำลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทำงานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่ไหมคะท่านก็บริหารต้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุดห
2: ง
3: ายท้องให้สุดดึงเนาะแล้วก็หงายท้องให้สุดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราไหล่มาชิดหูได
3: ้ไหมคะได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหม
3: ครับจริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็มีจะมีอาการปวดตามมาได
4: ้เสพขึ้นมาได้
3: งั้นต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับหนึ่งก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือหนึ่งข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างหนึ่งจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้ามก็คือมือข้างนี้ของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่ไหมคะเราจะ
4: ได้มากขึ้น
3: ใช
2: ่
3: เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างหนึ่งอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีครับ
3: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มก้มทำงานสักพักนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงเราเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลัง
2: ปีกไก
3: ่ใช่ใช
2: ่อ๋อนี่นั่นสะบักนะคร
3: ับ ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็หดคอใช่ไหม

0: ยื่นคอไปข้างหน้ายักบ่า
1: แต่ปากด้วยตัวม
0: าใช่มันก็เพราะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มันก็จะมาพร้อมๆกันหมดใช่ไหม
1: อ
0: ้
1: าวสะบักครับ
0: สะบักนะคะก็คือเหยียดแขนไม่ได้ตรงข้างใช่ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
2: ดังกรึบ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือเอียงก็ยืดไปก็สลับกันเหมือนกัน
1: ต้องพาลูกออนมา
0: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทาสลับกันอีกข้างนึงใช่ถ้าทำบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะยังไงก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
1: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ

0: วัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่2ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อจะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ 1. ไข้หวัดใหญ่นะคะ 2. ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติดไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะรับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะงั้นทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: และขอสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย Mahidol
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
3: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
2: ครับ
3: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
2: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
2: ครับ
3: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
2: ์
3: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionistทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัย

0: ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำครับอาจารย
1: ์
0: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้พ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่า self esteem ให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่ self esteem มีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
1: ม
0: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
1: ถ้าถามผมใช่ฮะ
0: มักจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตเหมือนจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
1: ์
0: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
0: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่ไหม
0: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียกสองครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
1: ่
0: เนี้ยต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วๆไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่สองครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่2นะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่3นี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
0: มันแย่ลงจากเดิมสมมุติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะ อันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน
1: ์
0: นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอก็จะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอ ไม่ค่อยทำอะไร ซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม คือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขานะสัญญาณที่5ครับอาจารย์
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าเอ้ยลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจะนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าเอออาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้
0: จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่านั้นพบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อ
0: ครับ
1: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนนึงที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
0: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขา เหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอ่ะแบบตามไปเลยทันทีอ่ะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ๊ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ย

0: ให้ลูกไม่ต้องตกในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
1: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
0: ร
1: เราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
0: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยอันเนี้ยท้าทายสักนิดนึงอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
1: ครับ
0: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขาสึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดอีกแล
1: ้
0: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
1: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เราtreat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
1: ์
0: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมา treat เขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
1: ่ลง
0: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับ แล้วมันก็หายได
1: ้
0: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
1: เมื่อสักครู่หมอหลิงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
0: ้ครับ
1: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
0: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำงี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโอ้ถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
1: อ
0: หรือถ้าเกิดพ่อแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแต่เป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้น
1: Oh.
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อ่ะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: ครับ ในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย

0: ก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
1: ครับ
0: เพียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถม
1: ร
0: เริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลฟ์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอลิวอีกครั้งนึงนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการรีมายด์ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox. Remind, รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: นุ่ม
1: สวัสดีนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือตู้บอลหมอนะพี่ถามคำหนึ่งอยากรวยไหมอ
2: ยากครับ
1: ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานนะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบจากคุณหมอให
2: ้ครับผมเคยได้ยินมาว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอย่างพ่อผมอะครับที่เป็นมะเร็งตับทำไมหมอไม่ตัดให้ทันทีครับจะได้งอกขึ้นมาใหม
1: ่เออเนาะตับงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้างอกได้จริงเนี่ยทำไมเราไม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเดี๋ยวไปถามคุณหมอให้ครับ
3: อันนี้ก็จริงเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตับเราเนี่ยไม่ได้สามารถงอกได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วคงไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับคนไข้เนื่องจากว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ก็จริงนะครับคือเวลาเขางอกใหม่เนี่ยเขางอกใหม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับของเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหายเนี่ยเขาจะหายเป็นพังผืดเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราตัดตับข้างซ้ายไปเนี่ยตับข้างซ้ายก็จะไม่ได้งอกกลับมาเพิ่มแต่ตับข้างขวาเองเนี่ยเขาจะฝึกตัวเองทำให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตับเขาทำงานทดแทนกับข้างซ้ายพอจะได้บ้างแต่แน่นอนว่าไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเช่นคนไข้เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยการรักษาให้หายขาดก็คงต้องเป็นการพยายามไปเอาออกหรือว่าการเผาทำให้ตัวก้อนนั้นน่ะตายลงไปถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่พอจะตัดได้และตับคนไข้มีปริมาณที่มากพอที่จะทำงานต่อไปได้เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกวิธีนี้ครับถ้าเราคำนวณดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเราตัดก้อนออกไปเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาจากการที่ตับทำงานได้ไม่อย่างเพียงพอเราคงอาจจะเลือกวิธีอื่นๆเช่นการปลูกถ่ายตับเป็นต้นครับผมในแง่ของการทำงานของตับเองเนี่ยตับทำงานอยู่ใน3แบบหลักๆโดยกันนะครับให้กับร่างกายอันที่1เนี่ยเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการขับพวกของเสียพวกนี้ออกไปจากร่างกายนะครับอันดับที่2แล้วเนี่ยตับเป็นตัวที่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานตับไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการที่มีลักษณะของตัวบวมขาบวมเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีโปรตีนได้อย่างเพียงพอนะครับและสุดท้ายตับก็เป็นตัวที่ขับค่าเหลืองให้คนไข้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดตับออกไปแล้วแล้วเกิดว่าตับทำงานไม่เพียงพองอกใหม่มาไม่ทันเนี่ยก็ทำให้คนไข้ตัวเหลืองตาเหลืองเกิดขึ้นมาได้ครับสำหรับคนไข้นะครับเวลาจะสังเกตดูอาการของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มตับเริ่มมีความผิดปกติให้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นเยอะขึ้นมีขาบวมที่เป็นมากขึ้นมีเลือดออกง่ายเนี่ยตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับว่าการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงผมแนะนำว่าควรจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับดูว่าเช็คเลือดเช็คการทำงานของตับดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าครับวิธีในการดูแลตับสำหรับคนไข้ทั่วๆไปเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเขาซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะมาทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักที่เกินการที่กินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากหรือกินต่อเนื่องนานนะครับหรือกินอาหารหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจจะมีผลทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นในจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณโบครับ
1: ครับถ้าทุกคนป่วยแล้วตัดตับทิ้งกันหมดเนี่ยก็แย่เลยนะครับตัดตับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัดใจเธอนะครับจริงไหมนุ่ม
2: จริงครับ
1: นี่เออใช่อย่างนั้นเอาไปว่าเจอตู้บนหมอนที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลามา Channel ด้วยนะครับ

0: หมวยครับคือผมมีอะไรอยากจะถามพี่หมวยหน่อย
1: ถามเลยจ้ะ
0: พี่หมวยต้องตอบแบบจริงใจนะครับ
1: พี่เกินไม่จริงใจกับน้องหรอ
0: คืองี้ครับคือผมเนี่ยอ้วนขึ้นนะครับ
1: บีมเนี่ยนะอ้วนขึ้น
0: ตัวใหญ
1: ่ไม่อ้วนเลยพี่ว่าเหมือนเดิม
0: จริงไหมครับ
1: จริงค่ะ
0: ผมก็ว่างั้นเพราะงั้นเดี๋ยวสั่งพิซซ่ากินเลย
1: แต่เดี๋ยวน้ำหนักขึ้นนะถ้าสั่งพิซซ่า
0: โอเคครับงั้นยังไว้ก่อนก็ได
1: ้ว่าแต่ใครไปทักอะไรให้บีมไม่มั่นใจเนี่ย
0: ก็คนใกล้ตัวเนี่ยครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ผมชอบทักเลยครับก็เป็นห่วงรูปร่างธรรมดา
1: แต่เรื่องน้ำหนักตัวที่บีมพูดถึงเนี่ยนะตรงกับแขกที่จะมาบ้านเราเลยนะน้องบีม
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเป็นใครอ่ะเขาทำไมเขาถึงเกี่ยวข้องอะไร
1: เขาเป็นน้องที่พี่สนิทด้วยเคยเจอเขาตอนเด็กๆตุ้ยนุ้ยมากน้ำหนัก130กิโลอ่ะ
0: 130เลยมึงตัวใหญ่มากๆเลย
1: ตัวใหญ่มากเขาบอกว่าวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์พี่ไม่รู้ว่าน้ำหนักเนี่ยทะลุ150หรือยัง
0: ตัวใหญ่จริง
1: ใหญ่มาก
2: พี่หมวยครับสวัสดีครับ
1: พี่สวัสดีค่ะ
0: คุณเป็นใครเนี่ยคุณเข้ามาได้ไงอ
2: ่
0: ะ
2: ผมนัดเองไงพี่หมวย
0: นัดไหน
1: นัดไหน
2: นัดเองน้องพี่หมวยครับ
0: นัดน้อง
1: น้องนัด
2: ใช่แล้ว
1: โอ้ยแต่ก่อนมันไม่ใช่ไซส์นี้เลยนะน้องบีมมันใหญ่กว่านี้เยอะมาก
0: บอกนะครับว่าคือคนที่บอก130
1: ใช่แล้ว
0: นี่ไม่ใช่130นะครับ
1: เออไปทำอะไรมาเนี่ย
2: ไปยาวพี่หมวย
1: เดี๋ยวมานั่งคุยเลยนั่งคุยเลยเปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้อยู่กับน้องนัทชนะกุลแย้มบุปผาค่ะตอนที่พี่เจอนัทตอนเด็กๆเนี่ยตุ้ยนุ้ยมาก
0: uh-huh.
1: ไปทำอะไรมาทำไมถึงได้ผอมลงขนาดนี
2: ้ไปเกาหลีมาครับพี
1: ่
2: ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเต้นเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็จนมาได้รูปร่างแบบนี้แหละครับพี่หมวย
0: 130นี่ก็คือตั้งแต่เข้ารายการนั้นก็เต้นมาเรื่อยๆจนตัวเท่านี้เหรอครับ
2: ใช่ครับจนตัวเท่านี
1: ้ค่ะไม่ได้อกหักนะ
2: เปล่าครับเปล่าครับพี่หมวยไม่ได้อกหักครับ
1: ไม่ได้ทานยาลดความอ้วน
2: ไม่เลยครับไม่แตะ
1: ครับควบคุมอาหารไหม
2: ควบคุมครับอย่างจริงจังด้วยครับ
0: คือเป็นคนแบบตัวใหญ่น้ำหนักเยอะมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับหรือว่า
2: ใช่ครับ
0: ค่อยมาเป็นตอนโต
2: จริงๆเป็นคนอ้วนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆคุณแม่เขาด้วยความที่ฟังคุณพยาบาลมานะว่าคลอดออกมาแล้วก็จะต้องเด็ดกลีบส้มมากลีบนึงแล้วก็หยดใส่ปากลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีวิตามินซีถูกไหม
1: ครับ
2: แต่ด้วยความที่ผมเนี่ยมารู้ตัวเองตอนที่พูดได้อันนี้แม่เล่าให้ฟังคือผมแพ้ส้มครับคือตอนเด็กๆช่วงที่แม่หยดอย่างนั้นน่ะทำให้ผมอาเจียนออกมาตลอดทำให้ตอนเด็กๆผมเหมือนเด็กโปลิโอครับพี่หมวยจนแม่กลัวว่าจะเป็นแบบเด็กขาดสารอาหาร
0: ก็คือในระหว่างนั้นคือทานอย่างอื่นด้วย
2: ใช่
0: แต่แม่ก็
2: ยังหยด
0: ให้
2: น้ำส้ม
0: พอหยดไปปุ๊บก็เลย
2: อาเจียน
0: เอาออกมาหมดเลยที่ทานไป
2: มันก็เลยไม่เจริญเติบโตในเรื่องของด้านตัวครับก็แม่ก็เลยอัดวิตามินเลยพี่สุดเลยทำให้บึบขึ้นมาถึงตอนนั้นครับ
1: แล้วตอนนั้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารของน้องนัทเนี่ยเป็นยังไงรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
2: โอ้ต้องบอกว่าผมเนี่ยกินแบบนี้เลยครับตอนเช้าเนี่ยเดินออกไปแล้วแม่เดี๋ยวมานะครับไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอยแป๊บนึงไอเราก็เดินออกไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับไก่เข้ามาทาน1ตัว
1: 1ตัวมื้อเช้า
2: แล้วก็กลางวันแม่เดี๋ยวมานะออกไปซื้อเพิ่งก็เดินกลับมาพร้อมกับหิ้วไก่อีก1ตัว
1: ตัวที่2
0: มื้อละตัว
2: แล้วตอนเย็นหิ้วไก่อีก1ตัวนี่คือ3ตัวต่อวันนี่ไม่นับข้าวผัดหมูหรือว่าข้าวกะเพราที่อยู่รอบข้าง
0: นอกจากการกินไก่วันละ3ตัวแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: ยังมีแบบว่าประวัติศาสตร์ในการกินอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ไหม
2: มีครับผมเนี่ยเวลากินอะไรที่มีส่วนผสมของกะทิเนี่ย
1: ของโปรดของเขาเลย
2: ใช่ผมใส่หวาน
0: หลังมื้ออาหารต้องมีขนมตามตลอด
2: ครับผมก็คุณผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่ากินข้าวไม่กินหวานไม่ได้
1: เขาก็เลยจัดเต็ม
2: ใช่
1: นี่คือเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
2: แ
1: ล้วมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้าง
2: จริงๆผมจะบอกได้ว่ามันเป็นปัญหาของผมเลยก็ได้นะผมจะต้องนั่งรถเมล์ไปเรียนถูกไหมครับแล้วด้วยความที่รถเมล์เนี่ยผมไม่สามารถขึ้นไปแล้วก็ไปยืนเบียดกับผู้คนจำนวนมากได้เพราะว่าอาจเป็นไปได้ว่าที่ผมอาจจะแบบแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปในเรื่องของพอเราขึ้นไปบนรถเมล์ปุ๊บเนี่ยคนก็จะมองไอ้อ้วนนี่เบียดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเคยอาจจะโดนอะไรแบบนี้มาผมก็เลยรู้สึกว่าเออเรารอคันที่ว่างก็ได้แล้วเราค่อยไป

0: อย่างเงี้ยครับเราก็จะยืน
1: รออย่างนั้น
2: อ
1: ่ะ
2: อยากรู้แล้วอ้วนขนาดไหนอ่ะมีรูปไหมอ
1: ันนี้ตอนม .6 ครับตอนม .6 แต่ว่าช่วงที่พีคสุดน่าจะเป็นช่วงเรียนปริญญาตรีครับอันนั้นอ่ะขึ้นรถตู้ก็ไม่ได้คนขับหันกลับมาบอกว่าน้องพี่ขอเก็บของพี่นะ
2: เฮ้ย
1: จริงพี่ผมต้องนั่งคือ
3: เบาะเดียวนั่งไม่พอ
1: ใช
3: ่
1: เบาะเดียว
2: โอ้อันนี้ถ่ายรูปกับพี่ป๊อปโดยที่ไซส์เท่าๆกัน
1: นั่นแหละครับพี่เลยต้องเข้าใจว่ารถตู้ผมก็ไม่กล้าขึ้นหลังจากที่โชเฟอร์บอกว่าขอเก็บ2ที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่รับ
2: แล้วปัญหาที่สำคัญอีกอย่างปัญหาด้านสุขภาพแล้วครับมีปัญหาไหม
1: มีแน่นอนเพราะว่าจุดเปลี่ยนเลยต้องบอกว่าป่วยจนถึงเข้าแอดมิดโรงพยาบาลไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าด้วยครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับภายในคือตับอ่อนอักเสบแล้วก็ไขมันพอกตับพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอเจาะเลือดไปดู
3: อ
1: ันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องของค่าตับนะครับแต่ว่าคนเราอาจจะตรวจเลขกลมๆแล้วกันว่าอาจจะไม่เกิน500แต่ของผมพีคขึ้นไปถึง 1,500 ซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็เลยจะต้องแอดมิดเดี๋ยวนั้นทรมานตรงที่ต่อท่อปัสสาวะเนี่ยคือมันเจ็บตึกเข้าใจคำว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาอีก
3: และนี่ก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจเข้าโครงการเพื่อลดน้ำหนักอย่างจริงจัง
1: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เคยคิดจะลดน้ำหนักไหมคะ
1: ผมไม่มีการลดน้ำหนักอยู่ในสมองเลยพี่หมวยพอมีความคิดปุ๊บก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรายังมีความสุขกับการกินกับการทำงานของเราโดยที่ไม่คิดอะไร
2: คนเราพี่หมวยถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายนะมันก็สุดท้ายพอเราเดินไปเหมือนสักครั้งแค่นี้ก็พอแล้วนะ
1: ใช่ใช่อย่างนี้เลยใช่แล้วก็ผมก็จะล้มเลิกความคิดนั้นไปเลยจริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันก็ต้องอยู่กับตัวเราม
2: ันต้องเข้มแข็งจริงๆครับแต่ก็ลดได้เพราะอะไรควบคุมอะไรบ้าง
1: ช่วงที่ควบคุมเนี่ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณโครงการที่ผมได้เข้าร่วมประกวดเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คือก่อนที่จะเข้าโครงการเนี้ยเพื่อนก็ส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยมันมีโครงการนี้นะสนใจไหมผมก็บอกผมเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเขาก็เลยไปเป็นเพื่อนหน่อยแล้วพอไปเป็นเพื่อนเพื่อนไม่เข้าแต่ผมได้เข้าไปก็เลยต้องบอกว่าเป็นโชคดีจริงๆ
2: โชคดีครับ
1: ด้วยความที่ผมมีความตั้งใจจะลดน้ำหนักอยู่แล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลถูกไหมครับเข้าไปโครงการนี้มันทำให้ผมเนี่ยตั้งใจที่จะลดน้ำหนักมากขึ้นไปอีกมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมมีแรงมีกำลังใจในการลดน้ำหนักได้มากขึ้น
3: ใช้เวลาลดน้ำหนักอยู่นานไหมคะ
1: ประมาณ2เดือนครึ่งครับ
2: ลดไปเท่าไหร
1: ่ออกมาก็อยู่ที่ประมาณ80
2: 50 กิโล
1: แต่ว่าด้วยความที่มันใช้เวลาในระยะสั้นมันก็เลยมีข้อเสียครับเอฟเฟกต์ตามมาคือผมร่วงครับผมร่วง
3: เพราะว่าน้ำหนักลดเร็วเกินไป
1: ใช่น้ำหนักลดเร็วแล้วก็เรื่องของผิวหนังบอดี้ไม่ได้มีการกระชับเพราะว่าผมอยู่ในรายการเนี่ยอาจจะต้องเอาน้ำหนักออกไปโดยที่ไม่ได้ทำการเวทเทรนนิ่งเพื่อให้กล้ามเนื้อมันขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อขึ้นมามันก็ยิ่งเป็นน้ำหนักถูกไหมครับคือรายการก็จะเอาหนักลง
2: วัดกันด้วยตัวเลข
1: ใช่ด้วยความที่เต้นไม่เก่งยังไงก็สู้เพื่อนๆไม่ได้ก็เลยหลุดออกมาตอนนั้นก็พอใจได้มีความพอใจมากๆแล้วอ่ะกับรูปร่างตัวเองทำให้ผมรู้เลยว่าเหมือนผมได้เกิดใหม่โรคต่างๆที่ผมเคยมีในตอนเข้ารายการเนี่ยโรคอ้วนหรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่มันลุมเร้าเนี่ยมันหายหมดเลยครับแล้วไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกได้ถ้าเกิดผมยังออกกำลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้คือควบคุมอาหารทานอาหารที่มีดีต่อสุขภาพมันก็จะไม่กลับมา
2: ที่อยากจะตบมือให้
1: ขอบคุณครับตบมือด้วย
3: ใช่ชื่นชมมากมาก
2: เขามีวินัยมากๆนะครับแล้วเขาก็ยังสามารถโพตัวเองให้อยู่ในเส้นทางนี้ได้แต่ผมเนี่ยครับกำลังเดินอีกเส้นทางนึงแล้วครับพี่หมวย
3: ทำไมคะน้องดี
2: นที่น้องเขาพูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะทำพี่ผมมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนมากเลยนะ
3: กังวลอีกแล้วน้องบีม
2: มันเลยทำให้ผมอยากคุยกับคุณหมอแล้วว่ามันต้องระดับไหนยังไง
3: งานได้เลยค่ะก็ชวนคุณหมอมาคุยกันค่ะน้องบีมจะได้หายกังวลแล้วก็น้องนัทจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอด้วย
1: ค่ะ
3: และตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเราแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวรดมนิจิตค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
3: ถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นโรคอ้วนคะบีมเขากังวลมากเลยค่ะ
5: 70ครับ
6: ต้องดูส่วนสูงด้วยนะคะ
5: เทียบกับส่วนสูง
6: ใช่เป็นน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงทีนี้มันจะมีตัวเลขในผู้ใหญ่เพราะจริงๆเราไม่สูงเพิ่มละเอาส่วนสูงแล้วก็ลบ100
5: แปลว่าผมยังโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วโรคอ้วนเนี่ยจริงแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับ
6: เวลาที่คนไข้เดินเข้ามาหาเราว่าอ้วนเนาะอันแรกเราก็จะพูดกันว่าอ๋อเขากินเยอะเขาไม่ออกกำลังกายแต่จริงๆมันจะมีโรคหรือมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เขาอ้วนเวลาที่คุยกันหลักๆเช่นร่างกายเราเนี่ยจะมีตัวนึงที่จะเป็นการเผาผลาญถ้าการเผาผลาญมันลดอันนี้มันก็จะอ้วนง่ายอันที่สองฝั่งการกินอะไร

0: ที่ทำให้กินเยอะขึ้นมันก็ต้องอ้วนง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นตัวเขาเองโรคที่ทำให้การเผาผลาญลดลงยกตัวอย่างเช่นไทรอยด์ทำงานผิดปกติพวกนี้ก็จะไทรอยด์ทำงานต่ำเนาะก็จะทำงานแบบเหมือนเด็กขี้เกียจอะค่ะนึกภาพออกไหมตอนเช้าปลุกไปโรงเรียนขี้เกียจตื่นนอนขี้หนาวทุกอย่างช้าไปหมดจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอันที่สองคือกลุ่มที่ทำให้เขากินเยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีโรคหรือว่ามีภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่สมองซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ควบคุมการกินหรือยาบางตัวที่ไปออกฤทธิ์ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นแค่อาจจะมีโรคทางจิตประสาทแล้วกินยาที่บางคนบอกโอ๊ยซึมเศร้ากินยาแล้วอ้วนขึ้นอะไรอย่างนี้อีกตัวนึงก็คือเบาหวานถามว่าเบาหวานเกี่ยวอะไรเวลาหิวมากๆน้ำตาลมันจะตกพอน้ำตาลตกแล้วเป็นไงต้องอยากกินใช่ป่ะ
1: อยากก
0: ิน ค่ะใช่ยาเบาหวานหลายๆตัวที่ทำให้น้ำหนักขึ้นได้หรือโรคที่มีการสร้างอินซูลินเยอะขึ้นในร่างกายอันนี้คร่าวๆนะคะที่จะเป็นลักษณะนี้ที่เหลือถ้ามาตั้งแต่เด็กๆ เราต้องดูว่ามันมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เขาอะกินเยอะแยะเวลาที่คุณไข้เดินมาปุ๊บเราก็ดูจากอายุจากประวัติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แยกออกมาว่าข้อแรกเป็นเขาอ้วนเองอะต้องกินเยอะเขาออกกำลังกายน้อยกับอันที่สองมีโรคอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ความอ้วนนี่ถือเป็นโรคถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้เป็นโรคแล้วค่ะ
2: คือก่อนหน้านี้ก็คืออ้วนธรรมดา
0: ก่อนหน้านี้เราไม่ได้สนใจมันเราคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัจจุบันนี้เราเจอว่าเวลาที่เราพูดถึงอ้วนนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเนาะของเพื่อนเข้ามาเต็มเลยเช่นมีเบาหวานมีความดันมีไขมันพอกตับโรคนอนกรนตอนนี้กำลังฮิตเลยหยุดหายใจขณะหลับใช่ไหมคะปวดหลังปวดเอวปวดเข่ามาเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยค่ะพอมันรวมๆกันเนี่ยเขาก็เลยบอกโอ๊ยตอนนี้มันถือเป็นโรคละเหตุผลที่เราจะถือเป็นโรคกับไม่เป็นโรคเนี่ยในบางประเทศมันจะมีผลตอนเวลาที่รักษาแล้วได้รับค่ารักษาพยาบาลนะคะคือเหมือนกับว่าจะไปเบิกประกันได้หรือเปล่า
2: ถ้าเป็นโรคเบิกได้
0: ใช่ถ้าเมื่อไหร่ไม่เป็นโรคก็เบิกไม่ได
1: ้ตอนที่ผมอ้วนมากๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับมันจะมีโรคอะไรที่แบบอันตรายสุดๆอย่างที่คุณหมอพูด
0: เราแยกเป็น2กลุ่มนะคะอันแรกก็คือพอน้ำหนักเราเยอะไขมันที่เราแบกเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นอะไรที่แบกรับน้ำหนักกระดูกและข้อเราทั้งหมดเลยค่ะอันที่สองก็คือหยุดหายใจขณะหลับนอนกรนเพราะว่าเนื้อตรงเนี้ยมันไปเบียดหลอดลมเวลาเรานอนออกซิเจนไม่พอหลับไม่เต็มอิ่มเช้าๆตื่นมาไม่สดชื่นอันที่3ตอนนี้เริ่มฮิตละไขมันพอกตับอีกอันนึงที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือด้วยความที่มันสร้างฮอร์โมนนะคะมันเสี่ยงการเกิดมะเร็งในผู้หญิงเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์เต้านมนะคะมะเร็งของตัวมดลูกแล้วก็รังไข่อันนี้เพิ่มความเสี่ยงในผู้ชายก็ต่อมลูกหมากแล้วก็พวกของลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เพิ่มความเสี่ยงในคนอ้วนแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มที่จะเป็นทางจิตเวช 30% ของคนอ้วนจะมีซึมเศร้าต่อให้บอกว่าคนอ้วนพยายามล่าเริงแต่จะบอกเลยว่าคนอ้วนมันเหมือนเป็นสังคมอะค่ะที่จะมองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงเนี้ย 30% ของคนอ้วนจะมีเรื่องซึมเศร้าน
3: ี่ไงที่น้องนันเล่าให้ฟังบอกว่าขนาดไม่กล้าขึ้นรถเมล์ต้องรอให้แบบว่ารถโล่งๆหน่อยใช่ไหม
2: ทราบว่าความอ้วนก็ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทมีอะไรบ้างคะ
0: อ๋อสมัยก่อนเวลาที่เราดูคนอ้วนนะคะเราจะดูรูปร่างนึกภาพแอปเปิลนะคะ
1: ค่
0: ะโอเคอันที่2เป็นลูกแพรเราจะแยกเป็น2กลุ่มนะคะเขาจะเรียกว่าอ้วนแบบผู้หญิงคือไกนอยกับอ้วนแบบผู้ชายคือแอนดรอยหรือเป็นลูกแอปเปิลกับเป็นลูกแพรคนที่อ้วนแบบผู้หญิงนะคะก็คืออยู่ที่สะโพกอยู่ที่พุงพวกนี้จะมีโรคน้อยกว่าทีนี้จะบอกว่าในเซนส์แบบนี้คือคนเอเชียก็ตามที่ไม่ต้องอ้วนมากแต่เราอ้วนปัจจุบันนี้เราอ้วนลงพุงพอเขาอ้วนลงพุงเขาไม่ออกกำลังกายเขากินพวกน้ำหวานเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีเบาหวานความดันไขมันเร็วขึ้นมันก็จะมากับตำแหน่งที่สะสมของตัวไขมัน
3: อาจารย์ครับทีนี้ครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้เราเป็นโรคอ้วนแล้วหรือยัง
0: ก็อาจจะดูจากน้ำหนักแล้วก็เทียบส่วนสูงเมื่อสักครู่ที่บอกนะคะอันที่สองเนี่ยเราอาจจะดูเส้นรอบเอวนะคะเอาง่ายสุดคือวัดรอบสะดือเราจะตัดที่80-90เซนผู้หญิงกับผู้ชาย
2: ถ้าคิดเป็นนิ้วคือ
0: 32-36
2: อาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเราอ้วนเราควรจะทำยังไงคะ
0: โอเคอย่างแรกเราต้องหาก่อนเนาะเมื่อกี้ที่บอกว่าสาเหตุถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุคืออะไรเช่นเราไทรอยต่ำเราก็ไปรักษาไทรอยด์มันก็ดีขึ้นอันที่สองถ้าสมมติเราไม่มีสาเหตุใดๆแล้วอ้วนเพราะว่าเรากินเยอะอ้วนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็ต้องมาปรับอะค่ะเรารู้ว่าเรากินเยอะเราก็ต้องลดการกินเรารู้ว่าเราไม่ออกกำลังกายเราก็ต้องขยับตัววิธีนึงที่เราจะกระตุ้นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเราจะขอแค่10 นาทีค่ะเริ่มต้นขอ10 นาทีนะคะคุณป้าอะไรเงี้ย10 นาทีเช้า10 นาทีเที่ยง10 นาทีเย็นเอาแค่10พอแล้วพอคุณป้าทำไปเรื่อยๆป้าจะเริ่มดีขึ้นแกก็จะเพิ่มเองให้เพิ่มทีละ5 นาทีก็ได้เพราะฉะนั้นคงต้องปรับให้เป็นชีวิตเขาเพราะว่าเวลาที่เราจะปรับเราต้องบอกว่าเราไม่อยากจะลดความอ้วนแค่3-5 เดือนเราอยากจะบอกว่าชีวิตของคนคนนี้เขาจะต้องเปลี่ยนเวลาที่คนรอบข้างสั่งให้เขาเปลี่ยนไม่สำเร็จนะคะแต่ถ้าสมมติจะสำเร็จคือมันจะต้องช่วยกันแล้วคนคนนั้นน่ะจะต้องรู้สึกก่อนว่าเขาต้องเปลี่ยนละ
2: ค่ะ
3: ทีนี้พอคนที่แบบว่าเคยอ้วนมาก่อนแล้วก็สามารถคุมจนกระทั่งลดลง

0: มาได้อันอย่างนัดอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: ชอบบอกว่าหลังจากนั้นพอมากินอะไรเข้าไปนิดนึงก็อ้วนแล้วใช่ไหม
2: อ้วนครับ
0: ก็คือจะเป็นกังวลอะไรเงี้ย
1: โอเคเวลาที่เขาเป็นอ่ะต้องถามก่อนว่าคนรอบข้างอ่ะสังเกตว่าเขาอ้วนขึ้นจริงหรือเปล่าบางทีเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่เรากลัวจะอ้วนหรือเขาจะพยายามพูดในสิ่งที่เขากลัวมาจนบางทีเนี้ยต้องบอกคนรอบข้างจะเริ่มรู้สึกละคืออะไรก็ตามที่แบบคนจะว่าเขาว่าทีนี้เนี้ยมันจะต้องเป็นการปรับความเข้าใจตรงกันนิดนึงเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขากลัวจะอ้วนมากกว่าเขาไม่ได้อ้วนจริงหรอ
3: คะ
1: อันที่2คือน้ำหนักที่มันเปลี่ยนทุกวันเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักน้ำมันจะไม่ใช่น้ำหนักไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นวันต่อวันเนี่ยจะเป็นน้ำหนักน้ำ
3: น้องนัดบอกค่ะว่าตอนที่น้องนัดเนี่ยไปเข้าโครงการแล้วก็ลดน้ำหนักปรากฏว่าลดเร็วแล้วก็ผมร่วงแบบนี้ถือว่าอันตรายไหมคะ
1: โอเคมันอยู่ที่วิธีการลดค่ะเพราะว่าจริงๆผมเล็บมันจะเป็นส่วนนึงที่เราเรียกเป็นโปรตีนในร่างกายอ่ะมันจะงอกทุกวันแต่ส่วนที่งอกอ่ะมันจะอยู่ที่ตรงรากผ
3: ม
1: ถ้าเกิดโปรตีนมันขาดสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้ก็จะร่วงหมดผิวก็จะแห้งผมจะด้านเล็บก็จะแบบเขาเรียกว่าเล็บแข็งแรงค่ะทีนี้พอเวลามันลดเร็วๆปั๊บเนี่ยทุกอย่างหายหมดร่างกายจะพยายามเก็บเอาไว้เฉพาะส่วนที่สำคัญส่วนที่ไม่สำคัญเขาก็ไม่เก็บร่วงแน่นอนค่ะ
0: วันนี้เราก็ได้ความรู้ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
1: คร
0: ับจริงๆก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาก็อยากจะถามเหมือนกันครับคุณหมอเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านถามด้วยได้ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังคำถามจากทางบ้านกันครับ
4: หมอคะหนูอยากทราบว่ากาแฟลดน้ำหนักสามารถลดน้ำหนักได้จริงไหมคะ
3: โอ้โหเห็นขายกันเยอะเลยนะคะกาแฟลดน้ำหนัก
1: ค่ะ
3: ลดได้จริงไหมคะคุณหมอ
1: โอเคเริ่มจากกาแฟก่อนเนา
0: ะ
1: ด้วยฤทธิ์ของกาแฟเองเนี่ยสามารถจะเพิ่มการเผาผลาญนิดหน่อยประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าคนที่กินกาแฟเป็น3 in 1อยู่แล้วซองปกติเติมน้ำตาลพอมาเป็นกาแฟลดน้ำหนักปั๊บเนี่ยมันจะใช้เป็นน้ำตาลเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลอรี่มันจะลดลงอันที่2คือคนที่ไม่เคยกินกาแฟเลยแล้วบอกว่าอยากจะกินกาแฟเพื่อจะไปลดน้ำหนักอันนี้เป็นการเพิ่มแคลอรี่ให้ตัวเอง
3: ม
1: ันก็อ้วนขึ้น
0: เพราะว่าอย่างมันก็มีครีมม
1: ี
0: ส่วน
1: ถูกต้องดังนั้นถามว่าถ้าจะกินเนี่ยก็คนที่กินอยู่แล้วกินได้ถ้าอยากจะลดจริงๆก็ใช้เป็นกาแฟดำก็ได
3: ้ะ
1: นะคะ อย่างนั้นดีกว่า
3: ค่ะยังมีคำถามอื่นอีกนะคะไปชมกันค่ะ
5: อยากทราบว่าการไม่กินแป้งเลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักจริงหรือเปล่าครับ
0: จริงไหมครับคุณหมอวิธีที่ดีที่สุดในการลดความอ้วนคือการไม่กินแป้งเลย
1: โอเคคำว่าดีที่สุดในที่นี้หมายความว่าต้องการจะลดน้ำหนักเร็วที่สุดใช่หรือเปล่าถ้าใช่ตอบว่าได้ใช่คำว่าได้กันนะใช
0: ่คำว่าได้
1: ก
0: ัน
1: อันที่2คือคำถามก็คือว่าเราต้องการจะลดน้ำหนักไปตลอดคุณบีมจะไม่กินแป้งตลอดชีวิตได้ไหม
0: ไม่มีทางหรอก
1: ครับในกรณีของตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะจะเป็นอาหารที่ชื่อว่าคีโตเจนิกนะคะหรือว่าการไม่กินแป้งในที่นี้คือตัดส่วนที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลผลไม้ทุกสิ่งอย่างวันนึงเนี่ยยอมรับได้ไม่เกิน20 กรัมคืออะไรขนมปังฟาร์มเฮาส์แผ่นนึงนึกออกไหมคะ
3: ค่ะ
1: อันนั้นน่ะ15 กรัมแล้วแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะ
0: แล้วก็ไม่กินอะไรแล้วเหรอคร
1: ับ ไม่ค่ะก็กินเนื้อได้กินผักได้อันนี้เราอาจจะเคยทำประเด็นมีนิดเดียวค่ะจะทำให้ถูกนะคะลดน้ำหนักได้ไหมลดได้เพราะมันเป็นการหลอกร่างกายค่ะหลอกร่างกายว่าตอนนี้ฉันไม่ได้กินอาหารทำให้ร่างกายรู้สึกเหมือนอดอาหารแต่จริงๆแล้วเราได้กินทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกข้าวแป้งทั้งหลายเนี่ยเป็นแหล่งที่จะให้พวกวิตามินและเกลือแร่รวมทั้งแคลเซียมด้วยเมื่อเราไม่กินคนคนนั้นจะต้องได้รับการเสริมวิตามินและเกลือแร่ไปตลอดไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดใครคิดว่าอยากจะทำแล้วทำต่อได้โอเคแต่ว่าจะต้องมีการเสริมวิตามินและเกลือแร่สิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าพวกนี้จะกินพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็จะกินโปรตีนรวมทั้งไขมันค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: ให้ติดตามเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงเพราะว่าไขมันตัวเลวอาจจะสูงขึ้นได
0: ้
1: ค่ะ
0: โอเคว
3: ันนี้ชัดเจนพี่ทราบวิธีแล้วจะได้ไปบอกคนที่กำลังอยากจะลดน้ำหนักอยากจะหายจากโรคอ้วนเนี่ยว่าจะต้องทำยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอขอบคุณน้องนัทด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรนะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนกับเราขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
3: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แฮวจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
6: วันนี้ครับพาไปแอ่วลำปางครับผม
3: โอ้โหขึ้นเหนือพี่ชอบลำปางมีรถม้า
6: ใช่แล้วอันนี้ท่านนึกถึงลำปางนึกถึงอะไรดีครับ
3: ไปถึงลำปางต้องไปนี่วัดพระธาตุลำปางหลวงไปวัดเจดีย์ซาว
0: ตกลงเราจะไปไหนเนี่ย
6: เราไปลำปางแต่ว่าสถานที่ที่ผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมไปเนี่ยนะครับโหสวยมากๆเลยนะครับชื่อว่าหล่มภูเขียวครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติรับรองว่าถ้าพี่หมวยพี่บีมได้เห็นเนี่ยจะต้องรู้สึกชอบแน่นอนเลยครับจะสวยขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดลำปางครับกันว่านะครับที่นี่มีสถานที่อันซีนแหล่งใหม่ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอ้โหฟังแล้วเนี่ยท่าทางจะต้องสวยแน่ๆเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมนัดกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าหน้าที่กันก่อนครับพี่คำสิงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้มาถึงลำปางเลยเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเนี่ยมีสถานที่อันซีนอีกแหล่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานั่นก็คือหลงภูเขียวนั่นเอง
1: ครับหลงภูเขียว
0: ครับหลงภูเขียวนี่มีความพิเศษยังไงบ้างครับ
1: เป็นแอ่งน้ำบนภูเขาซึ่งแปลกกว่าที่อื่นความลึกของน้ำจะมองเห็นเป็นสีเขียว
0: และหลงภูเขียวนะครับมีความสำคัญกับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้ยังไงบ้างครับ
1: ชาวบ้านที่มาเข้าป่าหาของป่าหรือทำไร่อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นพอน้ำที่นี่ไปดื่มไปบริโภคครับ
0: ครับครับแล้วอย่างความเชื่อมีไหมครับความเชื่อกับบ่อน้ำแห่งนี
1: ้โอ้ความเชื่อนี่มีมากเลยน้ำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ใครที่เป็นโรคต่างๆปวดท้องเป็นเจ็บเป็นไข้เนี่ยก็จะเอาน้ำนี้ไปดื่มกินอะไรประมาณ

0: ถึงเวลานั้นขอนไม้อันนี้ก็จะลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาชาวบ้านเนี่ยก็จะเอาของเส้นไหว้เอาธูปไปวางไว้นะครับพออธิษฐานเสร็จหรือบอกกล่าวเสร็จเนี่ยก็ขอนไม้อันนี้เชื่อไหมครับว่าจมลงไปข้างล่าง
1: ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเริ่มอยากจะเห็นแล้วครับข้างในจะสวยขนาดไหนครับเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวพี่คำสิงพาผมเข้าไปดูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับด้วยความยินดีครับผม
1: ครับผม
0: ครับ

0: การเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบนี้นะครับนอกจากเราจะได้เห็นความสวยงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้วนะครับเรายังได้รู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นอีกด้วยครับและการท่องเที่ยวแบบนี้ครับเป็นการออกกำลังกายเสริมกำลังใจและก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีด้วยครับพี่หมวยพี่บีมครับอย่าลืมหาเวลาว่างมาเที่ยวกันนะครับ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือมีความผูกพันกับตำนานความเชื่อของชาวบ้านและชาวบ้านก็สามารถจะดูแลพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเราน่าจะไปบ้างนะ
2: ผมตั้งใจอยู่แล้วครับว่าผมจะไปครับ
1: พี่ก็จะไป
0: แต่ถ้าจะไปเนี่ยนะครับการเดินทางเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากใครได้ไปแล้วเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าที่นั่นสวยมากๆครับ
2: และเชื่อไหมครับว่าถ้าเผื่อผมไปเนี่ยผมจะเอาอะไรไปด้วย
0: เอาอะไรไปครับ
2: เอาแป้งกับธูปไปครับ
0: ไปทำอะไรครับ
2: ปักธูปเลยฮะเลือกต้นไม้สวยๆสักต้นนึงโรยแป้งแล้วก็เริ่มถูครับถูขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับผมรับรองไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับ
0: ทำไมครับ
2: ต้องได้เสี้ยนอะไรกลับมาบ้างอะฮะ
1: เดี๋ยวพี่ว่าก่อนจะไปไกลถึงขั้นถูแป้งนี่ลาท่านชมก่อนดีกว่าวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะในการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่ดูสิครับคราวที่แล้วที่ผมไปนี่เตี้ยนหนึ่งติดมือ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์มั้ยครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสารดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอันก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: คือที่รู้ครั้งแรกนี่ก็คือมาฝากครรภ์ก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV
1: คุณหมอก็ได้ตรวจเลือดว่าเป็นนะติดเชื้อนะคือรับไม่ได
2: ้หมดทางรักษา
3: ตอนนั้นรู้สึกจิตตกเลยก็คิดว่าหมดความหวังแล้วคิดว่าน่าจะตายแล้วอะไรเงี้ย
2: สิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได
4: ้ดิฉันเองจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ดิฉันก็เลยนำองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างยากเอามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิแล้ววัดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์จึงเกิดสมาธิเพื่อการเยียวยาหรือสมาธิบำบัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิ SKT ซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยไอโซทายค่ะ

0: มาธิบำบัด SKT คือการผสมผสานองค์ความรู้เช่นโยคะโยเรของญี่ปุ่นองค์ความรู้ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมาธิของจีนเช่นชีกงแล้วก็การปฏิบัติสมาธิอย่างเช่นอานาปานสติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเอามารวมแล้วก็ผสมผสานผลลัพธ์ของตรงนี้แล้วก็เอามาพัฒนาขึ้นมาใหม่เราใช้ระยะเวลาแล้วก็กระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมของสมาธิแตกต่างไปจากสมาธิที่ใช้ในศาสนาและสมาธิที่เป็นของดั้งเดิมจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คิดค้นสมาธิบำบัดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมมาตั้งแต่เล็กคือคุณแม่จะสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่เล็กๆก็จะถือหมอนไปเล็กๆเข้าไปฟังเสียงคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก็จะหลับทุกครั้งซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนหลับง่ายก็เกิดความสงสัยตอนช่วงที่เป็นพยาบาลนะช่วงจบที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของคนไข้ซึ่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นคนไข้มะเร็งนะที่ปวดแล้วก็มีการฝังแร่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงความรู้สึกเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะได้ช่วยบรรเทาคนพวกนี้ก็ศึกษาจากตำราทางศาสนาก็คือหนังสือที่เขาแจกงานศพอ่ะเขาก็จะสอนเรื่องอานาปานสติเอ่ยอะไรต่อไม่อะไรเลยแล้วก็ได้ทำการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปเจอความรู้เนี่ยชัดเจนเมื่อตอนไปเรียนเบียเอกในเรียนเรื่องระบบประสาทแล้วก็ไปอ่านตำราหนึ่งเล่มที่ไขความรู้ก็คือบอกว่าการฝึกสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นเอกสารเล่มเดียวตอนนั้นที่เอามานั่งอ่านก็ค้นพบว่าเอ๊ะมันมีวิธีการในการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนได้มีการผ่อนคลายสมาธิบำบัดเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากสมาธิโดยทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยได้พร้อมๆกันถ้าเราดูความแตกต่างของการฝึกสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูได้จากกลไกของการฝึกแล้วก็ผลลัพธ์ในการฝึกเพราะนั้นโดยสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราก็การวัดผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิตัวนี้เมื่อลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถวัดการทำงานของสารเคมีได้ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นสมาธิบำบัด SKT เนี่ยดิฉันก็มีการลองผิดลองถูกอยู่เยอะโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วพอได้เครื่องมือตรงนั้นขึ้นมาเอาใช้ตัวเองเป็นคนทดลองแล้วก็มีผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือคนไข้ที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งคนไข้หนักมีทั้งคนไข้ปวดมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งดิฉันได้ลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปลองใช้กับคนไข้เราก็ให้คนไข้ฝึกแล้วก็จะเป็น SKT 1ก็ให้คนไข้ฝึกหายใจคนไข้ HIV คนไข้มะเร็งเนี่ยฝึกหายใจสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ HIV จะมีน้ำตาลสูงจะมีความดันสูงอยู่ด้วยที่เราเห็นก็คือพอฝึกพวกนี้ไปอ้าวมันมีความดันลดลงได้น้ำตาลลดลงได้ค่อยๆสะสมได้องค์ความรู้เหล่านี้ออกมาในแต่ละเทคนิคนั้นมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดแต่ไม่เป็นอันตรายกับคนไข้เนี่ยอยู่20ปีเต็ม
1: ๆกว่า20ปีที่อาจารย์สมพรค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องของสมาธิบำบัดจนในที่สุดก็สามารถพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัด SKT ได้เป็น7ท่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สมาธิบำบัดไปอย่างกว้างขวาง77จังหวัดโดยมีศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,000 แห่ง
0: เทคนิคที่เป็นนวัตกรรม SKT 1 ถึง 7เนี่ยนะคะจะมีระดับของการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดต่างกันในเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2จะเป็นเอาไว้สำหรับสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ใช้ป้องกันรวมทั้งลดอาการต่างๆส่วนเทคนิค SKT ตัวที่3 4 5เอาไว้สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วนะคะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายก็คือไอ้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติส่วนในเทคนิคที่6กับ7เป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับกู้ในคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือคนที่ป่วยหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่6ที่7เพราะฉะนั้นทั้ง7นวัตกรรมนี้ความแตกต่างของในแต่ละเทคนิค ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็การเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการบำบัดวันนั้นขอให้ท่านเลือกใช้ตามระดับของการฝึกปฏิบัติค่ะในการที่ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่เป็นตัว SKT 1ในการเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดอะไรก็ฝึกที่ได้จะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ในส่วนที่ดีของเทคนิคนี้ก็คือมันจะใช้ในเรื่องอักของเสียที่เป็นพิษเมื่อเราทดสอบแล้วปรากฏว่าจะดูดของเสียเข้าร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วขับของที่เป็นพิษออกมากขึ้น
2: ทีนี้เริ่มยังไงครับอาจารย
0: ์การหายใจเนี่ยเราจะต้องผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆอยากจะทดสอบว่ามันลมหายใจของเราเนี่ยมันออกมาได้หมดหรือเปล่าเนี่ยนะเป่าลมเบาๆเนี่ยเราก็ใช้กำปั้นเนี่ยกำปั้นหลวมๆแล้วก็อนิ้วชี้เนี่ยแล้วมาเจาะใกล้ๆปากมาเจาะใกล้ๆปากแล้วลองเป่าลมออกยาวๆสิเป่าให้จนกระทั่งสุดจนกระทั่งเราทนไม่ไหวเลยเป่ายาวหายใจเข้าไปให้สุดเลยกั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยๆเป่าลมออกมาใหม่บางคนจะยกนิ้วไม่นิ้วยกก็ได้ไม่มีความจำเป็นน
2: ะคือแค่ให้รู้ว่า
0: ลมเป่าลมงั้นเอามือลงก็ได้นะแล้วลองหลับตาเป่าลมออกทางปากยาวเอาให้สุดเลยแล้วหายใจเข้าไปเองมันจะหายใจเข้าลึกยิ่งกั้นไว้นิดหนึ่งนับ1 2 3ในใจผ่อนลมหายใจออกทางปากยาว
1: สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมด20รอบลมหายใจส่วนผู้ที่ฝึกจะชำนาญแล้วให้ฝึก 30-40 รอบลมหายใจ
2: ก็หลังจากได้ทำ SKT 1ก็รู้สึกตอนแรกๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเหมือนนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่มันจะหมดอยากจะลืมตาแต่พอทำผ่านไปได้ครึ่งนึงมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวพอลืมตามาเนี่ยมันปลอดโปร่งตัวเบาเหมือนจริงๆเหมือนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายสดชื่นอย่างนั้นครับ
0: รู้สึกโล่งไหม
2: โล่ง
0: แต่โล่งแล้วเบาใช่ไหมครั้งที่20เพราะว่าระบบการทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปล่อยให้เป็นอัตโนมัติยิ่งเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่เนี่ยลองดูก็ได้ว่าเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่มันจะหายใจเข้าลึกเท่านั้นแต่หลักการของมันมีอยู่ว่าเราต้องกั้นหายใจนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่ากลไกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกั้นหายใจเพราะว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสารเคมีบางตัวเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นยาหลอนประสาทอยู่เพราะนั้นคนที่ฝึกหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนั่นเป็นเทคนิคที่1ในเทคนิคที่2เราใช้คำว่าลดอาการเรายืนแยกขาให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่เงี้ยนะคะให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่ชูมือสองข้างขึ้นอย่างเงี้ยนะชูมือสองข้างขึ้นอย่างเงี้ยไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอประมาณเอามือสองข้างมาประกบกันแล้วก็ต้นแขนเนี่ยแนบหูแนบหูการแนบหูนี่ก็คือเราต้องการดึงเส้นเลือดที่มันทอดขึ้นไปสมองเนี่ยให้มันยืดขึ้นแล้วก็กลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่9เนี่ยนะครับทำงานได้ไวขึ้นตอนนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันเอามาแปะกันเฉยๆ
2: แค่แปะกันเฉยๆ
0: เอามาแปะกันเฉยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกอันนี้เป็นครั้งที่1กั้นลมหายใจไว้นิดนึงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3เป็นครั้งที่2
1: ให้กำหนดลมหายใจจนครบ20รอบลมหายใจจากนั้นค่อยๆปล่อยมือลงช้าๆโดยนับ 1-30 เป็นจังหวะในการปล่อยมือลง
2: SKT 2ก็เหนื่อยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอมาทำ20ครั้งเนี่ยปวดแขนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาสัก2รอบสนามทั้งๆที่ยืนอยู่กับที่ลมก็พัดแรงปกติแล้วก็เหงื่อออกเร็วกว่าการไปวิ่งครับปวดมากแต่ในขณะเดียวกันพอทำเสร็จปุ๊บหายปวดถ้าเทียบกับการไปวิ่งหรือการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราจะโอ้เมื่อยล้าต้องนั่งพักนานสักพักกว่าเหงื่อจะแห้งกว่าอะไรแล้วก็รู้สึกล้าแต่อันนี้มันไม่ล้ามันกลับสดชื่นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็ เหมือนมันหายเมื่อยหายตึงนะครับ
0: ผลดีของเทคนิคนี้เขาในระดับนี้ก็คือ1เนี่ยตัวเซลล์ข้างในได้ออกกำลังกายโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้างนอกได้ออกกำลังกายเราใช้เป็นการป้องกันอย่างเช่นพวกที่มีอาการอย่างไขมันไอแค่ไขมันในเลือดสูงพวกที่รู้สึกว่าเส้นเลือดมันตีบนะมันคลายไม่ได้ความดันโลหิตหรือพวกที่แบบว่าอินซูลินไม่พออะไรเงี้ยนะคะเราเอามาใช้ได้แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในเทคนิคตรงนี้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื
2: ้
0: อนะอย่างเช่นต้นแขนคออะไรเงี้ยบางพวกคอตกหมอนหรือพวกปวดหลังเนี่ยมันจะเบาลงไปได้
3: ประกอบอาชีพทำงานตัดต่อนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยอย่างน้อยก็12ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อยได้ลุกไปไหนแล้วก็ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางเพื่อจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับ
0: ในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อมันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอ็นกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวงั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกยาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยกำลังกายค่อยๆลูบหัวเข่าเป่าลมออกทางปากยาวๆพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังสูดลมหายใจเข้าลึกโน้มตัวมาข้างหน้าก้มลงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นไปข้างหลัง
1: หายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าผลักฝ่ามือทั้งสองข้างจนแขนตึงหายใจออกอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำจนครบ30รอบลมหายใจ
3: ก็รู้สึกเบา

0: ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น
1: นะคะในตัวเทคนิคนี้จริงๆนอกจากที่ใช้ได้ตามกล้ามเนื้อและข้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้เพราะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำหนึ่งหลังไม่ปวดท้องไม่ผูกผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนาะแล้วก็เข่าก็จะไม่ปวดจะไม่มีน้ำในเข่าเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสม่ำเสมอนอกจากแก้ยังใช้ลดแล้วก็ใช้กันได้ด้วยในคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ในเทคนิคที่เป็น SKT 4นั้นนะคะเป็นเทคนิคของการแก้นะคะแล้วก็ปรับสภาพของการทำงานของร่างกายในการฝึกเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินเนี่ยนะคะพอเราก้าวขาก้าวเท้าเนี่ยขึ้นในข้างขวาเนี่ยก้าวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะช่วงที่เราเอาเท้าขวาแตะพื้นนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเท้าขวายกขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้น
2: ยืนตรงในท่าที่สบายแบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลังขณะยกขาให้สูดลมหายใจเข้าลึกและสูดลมหายใจออกยาวขณะที่วางเท้าลงใช้เวลาในการทำ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ประสิทธิผลของเทคนิคนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นในเด็กเล็กๆหรือว่าพวกที่มีปัญหาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่4เนี่ยฝึกเพิ่มขึ้นก็เป็นประสิทธิผลที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ความพร่องในด้านสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4ค่ะ

0: SKT 5นั้นนะคะเราจะยืนเหมือนท่าในเทคนิคที่2ก็คือยืนแยกเท้าห่างเราจะยกมือทั้งสองข้างเหมือนกับในเทคนิค SKT 2นะคะแต่การเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับเทคนิคที่3พร้อมกับฝึกลมหายใจก่อนการเคลื่อนไหวทั้งหมด60รอบการหายใจโดยเทคนิคนี้นะคะพอนะคะเราผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนไหว1จังหวะอย่างนี้นะคะผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะต้องแขนก็แนบกับหูอยู่ตลอดเวลาย
1: กฝ่ามือทั้งสองอยู่เหนือศีรษะโดยสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆก้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็น1รอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจ
0: พอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องนะคะมีอาการต่างๆได้ดีขึ้นนะคะ

0: ในการฝึกเทคนิค SKT 6เนี่ยเวลาของการฝึกนะจะมากกว่าเทคนิค SKT อื่นๆก็คืออาจจะต้องใช้เวลา45นาทีถึงจะจบเทคนิคในเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU อย่างเงี้ยนะคะหรือคนไข้ที่หนักๆผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำตามเราไม่ได้แต่คิดตามเราได้ก็คือใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่8ฟังเราเราจะฝึก25รอบแล้วในแต่ละรอบนั้นใช้คำสั่ง5ครั้งยกตัวอย่างเช่นที่ศีรษะเราก็จะใช้คำว่าศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆ
1: จากนั้นก็กำหนดความรู้สึกไปยังอวัยวะส่วนต่างๆเช่นหน้าผากขมับแก้มตาคางแขนหน้าอกหน้าท้องและทั่วทั้งตัว

0: ในเทคนิคที่เป็น SKT7 นะคะก็จะเป็นเทคนิคของการกู้ชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทคนิคนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ได้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆนะคะหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในท่อนล่างหรือสามารถเคลื่อนไหวในส่วนร่างกายที่เป็นส่วนบนเพราะนั้นผู้ที่ฝึกในเทคนิคนี้นะคะเราก็ใช้กับผู้ป่วยในระดับเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายในเทคนิคนี้มีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอน
1: ขั้นที่1ยกแขนขึ้นมาในระดับเอวหันฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าหากันหายใจออกค่อยๆขยับฝ่ามือออกจากกันทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจขั้นที่2หายใจเข้าค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดระดับแขนลงมาในระดับเอวทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำ 30-40 รอบลมหายใจ
0: ในเทคนิคต่างๆใน SKT ต่างๆนี่นะคะขอแนะนำนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเทคนิคให้เลือกในเทคนิคที่เหมาะกับสภาพร่างกายและให้เลือกเทคนิคที่สามารถทำได้ขอพยายามให้ฝึกให้ครบและท่านก็จะได้ผลดีอย่างที่ต้องการค่ะวันนี้มาติดตามงานวิจัยในผู้ป่วย HIV/AIDS ส่วนใหญ่ผู้ป่วย HIV/AIDS ก็จะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานจากการใช้ยาต้านมีปัญหาเรื่องตับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ที่ตามมาในระยะการใช้ยานานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งเกิดขึ้นเพราะนั้นเรามาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อที่นี
2: ่เวลาที่เราไม่สบายเป็นแบบนี้ช่วงที่ใช้ยานะมันก็จะมันมีใช้ออกซิเจนเยอะล่ะก็จะมีของเสียเยอะแต่ละคนเห็นไหมจะหน้าตาคล้ำดำแล้วก็กินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอเรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
1: สมาธิบำบัด SKT ที่อาจารย์สมพรนำมาใช้กับผู้ป่วย HIV ประกอบด้วย4เทคนิค SKT 1ช่วยในเรื่องระบบการหายใจ
2: หายใจเข้าลึกกั้นไว้นิดนึงก็นับ1 2 3ผ่านลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆฝึกอย่างนี้30รอบการหายใจ
1: SKT 2ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง
2: คนชูมือขึ้นเหนือศีรษะมือสองข้างมาประกบกันผ่านลมหายใจออกทางปากยาวเป่าลมออกยาวๆเหมือนที่เราฝึกไปเมื่อกี้สุดลมหายใจเข้าลึกลดมือลงนะเหมือนนกกลางปีกค่อยๆแยกออกจากกัน
1: SKT 3ลดอาการปวดข้อและกระดูก SKT 7ช่วยในเรื่องของการเยียวยาจากภายใน
2: ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลอง10ครั้งทุกเดือนในรอบ10เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งมีการติดเชื้อแล้วก็มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมีค่าของระดับภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับเกือบคนปกติผลเลือดผลตับแล้วก็การทำงานของไตรวมทั้งโรคเฉื่อยโอกาสเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าต่างๆปกติในระดับที่น่าพอใจและผู้ป่วยทุกคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณภาพทางกายคุณภาพทางจิตคุณภาพของการทำงานผู้ป่วยของเราเกือบทั้งหมดสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่วงจรของการทำงานเหมือนคนปกติได้อันนั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ต้องใช้คำว่าดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3: หลังจากที่ได้ทำสมาธิบำบัดจากที่ได้มาอบรมแล้วได้กลับไปบ้านแล้วทำไปเป็นประจำเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีแรงเหมือนคนปกติทั่วไปทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงให้เรามีความรู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยส่วนค่า CD4 740กว่าค่ะครั้งแรกที่ว่า CD4 ตกนะคะตอนนั้น200กว่าค่ะ

0: สิ่งที่ดีขึ้นคือผมค่ะก่อนผมงอกเต็มหัวขาวเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านยังทักเลยเออเดี๋ยวนี้ผมดำเป็นคนที่หัวขาไม่ดีเดินขาลากขึ้นสะพานลอยนี่ต้องแงนแล้วแงนอีกเดี๋ยวนี้ขาก็เดินไม่ลากค่ะเดินขึ้นบันไดลอยได้สบายเลย
1: CD4 จากที่ว่ากินยาต้านจนต้องเปลี่ยนสูตรยาจนต้องนี่CD4 ขึ้นช้ามากแล้วก็พอมาฝึกสมาธิที่ว่ามันขึ้นทีละแค่ประมาณ 2-3 จุดหรือว่า 5-10 จุดอย่างเงี้ยขึ้นมา100กว่าจุดคือเกินความคาดหมายมากเลย
2: ถ้ามีเวลาหมอคุณหมอนัดมาก็เจอเพื่อนๆก็จะชวนกันเข้ามาในกลุ่มนี้จะได้ได้อะไรดีๆกลับบ้านไป
3: สมาธิบำบัดเนี่ยก็ดีอ่ะได้วิชาความรู้ไปเราก็ไปฝึกก็ได้แข็งแรง
4: สุขภาพด
3: ี
4: ขึ
3: ้
4: น
3: สุขภาพดีขึ้นอ้วนท้วนขึ้นด้วย
5: และยังสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมพรต้องทำอยู่ทุกครั้งนั่นก็คือการให้ผู้ป่วยที่ได้ฝึกฝนสมาธิบำบัดจนชำนาญแล้วได้ออกมาสอนท่าทางให้แก่เพื่อน
6: ๆถ้าคนนอนหงายนอนหงายฝึกท่าสองในท่านอนมาท่าฝึกนะ
0: เหยียดแขนตรงไปตรงศีรษะนะคะยกแขนให้ขนานกับพื้นนะคะให้แขนต้นแขนติดกับหูนะคะสองข้างเนี่ยแค่ประกบกันนะคะฝ่ามือประกบกันนะคะไม่แล้วก็ให้ยกขนานกับพื้นนะคะแต่ถ้าเมื่อยไม่ไหวให้ใช้นิ้วโป้งยันอย่างเดียวนะคะให้ขนานขึ้นมาเริ่มนะคะหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึก ๆคิดว่าตัวเองที่ได้ติดเชื้อนี่แล้วชีวิตเรานี้ต้องไร้ค่าแล้วแต่ถ้าเราได้ช่วยฝึกให้เพื่อนได้รับรู้ได้ฝึกสมาธิบำบัดทำให้เพื่อนไปปฏิบัติได้ก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนๆค่ะ
1: เวลาเห็นเพื่อนๆมาที่บอกว่าได้มีสุขภาพดีเหมือนเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากมาทุกครั้งเห็นคนที่เราแนะนำให้เข้ามาเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราสามารถดึงเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นด้วย
7: ส่วนหนึ่งในจากโครงการที่เราเห็นก็คือทุกคนมีจิตใจพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นหลังจากที่ตัวเองดีขึ้นแล้วมีจิตใจที่จะไม่นำเชื้อพวกนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นอันนั้นคือจิตวิญญาณทางสังคมที่ได้เป็นผลลัพธ์นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตก็คือการตอบแทนสังคมให้มีความสุขโดยตัวเองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการลงไปดูแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนคือการพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้และความคาดหวังที่ดิฉันคาดหวังไว้ในอนาคตข้างหน้าก็คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมนี้จะเป็นผู้ที่ให้และก็พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นให้กับคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียว

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสำหรับโรคความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตสูงคืออะไรเราต้องรู้ก่อนอันแรกคือความดันโลหิตที่เป็นปกติคืออะไรนะคะคนปกติเนี่ยเราจะบอกว่าความดันโลหิตมันจะมี2ตัวเนาะตัวบนกับตัวล่างตัวบนหรือตัวเลขเยอะที่เราเห็นเนี่ยเราจะเรียกว่าความดันโลหิตซิสโตลิกแล้วก็ความดันตัวล่างเราจะเรียกว่าความดันโลหิตที่จะเป็นไดอะสโตลิกนะคะตัวบนคือแรงดันเลือดเมื่อมีการบีบตัวตัวล่างเนี่ยเป็นแรงดันเลือดเมื่อหัวใจคลายตัวแค่นี้ก่อนที่แน่ๆคือเราจะมีตัวเลขอยู่2ตัวนะคะค่าปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ120/80นะคะอันนี้คือค่าปกติทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันสูงไปกว่านี้เราจะวินิจฉัยเมื่อไหร่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงก็คือถ้าตัวบนนะคะซิสโตลิกมากกว่า140นะคะหรือว่าตัวล่างมากกว่า90อันนี้เราจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะคะทีนี้เวลาที่เราไปวัดความดันมาแล้วเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าหลายคนเวลาเดินมาโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยเราวัดเลยเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นตกใจรีบวิ่งมาคุณหมอเรียกแล้วจอดรถไกลกลัวไม่มีที่จอดไม่รู้แหละตื่นเต้นตกใจความดันสูงตลอดอันนี้เนี่ยหลายๆรายเนี่ยเราจะแนะนำว่าให้เขาพักก่อนประมาณ 3-5 นาทีแล้วเราก็มาวัดความดันซ้ำอีกทีหนึ่งหรือหลายๆคนเราจะบอกว่าถ้ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านเนี่ยให้วัดที่บ้านแล้วจดมานะคะแล้วเอามาให้คุณหมอดูอันนี้จะบอกได้ชัดเจนมากกว่าว่าคนคนนี้มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วหรือยังนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราดูแน่นอนแล้วล่ะว่าคนคนนี้นั่งพักก็แล้วจดที่บ้านก็แล้วมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงแน่ๆนะคะเราก็จะมาดูนิดนึงว่าเราจะให้การดูแลยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ในประมาณ120นะคะตัวบนนะคะต่ำกว่า120ตัวล่างต่ำกว่า80อันนี้ถือว่าปกติเพราะฉะนั้นให้ใช้ชีวิตตามปกติก็คือดูแลเรื่องน้ำหนักนะคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อาจจะมีการวัดความดันเป็นระยะระยะความดันโลหิตสูงมีความสำคัญยังไงปกติอะค่ะเวลาหัวใจบีบเลือดเนาะแล้ววิ่งไปตามเส้นเลือดเนี่ยหลอดเลือดเราจะขยายได้เพื่อจะทำให้ความดันเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลอดเลือดมันแข็งหรือมีอะไรอุดตันอยู่ในเส้นเลือดเรานะคะแล้วทำให้ช่องทางหรือว่ารูในเส้นเลือดเนี้ยมันเล็กลงแรงดันอันนี้มันจะสูงขึ้นทันทีอันนี้ก็เลยจะทำให้มีความดันโลหิตสูงนะคะดังนั้นภาวะความดันโลหิตสูงในที่เนี้ยมันจะเป็นผลที่บอกเราว่าเส้นเลือดเราแข็งแล้วนะคะการที่เส้นเลือดแข็งส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุนะคะทีนี้เจอในคนที่อายุน้อยๆเนี่ยคงต้องดูนิดนึงว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะการที่จะตัดสินใจว่าโอเคคนนี้มีความดันโลหิตสูงก็คงดูที่ตัวเลขก่อนเวลาวัดความดันคือตัวบนมากกว่า140นะคะหรือว่าตัวล่างมากกว่า90นะคะปกติคือเวลาเราตื่นเต้นตกใจเนี่ยความดันมันสูงได้บางทีเวลาคนทุกคนหลายคนเนี่ยแบบไปโรงพยาบาลทีไรแล้วสูงทุกทีกลับมาบ้านไม่เป็นไรอันนี้อาจจะยังไม่ต้องให้การรักษาแต่ถ้าสมมติว่าไปโรงพยาบาลก็สูงกลับมาบ้านก็สูงนะคะไม่มีการตื่นเต้นตกใจนั่งพักแล้วยังสูงอยู่อันนี้เราถึงจะบอกว่าคนคนนี้มีเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครที่เจอความดันโลหิตสูงต่ำกว่าอายุ35ปีนะคะควรจะหาสาเหตุอาจจะไม่ใช่เรื่องของเส้นเลือดแข็งธรรมดาแต่อาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีเรื่องของยาหรือว่าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะต้องไปพบแพทย์ทีนี้ถ้าเรามีความดันโลหิตสูงถามว่าเราจะมีอาการอะไรไหม 90% ของคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงไม่มีอาการค่ะจะมารอให้ปวดหัวไม่ใช่ละส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะไปตรวจเจอโดยบังเอิญนะคะแต่ถ้าความดันโลหิตสูงมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางทีเนี่ยอาจจะมีอาการเรื่องของตาพร่านะคะปวดหัวนะคะอันนี้เจอได้นะหรือบางคนเนี่ยมาอีกทีนึงคือเส้นเลือดในสมองแตกไปเรียบร้อยนะคะหรือว่าน้ำท่วมปอดไปเรียบร้อยหัวใจล้มเหลวไปเรียบร้อยเพราะว่ามีความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อน บางรายก็อาจจะมาด้วยเรื่องของไตเสื่อมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความดันโลหิตสูงอะค่ะอาจจะไม่มีอาการเลยอันตรายคืออะไรก็คือเวลาแรงดันเลือดเนี่ยมันจะไปยังอวัยวะส่วนปลายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแรงดันสูงไปเรื่อยๆอวัยวะที่ต้องรองรับแรงดันอันนั้นอะมันพังไปเรื่อยๆสมองก็จะมีเรื่องของหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกค่ะถ้าไปที่หัวใจนะคะก็จะทำให้หัวใจโตได้แล้วก็ทำงานหนักขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะน้ำท่วมปอดได้นะคะหรือว่าที่ไตแรงดันสูงมากๆไตก็จะเสื่อมแล้วก็มีไตวายได้นะคะที่ตาค่ะก็จะทำให้มันมีเลือดออกที่ตาได้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในกรณีที่เรามีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันเป็นภัยเงียบเพราะว่าจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้เสียตังค์นะคะก็แค่วัดความดันกันดูบ่อยทีนี้ถ้าเกิดความดันสูงแล้วทำยังไงเราต้องดูก่อนว่าข้อแรกมันสูงเพราะว่ามันมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าเช่นเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะในเด็กหรือว่าคนที่อายุน้อยไม่ควรจะมีความดันสูงเนาะถ้าเมื่อไหร่มีความดันสูงให้ไปหาสาเหตุก่อนถ้าเจอสาเหตุเราจะได้ไปรักษานะคะเช่นมีเนื้องอกบางอย่างเช่นฮอร์โมนบางอย่างผิดปกติอย่างเงี้ยเรารักษาแล้วจะได้หายนะคะหรือว่า2จะมีอีกอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือคนอ้วนใช่ไหมคะคนอ้วนไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีความดันสูงแต่ถ้าคนอ้วนมีความดันสูงให้ถามต่อเลยนอนกรนหรือเปล่านอนกรนนอนหลับไม่สนิทตอนเช้าตื่นมาไม่สดชื่นบ่ายๆเริ่มง่วงนอนอันนี้ให้ระวังค่ะเขาจะเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะไปตรวจเพราะว่าบางรายอาจจะจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรักษาแล้วความดันจะได้ดีขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็จะต้องมาดูละว่าจะรักษาความดันเนี่ยอันแรกจากการใช้ยาอันนี้ตรงไปตรงมาถ้าไม่อยากใช้ยาทำยังไงได้บ้างดูซิว่าอะไรที่ทำให้ความดันสูงแล้วเราไปลดกันพฤติกรรมค่ะการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านอนไม่หลับเครียดอันนี้ควรจะต้องไปจัดการการออกกำลังกายก็จะไปทำให้ความดันหรือว่าเส้นเลือดเราเนี่ยขยายตัวได้ดีขึ้นนะคะยืดหยุ่นดีขึ้นก็จะทำให้ความดันลดลงสุดท้ายเราก็จะมาคุยกันที่เรื่องของอาหารว่ามันจะมีอาหารอะไรไหมนะที่จะทำให้ความดันลดลงหรืออาหารอะไรที่ทำให้ความดันสูงขึ้นแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเกิดสมมติว่าใครที่จะไปอ่านก็จะได้ยินคำว่า dash dietนะคะตัว D-Dog ตัว A แล้วก็ตัว S Singapore ตัว H Hong Kong Dash Diet Dash Diet ย่อมาจากอะไรย่อมาจากคำว่า Diet Approach to Stop Hypertension พูดง่ายๆก็คือว่ามันจะเป็นกลุ่มของอาหารที่จะไปทำให้ความดันสูงเนี่ยมันลดลงหรือว่าไปยับยั้งการเกิดความดันสูงในแนวทางของ Dash Diet นะคะเราก็รวบรวมมาเป็นประมาณ8ข้อเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละข้อเพื่อจะให้เข้าใจว่าคอนเซปต์หรือว่าวิธีการในการที่จะเลือกอาหารที่เป็นลักษณะที่เราเรียกเป็นแนวของ Dash Diet เนี่ยคืออะไรนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเน้นพวกของผักแล้วก็ผลไม้โดยทั่วไปอะค่ะเวลาที่เราจัดอาหารเนี่ยเราจะบอกว่าส่วนที่มันเป็นข้าวแป้งจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนหลักและสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของDash เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกผักแล้วก็ผลไม้มาก่อนในที่นี้ผักต้องมากกว่าผลไม้หน่อยนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีน้ำตาลเยอะไปอีกนะในส่วนของผักและผลไม้ความสำคัญก็คือเขาจะมีพวกของแร่ธาตุโดยเฉพาะโพแทสเซียมนะคะแมกนีเซียมแล้วก็พวกวิตามินซึ่งอันนี้จะไปช่วยในเรื่องของการลดความดันถามว่าปริมาณเท่าไหร่โดยทั่วไปประมาณ 4-5 ส่วน 4-5 ส่วนเนี่ยในที่นี้คืออะไรถ้าเป็นผักนะคะก็จะเป็นกำปั้นเราจะเอากำปั้นเราเป็นหลักนะคะในกรณีของผักเนี่ยถ้าเป็นผักที่เป็นหัวค่ะก็ประมาณเท่ากำปั้นถ้าเป็นผักสุกก็จะประมาณเท่ากำปั้นแต่ถ้าเป็นผักสดอาจจะต้องใช้2กำปั้นหรือเปล่าคะพอผักสดเนี่ยเวลาที่กว่าจะมันสุกเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงมันก็จะต้องลดลงเพราะฉะนั้นถ้าวันนึงจะต้องกิน 4-5 ส่วนเนี่ยมันจะต้องใช้ผักค่อนข้างเยอะนะคะในกรณีของ Dash Diet ก็จะเน้นว่าจะต้องมีผักเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะในส่วนของพวกข้าวแป้งเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าก็จะต้องมีพวกที่มันมีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารเยอะนะคะก็จะเปลี่ยนจากกลุ่มของข้าวแป้งที่จะเป็นพวกของข้าวขัดสีให้กลายเป็นพวกธัญพืชหรือว่าข้าวไม่ขัดสีเช่นเป็นโฮลเกรนเป็นพวกถั่วเป็นพวกถั่วเมล็ดแห้งอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะยังมีไฟเบอร์แล้วก็มีพวกของวิตามินบางอย่าง ปนอยู่นะคะอันที่3ถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าผักต้องการกินเยอะๆอย่างเงี้ยต้องการแล้วกินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหวจะเป็นน้ำผักน้ำผลไม้ได้บ้างไหมอันนี้ก็พอได้นะคะแต่ว่าคำแนะนำคืองี้ค่ะถ้าจะใช้เป็นน้ำผักเนี่ยแนะนำเป็นพวกผักใบไม่ใช่ผักหัวแล้วเวลาเราปั่นเนี่ยเราต้องปั่นแบบไม่ได้แยกกากคือเอากากมันปนลงไปด้วยอันนี้ก็จะพอได้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เป็นพวกของผักที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นผักจริงๆร่วมด้วยนะคะส่วนที่ถ้าเกิดยังไม่พอแล้วอยากจะเสริมก็อาจจะเป็นกลุ่มของตัวที่มันเป็นน้ำผักพอได้ด้วยนะคะที่สำคัญไม่เติมน้ำตาลนะคะถ้าเกิดจะไม่เติมน้ำตาลแล้วจะให้ช่วยทำยังไงเราอาจจะเลือกผักกับผลไม้ที่เอามารวมกันเพื่อจะได้น้ำตาลจากผลไม้เวลาปั่นรสชาติจะได้ดีขึ้นนะคะทีนี้เวลาที่เราจะทำแดชไดเอทถามว่าเราทำไม่ได้ทุกวันเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะต้องเตรียมเองไปซื้อมาจะลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะค่อยๆทำค่ะเราอาจจะเริ่มจากวันเนี้ยแบบอาทิตย์นึงเราจะเริ่มสัก1หรือ2วันที่เราทำได้แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อจะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติในส่วนของแดชไดเอทได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะเน้นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะเราก็จะเน้นเป็นพวกของสัตว์ปีกหรือว่าพวกของซีฟู้ดอาหารทะเลปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่เน้นในพวกของเนื้อแดงหรือว่าอาหารแปรรูปนะคะพวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากว่าจะมีพวกของไขมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีโซเดียมเยอะด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันที่จะใช้ก็ให้หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้ำมันทรานก็จะเป็นพวกไขมันที่วางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนอันนี้เลี่ยงนะคะเลือกเฉพาะกลุ่มที่มันเป็นน้ำมันที่มันเป็นของเหลวน้ำมันมะกอกเนาะน้ำมันรำข้าวคาโนล่าน้ำมันถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นพวกเบเกอรี่ของทอดครีมพวกที่มีเนยมีวัตถุดิบที่จะเป็นพวกของไขมันทรานส์นอกเหนือจากในส่วนที่จะเป็นน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยพวกอาหารที่มีของพวกนี้เยอะก็ให้เลี่ยงด้วยสุดท้ายค่ะก็คือจะต้องลดปริมาณของโซเดียมนะคะโซเดียมในที่นี้ก็คือถ้าเป็นพวกของเกลือก็คือกินไม่เกินวันละ1ช้อนชาถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาไม่เกิน3ช้อนชาแล้วก็ควรจะต้องระวังเรื่องของโซเดียมแฝงในอาหารนะคะหมายถึงอาหารที่อาจจะไม่ได้เค็มแต่มีโซเดียมเช่นเป็นพวกของอาหารหมักดองอาหารแปรรูปนะคะพวกของซีอิ๊วน้ำจิ้มพวกของเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะคะแล้วก็พวกของเครื่องปรุงแต่งนะคะหรือว่าสารปรุงแต่งที่มันจะทำให้พวกอาหารขึ้นฟูอาหารเก็บอยู่ได้นานสารกันบูดอะไรพวกนี้ดังนั้นพวกที่มันเป็นอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของข้อดีนะคะเรื่องของ Dash Diet นะคะนอกเหนือจากที่เราจะสามารถช่วยลดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้แล้วเนี่ยมันยังมีข้อดีกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ยังมีข้อดีสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดมีข้อมูลค่ะว่า Dash Diet เนี่ยสามารถที่จะป้องกันเรื่องของเบาหวานได้แล้วก็ป้องกันเรื่องของหลอดเลือดสมองก็หลอดเลือดหัวใจได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเป็นอาหารที่ดีมั้ยตอบว่าเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพนะคะในภาพรวมของอาหารที่เป็น Dash Diet เนี่ยหลักๆ ก็คือมีผักผลไม้เยอะนะคะเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำนะคะเวลาที่เราเลือกพวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากเป็นเรื่องของ Dash แล้วเนี่ยเราก็อาจจะบวกในส่วนที่จะเป็นโซเดียมต่ำอีกด้วยค่ะทีนี้พอลองไปรู้แล้วนะคะว่า Dash Diet เนี่ยโดยโครงสร้างของอาหารเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นอาหารที่มีผักเยอะนะคะมีผักมีผลไม้เยอะนะคะแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ให้เลือกเนื้อสัตว์ที่มันมีเขาเรียกว่าไขมันต่ำใช่ไหมคะถามว่าแล้วอาหารจะมีอะไรได้บ้างอายุตัวอย่างเนาะสมมุติว่าถ้าที่เราคุ้นเคยจะเป็นสลัดเนี่ยพอมันเป็นสลัดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่แค่ผักอย่างเดียวจะต้องมีเนื้อสัตว์ด้วยเนาะเนื้อสัตว์ในที่นี้จะเป็นไข่ก็ได้นะคะจะเป็นไก่ก็ได้หรือว่าจะเป็นปลาก็ได้อาจจะเลือกเป็นตัวทูน่าสมมติถ้าเป็นทูน่าถ้าเราต้องการจะลดโซเดียมด้วยเราก็เลือกทูน่าในน้ำแร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าไม่ใช่สลัดล่ะก็จะเป็นกลุ่มของยำซึ่งเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปถ้าเกิดเป็นพวกของส้มตำได้ไหมก็ได้แต่ว่าส้มตำเองเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงคือเดี๋ยวนี้ส้มตำปรุงแล้วค่อนข้างรสจัดแล้วใส่เกลือเยอะหรือว่าใส่พวกปลาเยอะใส่ผงชูรสเยอะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นน้ำอาจจะไม่ต้องเยอะมากหรือถ้าปรุงเองได้ก็ดีนะคะอีกอันนึงที่อาจจะได้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกข้าวยำพอมันเป็นข้าวยำเนี่ยก็จะเป็นข้าวไขมันก็ต่ำแล้วก็มีแต่ผัก ใช่ไหมคะเพิ่มไข่ต้มไปอีกนิดนึงเพื่อจะให้ได้โปรตีนเยอะขึ้นอันนี้คือรูปแบบของอาหารที่อาจจะเข้ากลุ่มกับ DASH Diet สำหรับอาหารที่จะช่วยลดความดันโดยที่ใช้หลักการของ DASH มีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะเขาบอกว่ามื้อเช้าอาจจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็ใช้เป็นโยเกิร์ตที่มีไขมันต่ำเห็นไหมคะแล้วก็ใช้เป็นผลไม้แล้วก็มีไข่อันนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นแดชได้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้ลดน้ำหนักได้อีกด้วยนะคะมื้อกลางวันก็จะเป็นข้าวกล้องมีผักแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์อันนี้เหมือนกันเลยตามสูตรเดิมของเรานะคะที่จะเป็นจานแล้วก็แบ่งออกมาเป็น4ส่วนส่วนที่เป็นผักเนี่ยก็จะเป็น2ส่วนเนาะแล้วเราก็จะมีส่วนที่มันเป็นข้าวแป้งอีก1ส่วนส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์อีก1ส่วนใช่ไหมคะแล้วอาจจะมีเป็นพวกน้ำผลไม้หรือว่าน้ำผักปั่นได้อีกแก้วหนึ่งนะคะ 1-2 แก้วได้เลยนะคะในระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นลักษณะของพวกถั่วเมล็ดแห้งนะคะหรือว่าจะใช้เป็นชากาแฟหรืออะไรก็ได้อาจจะมีเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าจะมีพวกของไข่อันนี้ก็ได้นะคะสักส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มื้อเย็นก็จะเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนแล้วก็จะเป็นส่วนของผักอีก2ส่วนนะคะจะเป็นเมี่ยงปลาทูจะเป็นยำอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะจะสังเกตว่าถ้าจะเป็นแดชจริงๆเนี่ยไขมันต้องต่ำเนาะแล้วก็มีผักผลไม้เยอะเนื้อสัตว์พอสมควรเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำค่ะเราพูดไปแล้วว่าอาหารอะไรที่มันควรจะมีควรจะกินนะคะแล้วอะไรบ้างล่ะที่เราควรจะเลี่ยงสำหรับในกลุ่มที่ความดันโลหิตสูงนะคะอันแรกเลยค่ะหยุดสูบบุหรี่ยิ่งเราสูบบุหรี่มากนี่ความดันเราอาจจะสูงขึ้นได้นะคะอันที่สองก็คือหยุดแอลกอฮอล์นะคะหรือถ้ากินเยอะมากๆเนี่ยยังหยุดไม่ไหวก็จะใช้วิธีลดลงนะคะถามว่าลดลงปริมาณเท่าไหร่โดยทั่วไปเราจะบอกว่าไม่เกินหนึ่งดริงก์นะคะต่อวันในผู้หญิงหรือไม่เกิน2ดริงก์ต่อวันในผู้ชายนะคะดริงก์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าแก้วใหญ่แค่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะต้องเป็นดริงก์มาตรฐานนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเบียร์เนี่ยก็ไม่เกินกระป๋องนึงอันนี้คือดริงก์นึงอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นไวน์ก็ไม่เกินประมาณ120ซีซีอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือลดปริมาณของแอลกอฮอล์ลงอันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณการนอนเนี่ยก็สำคัญเนาะควรจะให้ได้ 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเรานอนน้อยหรือเราอดนอนอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ทีนี้บางคนก็จะบอกว่าเออก็นอนแหละ6ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่มันนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทที่เราเจอบ่อยๆเลยก็คือคนที่เป็นปัญหาเรื่องของนอนกรนหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับกลุ่มนี้ค่ะเราดูเหมือนกับว่าเขานอนหลับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมองมันไม่ได้หลับเลยเพราะว่าช่วงเวลาที่นอนเนี่ยออกซิเจนมันตกลงพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องไปตรวจนะคะให้รู้ว่ามีเรื่องของนอนกรนหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเราก็จะได้ใช้เขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนนะคะให้ออกซิเจนตอนช่วงเวลาที่เขานอนแล้วถ้าเกิดเขานอนหลับสนิทดีขึ้นอันนี้ก็จะทำให้การควบคุมความดันได้ดีขึ้นอันนี้เป็นอันนึงเลยที่ทำให้คนที่มีความดันเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่าทำให้การควบคุมความดันเนี่ยทำไม่ได้นอกเหนือจากเรื่องของการนอนแล้วจะเป็นเรื่องของความเครียดละทีเนี้ยยิ่งปล่อยให้ตัวเองเครียดเนี่ยความดันก็จะยิ่งขึ้นเครียดปรี๊ดความดันก็ขึ้นอาการเจ็บป่วยหรืออาการปวดก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้คนคนนี้ความดันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าความดันเรายังสูงอยู่ให้เรามามองอะค่ะว่ายังมีปัจจัยที่เรายังไม่ได้แก้ไขหรือเปล่านะคะถ้ายังคงมีอาการเจ็บปวดเจ็บป่วยทั้งหลายนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะยังมีความเครียดสะสมอยู่เยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้ความดันยังสูงอยู่นะคะอันสุดท้ายเราแนะนำให้ออกกำลังกายค่ะเพราะเวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนสร้างขึ้นทำให้ความเครียดเราลดลงในขณะเดียวกันการออกกำลังกายก็จะช่วยทำให้การยืดหยุ่นของเส้นเลือดดีขึ้นดังนั้นเนี่ยความดันก็จะลดลงคนที่เป็นนักกีฬาค่ะความดันโลหิตเนี่ยจะต่ำกว่าคนทั่วไปนะคะแล้วก็ชีพจรก็จะเต้นช้าลงอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเราถ้าสมมุติว่าออกกำลังกายต้องออกแค่ไหนอย่างไรโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าออกกำลังกายแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคาร์ดิโอเนาะหรือว่าแอโรบิกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ควรจะต้องให้ได้ประมาณสัก 30-50 นาทีต่อวันประมาณ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าถ้าเรารวมกันเนี่ยก็ควรจะต้องมากกว่า150นาทีต่อสัปดาห์นะคะถ้าเราทำได้ครั้งหนึ่งประมาณ30นาทีเราต้องทำ5วันแต่ถ้าเราทำ50นาทีเราอาจจะทำ3วันได้ทีนี้มีคนบอกว่าถ้างานเนี้ยขอออกแค่2วันได้ปะอาทิตย์หนึ่งโดยทั่วไปเราจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะถ้าออกกำลังนะคะเราจะไม่ให้หยุดออกกำลังเกิน2วันเพราะฉะนั้นน้อยสุดที่ควรทำคือ3ครั้ง นะคะหรือทำทุกวันได้เลยนะคะนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมเราบอกว่าโอเค 30-50 นาทีต่อครั้งแล้วก็ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะถ้าใครที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารปรับเรื่องของพฤติกรรมแล้วที่สำคัญนี่ค่ะต้องติดตามวัดความดันนะคะถ้าเป็นไปได้จริงๆเครื่องวัดความดันเนี่ยก็ราคาไม่ได้แพงมากเนาะก็แนะนำว่าควรจะมีแล้วก็วัดสม่ำเสมอนะคะสมมุติว่าถ้าซื้อไม่ได้ก็อาจจะใช้ที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงอะค่ะจะไม่มีอาการเลยจะมารอให้ปวดหัวจะมารอให้ตาพร่ามัวมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันช้าเกินไปละถ้าวัดเนี่ยวัดความดันที่บ้านเนี่ยจริงๆเครื่องวัดความดันที่บ้านเนี่ยมันอาจจะวัดได้ต่ำกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยเราจะต้องบอกว่าเราไม่อยากให้มันเกิน130ถ้าเราวัดอยู่ที่บ้านจะวัดเวลาไหนจริงๆตอนช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ความดันมันค่อนข้างสูงเราจะให้วัดตอนเช้าแต่บางรายอะค่ะถ้าเกิดตอนเย็นเนี่ยความดันยังสูงเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานยาทีนี้ถ้าสมมติว่าเราทำในเรื่องของปรับอาหารก็แล้วปรับพฤติกรรมก็แล้วยังไม่ดีขึ้นคราวนี้ก็จะไปสู่เรื่องของการรับประทานยานะคะยาในส่วนของความดันเนี่ยมีหลายตัวหลายกลุ่มแล้วก็หลายชนิดมากคุณหมอที่ให้เขาคงเลือกให้เหมาะสมกับสภาวะนะคะหรือว่าโรคหรือว่าสิ่งที่คนไข้คนนั้นเป็นนะคะก็แนะนำว่าให้รับประทานยาให้สม่ำเสมอนะคะติดตามดูว่าความดันเราได้ระดับแล้วถ้าเป็นไปได้จริงๆเราอยากจะให้วัดความดันที่บ้านนะคะเพราะว่าคนไข้ไม่เครียดไม่กังวลบางคนเนี่ยแบบอย่างป้าตัวเองอย่างเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลทีไร160ไปโรงพยาบาลทีไร160พอซื้อเครื่องวัดความดันมาไว้ที่บ้านเงี้ยมันก็ลดลงเหลือประมาณ140 130อันนี้เราจะได้ปรับยาได้เพราะว่าถ้าเกิดคนไข้อ่ะเขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาตกใจแล้วคุณหมอไปเพิ่มยาลดความดันนะคะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่เนาะเวลาลุกขึ้นแล้วความดันมันตกอะค่ะเดี๋ยวจะหน้ามืดแล้วจะเป็นลมเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องแบบกะให้มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าแบบเราปรับยาความดันตามสิ่งที่เราเห็นในครั้งคราวบางคนก็รีบวิ่งมาบางคนก็อดนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงเวลาเราอยากจะปรับยาเนี่ยเราอยากจะปรับยาโดยดูความดันที่มันเป็นความดันที่แท้จริงไม่ใช่ความดันที่มันสูงขึ้นในบางสภาวะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากยานะคะตอนนี้หลายคนก็จะชอบพูดว่าเวลาที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยได้ยาเยอะกลัวจะเป็นโรคไตจะบอกว่าอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่รักษาความดันระยะยาวไตเราจะพังเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เราจะเลือกกินยาโดยที่ใช้ยาให้น้อยที่สุดที่คุมอาการของเราให้ได้นะคะเราต้องชั่งอะค่ะว่าอันนี้มันจำเป็นหรือเปล่าในยาลดความดันบางตัวเนี่ยค่ะเขาให้เพราะว่าเขาหวังว่าจะทำให้ชะลอความเสื่อมที่ไตเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบกลัวนะคะมีปัญหาคุยกับคุณหมอได้เลยทีนี้หลายคนนะคะชอบกลัวยาที่หมอสั่งแต่ไปซื้ออย่างอื่นที่คุณหมอไม่ได้สั่งอาหารเสริมบ้างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ้างหรือแม้กระทั่งสมุนไพรบ้างซึ่งจริงๆพวกนี้ข้อมูลทางการแพทย์ที่จะบอกว่าสามารถลดความดันได้เนี่ยมันมีน้อยมากบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าของที่เขาขายให้เราเนี่ยมันมีปริมาณยาหรือเปล่ามันมีปริมาณของสมุนไพรที่แท้จริงเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลายๆอย่างก็จะชอบพูดว่าสมุนไพรเนี่ยเป็นตามธรรมชาติเป็นอาหารโน่นนี่นั่นนะคะถ้าสมมุติว่าจะกินในลักษณะที่เป็นส่วนของอาหารเช่นบางคนจะไปกินกระเทียมไปกินใบบัวบกไปกินอะไรก็ตามที่อาจจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดความดันถ้าเอามาเป็นส่วนประกอบที่ทำอาหารอันนี้เห็นด้วยนะคะไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดเป็นแคปซูลอะไรเงี้ยอันนี้จะบอกว่ายังไม่มีข้อมูลนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของสารปนเปื้อนด้วยมีหลายๆครั้งเลยอะค่ะที่คนไข้ไปซื้อพวกสมุนไพรอะไรมากินเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยมีทั้งไตเสื่อมมีทั้งความดันสูงมีอะไรต่อมีอะไรตามมาถ้าไม่แน่ใจหรือว่าอยากจะทานเนี่ยให้ปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษานักโภชนาการนะคะนักกำหนดอาหารได้เลยว่าอันนี้เหมาะสมกับโรคที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าค่ะวันนี้ในส่วนของโภชนาการสำหรับความดันโลหิตสูงก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามในตอนต่อๆไปด้วยสำหรับลิงก์รายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าอาหารที่เกี่ยวข้องจะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะสามารถจะเข้าไปดูได้เลยค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอเอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

ำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอนะคะเราลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

ร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่1,000กิโลแคลอรี่แม้ถ้าสมมุติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้ 1,000 กิโลแคลอรี่ทุกวันแน่นอนค่ะภายใน1สัปดาห์ทุกท่านจะลดลงมาได้ประมาณ1กิโลดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการลดน้ำหนักลงประมาณ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปสำหรับคนที่เลือกทางลัดโดยการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักอันนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นใจสั่นปากแห้งคอแห้งหงุดหงิดอารมณ์เสียนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาสีราช360องศาครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของผมไม่ใช่ผมนี่นะฮะเรื่องของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราทุกคนนี่แหละครับลองนึกดูนะครับถ้าวันหนึ่งเส้นผมค่อยๆร่วงไปจนในที่สุดหัวล้านโอ้โหไม่อยากนึกเลยใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียความมั่นใจหมดอะไรตายอยากทุกอย่างมันแทบจะพังทลายหายไปหมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหนุ่มหัวล้านสาวผมบางทั้งหลายวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากกันต้องชมให้ได้จนจบเลยนะครับแล้วจะรู้ว่ารักษาได้ครับผมร่วงหัวล้านเนี่ยรักษาได้แต่ก่อนอื่นไปรู้จักกับเส้นผมของเราก่อนครับ
1: โดยทั่วไปคนเราจะมีเส้นผมบนศีรษะประมาณ 90,000 ถึง 140,000 เส้น1ตารางเซนติเมตรจะมีผม120ถึง200เส้นในคนปกติผมจะร่วงไม่เกินวันละ100เส้นและเมื่ออายุมากขึ้นผมที่ร่วงเกินกว่าปกติจะนำไปสู่ภาวะของการเกิดโรคหัวล้านได้ในที่สุด
0: ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะเป็นทั้งหนุ่มหัวล้านและสาวผมบางอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไปไหนทำอะไรนี่มันมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็เสียบุคลิกภาพไปทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ปัญหาจะมีทางออกมีทางแก้ไขโดยจะคุยกับหัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมภาควิชาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพลตวงทองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้อาจารย์ผมหนามากเลย
2: โอ้ครับขอบคุณครับ
0: งั้นเราต้องมีทางออกที่ดีอย่างแน่นอน
2: ครับ
0: หัวล้านผมบางนี่แก้ไขได้ใช่ไหมครับ
2: แก้ไขได้ครับจริงๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
0: เป็นโรคอะฮะ
2: ครับ
0: โรคที่ว่านี่เป็นโรคกรรมพันธุ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้อีกครับ
2: ที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับปัญหาหัวล้านผมบางเนี่ยก็จากโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับพวกนี้จะ
0: เป็นหลักเลยใช่ไหม
2: เป็นหลักครับ
0: ครับ
2: ส่วนปัจจัยอื่นพวกโรคผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าพวกหนังศีรษะอักเสบพวกนั้นก็เป็นส่วนน้อยนะครับ
0: ผมทีนี้เห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่ล้านลูกก็ต้องล้านด้วยอย่างนั้นไหมฮะหรือว่าลูก 3-4-5 คนเนี่ยจะต้องล้านทุกคนไหมบางคนไม่ล้านเลยก็มีเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันเป็นทำไมถึงเป็นแบบนั้น
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญมี2อย่างในโรคนี้นะครับ
0: ค
2: ือ1ก็คือมีพันธุกรรมซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงนะครับผมร่วงศีรษะล้านอันที่2เนี่ยปัจจัยที่2ก็คือเรื่องฮอร์โมนนะครับก็พวกนี้จะในสำหรับในเพศชายเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนี่แหละที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมากระตุ้นนะครับพันธุกรร
0: ม
2: ซึ่งง่ายต่อการเกิดผมร่วงแล้วทำให้เกิดมีผมร่วงนะครับ
0: หมายถึงไงฮะคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะผมร่วงง่ายกว่าและล้านได้มากกว่าอย่างนั้นไหมฮะ
2: ระดับฮอร์โมนในคนที่มีผมบางศีรษะล้านก็เท่าๆกับคนปกติทั่วไปครับ
0: ไม่ใช่ว่าวัดฮอร์โมนอุ้ยฮอร์โมนผมเยอะผมมีโอกาสจะหัวล้านไม่ใช่อย่างนั้นด้วย
2: ไม่ใช่ครับ
0: แล้ว
2: คือฮอร์โมนนี่ก็เท่ากับคนทั่วไปแต่ว่าต้องมีพันธุกรรมมาคือมี2 อย่างเหมือนตบมือข้างเดียวมีฮอร์โมนอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
2: ต้องมีฮอร์โมนและพันธุกรรม
0: พอตบปุ๊บเท่านั้นแหละร่วงเลย
2: ร่วงครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มล้านครับ
2: ผมบางศีรษะล้านเนี่ยจะเริ่มได้ตั้งแต่อายุประมาณ10กว่านี่ก็มาได้แล้วครับแต่ปริมาณน้อยครับ
0: อ๋อ10กว่านี่กว่าสักแค่ไหนฮะ10ต้นๆหรือว่า10ปลายๆถึงจะ
2: 10ปลายๆครับ
0: 10ปลาย
2: ๆทีนเอจแบบหมายวัยรุ่นครับ
0: เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย
2: ประมาณ
0: จบม.6อะไรอย่างงี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับ
0: ก็มีสิทธิ์ล้านแล้วเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหมันจะร่วงไงฮะมันจะเริ่มจากตรงไหนร่วงยังไงไปก่อน
2: ส่วนใหญ่จะร่วงจากการที่เขาเรียกตรง M shape หรือตรงง่ามเนี่ยนะครับ
0: สองข้างนี่แหละ
2: ครับตรงง่ามแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเริ่มมีอาการเถิกขึ้นค่อยๆนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่2ก็คือตรงบริเวณกลางศีรษะตรงยอดนะครับ
0: เป็นอย่างนั้นก่อน
2: จะเริ่มบางนะครับ
0: ล้านในผู้ชายร่วงในผู้หญิงเนี่ย
2: ครับ
0: มีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างครับ
2: ในผู้ชายเนี่ยจะเป็นการเถิกแล้วก็มีบางตรงกลางแต่ในผู้หญิงเนี่ยตีนผมหรือไรผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นการบางที่ตรงกลางศีรษะครับ
0: ดูรวมอาจจะยังเหมือนเดิมเลย
2: เหมือนเดิมครับ
0: แต่มันค่อยๆบางไปบางไป
2: ครับส่วนใหญ่จะเป็นหนักบริเวณที่กลางศีรษะครับผู้หญิงเนี่ยสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยจะบางมากแต่ว่าตีนผมไม่ค่อยร่น
0: อ๋อใช่ใช่ถ้าดูด้านหน้านี่อู้ยังหนาอยู่เลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ตรงกลางศีรษะนี่จะเริ่ม
2: บาง
0: จนเห็นหนังศีรษะเลยนะฮะ
2: จริงๆในผู้ชายเนี่ยนะครับเรามีคำไทยด้วยนะครับอ๋อ
0: ใช่ใช่ฮะ
2: ก็มีอะไรทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชะโดตีแปลงแร้งกระพือปีกนะครับฉีกหางฟาดแล้วก็ราชครึ่งเครา
0: โอ้โห
2: ครับ
0: เจ็ดอย่าง
2: เจ็ดอย่าง
0: แต่ละอย่างนี่ ล้านไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันครับ7ชนิดของไทยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดในลักษณะของในช่วงที่เป็นมากแล้วลักษณะทุ่งหมาลงดงช้างข้ามอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคำกล่าวในคนที่เป็นมากๆนะครับ
0: ไม่ว่าจะ1ใน7เป็นชนิดไหนก็ตามเนี่ยคงสงสัยว่าตกลงเป็นโรคใช่ไหม
2: ครับเป็นโรคเพียงแต่ว่าโรคนี้มันเจอได้บ่อยเหลือเกินนะครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้าน
0: โอ้โห
2: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะฮะ
2: ครึ่ง
0: ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแหละที่ล้านที่บางเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
2: ครับ
0: กี่แสนแล้วฮะ
2: โอ้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับเ
2: น
0: ี่ยดูยังไงบ้างฮะคือดูด้วยตาเห็นคุณหมอต้องหยิบเครื่องมือด้วยฮะ
2: โอ้ก็ใช้เครื่องมือจริงๆเครื่องมือวัดธรรมดาเวอร์เนียร์ธรรมดานะครับ
0: ดูอย่างนี้บอกไม่ได้ฮะโอ้ยคุณอาร์ตยัง

0: ไม่ล้านเท่าไหร่หรือว่าไปแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ไม่ได้เหรอคุณต้องมีเครื่องมือ
1: ก็มีการวัดนะครับมีการวัดเพื่อความเป็นการหนึ่งเป็นการตรวจแล้วก็เป็นการจดบันทึกไว้ในการติดตามผลการรักษาด้วย
0: ครับผมนะครับหยิบมาลองวัดเลยไหมคุณหมอ
1: ได้ครับได้ครับขออนุญาตนะครับ
0: ครับผมต้องวัดยังไงส่วนไหนยังไงบ้าง
1: เราก็จะวัดนะครับ อันแรกเราเรียกว่าเป็นมิดฟรอนทัลพอยต์นะครับคือจุดกลางตรงหน้านะครับ ตรงระหว่างแถบตรงหัวคิ้วตรงนี้นะครับ
0: กับ
1: ตรงชามตรงนี้นะครับดูว่าระยะประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างของคุณแอดนี่ 5.5 เซนติเมตร
0: เป็นไงฮะ
1: ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดี
0: ถือว่าสัก 500,000 ยังไม่ล้าน
1: ยังไม่ล้านนะครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่าเฉลี่ยนี่ก็ประมาณสัก6 ถึง 6.5 อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีย
0: ังโล่งอยู
1: ่ครับ
0: อันนี้ 5.5
1: ถือว่าดีมาก
0: ถือว่าดีมาก
1: ส่วนจุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่เรียกว่าเป็นง่าม M shape นะครับตรงนี้นะครับก็วัดจากหัวคิ้วนะครับเป็นจนถึงง่ามตรงนี้นะครับ
0: ไปลึกไหมฮะ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 เซนติเมตร
0: ครับ
1: นะครับ 8.5
0: ทางขวา
1: ครับ
0: ก็ 8.5
1: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ 8 เซนติเมตร
0: ผมไปจุด5นะครับ
1: นิดหนึ่งแสดงว่าเป็นเริ่มต้น
0: เหรอฮะ
1: เริ่มมีการเถิกบางขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ
0: เริ่มสบายใจไม่ค่อยได้แล้วอ้าวต้องวัดส่วนไหนต่ออีกไหม
1: ฮะอ๋อครับส่วนที่3นะครับก็คือขอโทษนะครับ
0: ครับผม
1: จะวัดตรงกลางนะครับแล้วก็จะแหวกเส้นผมนะครับ
0: อ๋อต้องแสกกลางดูใช่ไหมฮะ
1: ครับอันนี้1เซนติเมตรนี่ปกติดีและสุดท้ายนะครับก็คือตรงขวัญอย่างนี้นะครับของคุณแอดได้ประมาณ 1.9 เซนติเมตรนะครับ
0: ถือว่า
1: ปกติ
0: ปกติโอ้โห
1: โดยรวมแล้วดีครับ
0: ยังถือว่าดีนะ
1: ยังถือว่าดีย
0: กเว้น2ง่ามนี้ใช่ไหมฮะ
1: นิดหน่อย
0: ก็อาจจะไปถ้าไปก็ไปทางนี้ใช่ไหมฮะเอาละเรายังไม่ถือว่าล้านนะตอนนี้แต่มีความเสี่ยงมีโอกาสง
1: ั
0: ้นถามต่อว่ารักษาให้หายขาดได้ไหมครับ
1: พูดถึงว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับรักษาให้หายได้แต่ว่าหายขาดเลยนี่อาจจะยาก
0: รักษาให้หายได้
1: ครับ
0: แต่หายขาดเลยอาจจะยาก
1: ครับ
0: ก็ยังพอมีกำลังใจขึ้นมาอีกหน่อยนึง
1: ครับ
0: รักษาได้นะฮะ
1: รักษาได้แน่นอนครับ
0: จะแตกต่างกันว่ารักษาแบบไหนเพราะว่าถ้าร่วงน้อย
1: ครับ
0: ยังไม่ล้าน
1: ครับ
0: กับที่เป็นเยอะๆแล้วจนล้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมคนเราวันนึงร่วงได้สักเท่าไหร่ครับ
1: ผมทั้งศีรษะเนี่ยมี 100,000 เส้นแล้วก็จะผลัดหมุนเวียนกันร่วงเนี่ยเฉลี่ยประมาณวันละ100เส้นนะครับในวันที่สระผมอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: ขึ้นไปถึงประมาณ200เส้นนะครับถ
0: ้
1: าเริ่มมีผมร่วงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือนับจำนวนครับ
0: นับเส้นนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับควรจะเก็บและนับเลย
0: คำว่า100 200เส้นนี่ต่อวันใช่ไหมฮะ
1: ต่อวัน
0: ไม่ใช่ว่าต่อการสระผม1ครั้ง
1: ต่อ1วันครับ
0: 1วันต้องเก็บร่วงที่นอนร่วงตอนสระผมอาบน้ำเลยต้องเก็บมาลองนับดูอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับต้องเก็บเช้านะครับเก
0: ็
1: บสายเก็บบ่ายเก็บเย็นแล้วก็ก่อนนอนรวบรวมมาใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มานับเลย
0: นับจำนวนเส้นว่าเกินวันหนึ่งควรจะได้เท่าไหร่นะ
1: ไม่ควรเกิน100
0: ไม่ควรเกิน100นะฮะ
1: ครับ
0: ครับชายหญิงเหมือนกันไหมฮะ
1: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกัน
1: สองเพศนะคร
0: ับมีสัญญาณอะไรบอกได้อีกไหมครับว่าเนี่ยผมบางเริ่มร้านแล้วเนี่ยเริ่มร้านเนี่ย
1: สัญญาณอื่นที่ต้องดูนะครับก็คือลักษณะของหนังศีรษะว่ามีความผิดปกติด้วยหรือเปล่าย
0: ังไงฮะ
1: คือบางทีเนี่ยร่วงนะครับก็ต้องมาหาสาเหตุพวกนี้บางทีอาจจะมีการอักเสบของหนังศีรษะร่วมกับภาวะผมบางศีรษะล้านซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
0: มีเป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเหรอ
1: มีได้บางทีแผลมีขุยมีรังแคนะครับพวกนี้ก็ควรจะทำการตรวจดูแลด้วย
0: หรือว่าหนังศีรษะมันบางคนหูยเนี่ยมันมากเลยสระผมแล้วก็ยังมันอยู่อย่างนี้เกี่ยวไหมฮะ
1: ความมันของหนังศีรษะเนี่ยมันเป็นผลนะครับผลจากฮอร์โมนตัวเดียวกันกับที่ทำให้ผมร่วงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนคือเป็นฮอร์โมนเพศชายพวกนี้เนี่ยนอกจากมันทำให้ผมร่วงแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นบริเวณของต่อมไขมันทำให้มีหนังศีรษะมันได
0: ้ถ้าเกิดมันเริ่มมาแล้ว
1: ครับ
0: การรักษาเนี่ยยังร่วงน้อยๆยังไม่เยอะอยู่เนี่ยรักษายังไง
1: รักษาเริ่มต้นนะครับส่วนใหญ่เราจะให้รับประทานยาแล้วก็ทายาเนี่ยนะครับประมาณ1ปีติดตามผลไป1ปี
0: ตรงนี้สำคัญครับบางท่านเริ่มถือปากกาจะจดแล้ว
1: ครับ
0: ยาอะไรครับทายาอะไร
1: ครับยานะครับก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกลุ่มที่เราเป็นไมน็อกซิดิลชื่อตัวยา
0: ชื่อตัวยา
1: ชื่อสามัญของยานะคร
0: ับ ไมน็อกซิดิล
1: ครับนะครับแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็แนะนำว่าควรจะมาพบแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วก
0: ็
1: รักษานะครับเพราะว่ายานะครับก็เป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลข้างเคียงด้วย
0: ครับอันนี้สำหรับเป็นน้อย
1: ครับ

0: ถ้าเป็นมากขึ้นล่ะ
1: เป็นมากขึ้นนะครับก็คืออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยในสำหรับอันนี้ในกรณีเพศชายนะครับ มีการยาซึ่งยาพวกนี้ก็จะไปทำให้พวกฮอร์โมนนะครับมันไม่มาออกฤทธิ์ทำให้ผมร่วงที่บริเวณหนังศีรษะ
0: แต่ได้ยินว่ารับประทานยามันมีผลข้างเคียงจริงไหม
1: ก็เป็นความจริงนะครับอย่างยาที่ใช้ในเพศชายนะครับก็เช่นยาที่ชื่อว่าฟีนาสเตอไรด์เนี่ยประมาณ 2% ของคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการอวัยวะเพศเนี่ยไม่แข็งตัวซึ่งพบได
0: ้เสื่อมถาวรไหมฮะ
1: พวกนี้เป็นชั่วคราว
0: อ๋อชั่วคราว
1: ครับ
0: หยุดยาก็มาเหมือนเดิม
1: ครับกลับมาเหมือนเดิมปกติจริงๆเกิดน้อยนะครับ
0: แล้ว
1: ผลข้างเคียงนี้เกิดน้อยต้องตกใจนะครับ
0: ที่คุณหมอบอก 2% ในความหมายหมายถึงว่า100คน
1: เป็นแค่2คนเอง
0: เป็นแค่2คนอ๋อ
1: นะครับ
0: ก็สบายใจได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับท่านชายนะครับท่านอาจจะอยู่ใน 98%
1: โอกาสที่จะปกติเยอะกว่าเยอะครับ
0: เล
1: ย
0: ฮะ
1: เยอะกว่าเยอะ
0: ต้องตกใจมาก
1: ครับ
0: อันนี้คือถ้าเป็นปานกลางใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ต้องทายาและกินยา
1: ครับ
0: ยาประเภทที่รับประทานนี่เป็นยา
1: จริงๆแล้วเป็นยาในกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโ
0: ถ
1: นะครับแต่พวกนี้เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนด้วยได
0: ้อ๋อเหรอฮะ
1: นะครับ
0: โดยไม่ต้องเกี่ยวต่อมลูกหมากโตไม่โต
1: ครับแต่ว่าขนาดยาอาจจะไม่เท่ากันนะครับ
0: เป็นน้อยทายาเป็นปานกลางก็คือรับประทานยาด้วยทายาด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นมากกว่านั้นนะฮะคือโอ้โหล้านเลยอ่ะไม่มีผมเลยฮะ
1: ถ้าเป็นมากๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยก็มักจะแนะนำให้เริ่มทานยาทายาดูก่อนรอจนถึง1ปีนะครับส่วนที่เหลือที่มันไม่ขึ้นหลังจากกินยาทายาเราก็จะใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยเข้ามาช่วยครับ
0: ผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นวิธีสุดท้ายละ
1: เป็นวิธีถือว่าเป็นไม้ตาย
0: ไม้ตาย
1: นะครับถือว่าเป็นไม้ตาย
0: ถ้าลอง2วิธีแรกแล้วยังไม่ได้ผล
1: ครับ
0: ก็ต้องเจ็บตัวกันละ
1: ครับก็ไม่มากนะครับ
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: การที่ทานยารับประทานยาผมจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยอะไรบ้าง
1: จริงๆแล้วหลายปัจจัยนะครับทั้งเรื่องพันธุกรร
0: ม
1: นะครับของเขาว่าพันธุกรรมแรงขนาดไหนนะครับเป็นมามากขนาดไหนนะครับและความสม่ำเสมอของการรับประทานยาด้วย
0: ล้านมานานแล้วค่อยมารักษาเกี่ยวไหมเพราะบางคนบอกว่าอุ้ยหัวมันเลยแต่บางคนเนี่ยยังพอเห็นมีจุดๆไรๆพอได
1: ้อัน
0: นี้จะมีผลต่างกันไหมฮะ
1: เกี่ยวครับคือว่าถ้าเป็นมานานๆนะครับ
0: บ
1: างครั้งเนี่ยผิวหนังจะมีพังผืดเข้ามาแทนที่บริเวณของรากผมทำให้โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่นๆครับ
0: มาเนิ่นๆจะดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็นี่ให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับว่าเป็นแบบนี้ทีนี้มีอาสาสมัคร2ท่านครับที่เขาพอบอกว่าทำเรื่องนี้สนใจมากเลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาคุณหมอ
1: ได้ครับยินดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักหรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ท้องไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อย

ื่อยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า BFAST ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่ม

ัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อนแรงS speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นค่ะจ๊อบ

0: ามัญประจำบ้านตอนขันอย่าแก้แค่เก่าน
1: ี่จะบอกว่าร้านเนี้ยกว่าจะได้กินเนี่ยต้องจองล่วงหน้าทั้ง2เดือนเลยนะโคตรนานเพราะฉะนั้นกินเยอะๆเลยเอาให้คุ้ม
2: ได้เรื่องกินอ่ะขอบอกสบายมาก
1: ทำไมอยู่ๆก็ร้อนขึ้นมาร้อนปะแอร์ดับปะเนี่ย
3: แต่ไม่เป็นไรกินอิ่มพอดี
1: เอาอิ่มแล้วเหรอแล้วอาหารเป็นไงบ้างอ่ะ
2: ก็อร่อย
3: ก็อร่อยดี
1: เราก็คบกันมาตั้ง5ปีแล้วเนาะตั้งแต่เรียนด้วยกันแล้วก็มาถึงตอนนี
2: ้แล้ว
1: เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว
2: เวลา
1: ที่เราจะขยับไปอีกขั้นแต่งงานกับเรานะ
2: เก็บเรื่องไว้ก่อนได้ไหมเราคันมากเลยอ่ะ
1: ฮะ
2: ไม่คันแบบนั้นข้างหลังเกาให้หน่อยดิช่วยเกาหน่อยไม่ไหวคันมากเลยอ่ะ
4: ถ้าคันอ่ะอย่าแก้แค่เกาสิคะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
4: การคันเนี่ยนะคะไม่ใช่แก้แค่เกาอย่างเดียวแต่ถ้าอยากจะเกาจริงๆเนี่ยต้องเกาเบาๆค่ะซึ่งก็อาจจะช่วยในการลดคันได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง
3: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดนอกจากวิธีเกาอะค่ะเรามีวิธีอื่นไหมคะที่ทำให้หายคัน
4: เรามีวิธีอื่นอีกเช่นใช้มือลูบๆแทนค่ะเพราะการที่ใช้มือลูบเนี่ยเราจะไม่มีเล็บอาจจะไม่ทำให้ผิวหนังเกิดถลอกได้อาจจะลูบแรงขึ้นหน่อยก็ยังได้นอกจากนี้เราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นลูบตรงบริเวณที่เราคันก็อาจจะช่วยได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจจะไปที่ร้านขายยาซื้อยาครีมที่ทาแก้คันหรือยาทานก็ได้นะคะแต่ถ้าทำทุกอย่างแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากเชื้อราได้ซึ่งอันนี้อันตรายมากนะคะต้องไปหาแพทย์แล้วต้องใช้เวลารักษาเนี่ยยาวนานมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นการคันไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการเกาเพียงอย่างเดียวค่ะ
2: รับทราบค่ะ
4: แล้วเมื่อกี้เนี่ยแฟนเขาขอแต่งงานรับทราบไหมคะ
2: รับทราบค่ะ
4: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวอ่ะง่ายกว่าขอแต่งงานอีกทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน
1: จบแล้ว
4: มาทำไมมันวงโตนะ
1: ซื้อเผื่อมีลูกแล้วมันอ้วนขึ้น
2: เฮ้ย
1: มันจะได้ใหญ่ขึ้นปิดแหวนพอดี
2: แต่งงานแล้ว
4: ดีใจด้วย
6: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
7: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่ง

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านม
0: แล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณหมอไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนนึงตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแต่20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: ควรตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: ถ้าในครอบครัวมีประวัติมะเร็งเต้านมอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่อง

จริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Friday นะครับมาดูแลสุขภาพกันยามเช้าด้วยอาหารการกินที่ตอบสุขภาพครับโดยหมอเอและเชฟแอดนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นเชฟนิดนึงนะครับทำไมทำมาชักจะทำอาหารเก่งแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยแต่คุณหมอเอครับก็จะมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนี่เป็นครั้งที่3แล้วผ
1: ู้
0: ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตครับอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย
1: าวมาก
0: มหาวิทยาลัยมหิดลมีต่ออีกหน่อยนึงด้วย
1: ยาวมาก
0: ยาวมากเลยแต่ต้องแนะนำเต็มรูปแบบครับคุณผู้ชมจะได้รู้จักคือนอกจากจะเป็นคุณหมออายุรศาสตร์ใช่ไหมในการใช้ยาอะไรต่างรู้เรื่องโภชนาการด้วยแล้วแถมชีวเคมีทางการแพทย์อีกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมได้ข้อมูลที่ดีมากในการจะเลือกรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอะไรจะรับประทานอะไรดีจะดียังไง
1: ยินดีค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายชอบเป็นอาหารที่คุ้นเคยอ่ะบางทีก็รู้อยู่แล้วมีขายทำไม่ได้ยากอะไรอ่านฝรั่งมีไหมฝรั่ง
1: อยากกินอะไร
0: มีอะไรวางมาเลยอ่านฝรั่ง
1: โอเควันนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูที่เป็นสปาเกตตี้

0: แต่ไหนเส้นฮะ
1: โอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี
2: ้เราจะเป็นสปาเกตตี้ได้ไหม
1: เราจะใช้อันนี้เลยค่ะ
0: ตลกแล้ว
1: อันนี้คือ
0: ตลกแล้ว
1: แตงกวาญี่ปุ่นใช่
0: แตงกวาญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะชื่อสุกินี
0: ่สุกินี่
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้น
0: ๆแล้วก็มาแข่งเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: มันก็แน่สิฮะ
1: เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอ๊ดลองทำดู
0: ผมเห็นแต่ตำแตงกวา
1: ใช่ๆอัน
0: นี้แค่เอาไปขยำขยำก็เละหมดแล้วแต่นี่เป็นซูกินี
1: ่อันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะก็หั่นนะคะ
0: ขูดเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออุ้ยขูดทีนี้เหรอฮะ
1: เริ่มเป็นละเห็นปะคะใช่ค่ะ
0: นี่เหมือนทำแตงเหมือนทำส้มตำเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึง
0: ควรจะให้เป็นเส้นเดียวๆ
1: ใช่ค่ะก็เหมือนสปาเกตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเกตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่ของพาสต้านะฮะ
1: โอเค
0: เป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พาสตานี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ทานอย่างนี
1: ้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเส้นออกมาสำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึง
0: แต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ
1: มันก็จะนิ่มลงหน่อย
0: พอเหลือข้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีสีมันก็จะใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: หั่นต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลองทำดูสักลูกนะคะ
0: ครับได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกัน
0: แล้วตรงแกนกลางนี่เรา
1: เราไม่ได้ใช้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมัน
0: ที่เป็นเหลืองๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างอื่นล่ะฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างคร
1: ับ วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดกุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้า
0: บางค
1: นใช่บางคนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้ละค่ะ
0: พอไหมฮะ
1: พอแล้วค่ะ
0: นี่ก็ดูเยอะนะได้เยอะนะ
1: ถ้าสำหรับจานเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะ
0: ครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลย
1: โอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน
0: ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับ
1: น้ำมันมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดำข้าวหรือคานโนล่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะ
0: สังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเอง
0: ถึงขั้นตอนนี้สำคัญแหละผมจะใครจะไปเชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเนี้ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮะ
1: ใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอย
0: กระเทียมละเอียดนะครับลงเลยนะครับตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมหอมแดงซอยนะครับละเอียดเช่นกัน

0: ลงไปเลยค่ะ
1: มาหอมเจอกระเทียมนี่หอมมาก
0: เดี๋ยวไม่นะคะ
1: กุ้งแบบที่แกะเปลือกออกนะ
0: ใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงาม
1: นี่ออกเรียบร้อย
0: เดี๋ยวผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะ
1: ครับ
0: หอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลย
1: ถูกต้องฮะจริงอันเนี้ยผัดกับกุ้งกับกระเทียมน
0: ี่พอแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไม่ต้องใช้ละสุกินี่เรากินกันเถอะ
1: ฟังมาเลยจริงวันนี้ที่เราทำเป็นสปาเกตตี้แต่พี่ดำบอกว่าเราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช้สุกินี่แทนจุดประสงค์คือเพื่ออะไรฮะ
0: ก็จะลดแคลอรี่ลงนะคะ
1: แทนแป้ง
0: ใช่แล้วจะช่วยทำให้คนกินผักได้เยอะขึ้น
1: เออวันนี้จัดนี้ก็สำคัญ
0: ใช่ไหมคะ
1: กุ้งนี่

0: พริกไทย
1: แหมกระเทียมลงไปแล้วพริกไทย
0: อันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทย
2: เกลือ
0: แต่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็ม
1: ใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีซุกินี่ลงไปผัดอีก
0: ใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติ
1: เดี๋ยวค่อย
0: โอเคค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าหั่นทิ้งเอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้กรอบขึ้นเอาอันนี้แล้วกันค่ะ
3: ไม่ใช่ที่ผมเพิ่งหั่นเหรอครับ
0: เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดคราวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะ
3: แช่เพื่อให้กรอบ
0: ใช่ค่ะแช่น้ำเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ำเย็นไว้มันจะได้ทำให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะ
1: แช่น้ำเย็น
0: ขอยัง
1: อีกปะขออีกหน่อยดีกว่าฮะ
0: โอเคกลัวไม่พอทาน
1: ดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะ
0: ไม่เละค่ะ
1: หมอเอกไม่เละแน่คร
0: ับ แน่ค่ะ
1: โอ้จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมไม่เละ
0: ครั้งนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะ
1: อุ้ย
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: พอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮม
0: อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลย
1: ไม่เยอะดีกว่า
0: โอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนนิดนึงเราใช้พาร์เมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะ
1: แล้วผัดด้วยไหมครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: โอเค
1: ชอบทุกอย่าง
0: จะมีน้ำขุกคลิกนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นซูกินี่นะคะ
1: หน้าตาดูดีมาก
0: กลิ่นหอมมากอะค่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานสวยๆก็แค่นี้พอแล้ว
1: ไม่ต้องเยอะ
0: ใช่ใช่แค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผัก
1: ว่าไงดีอ่ะ
0: เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้ศิลปะศิลปะปนๆกันไปอะไรดูสวยงามค่ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะฝีมือเชฟแอด
1: ไม่น่าเชื่อเลยไม่ลบที่สำคัญคือเส้นซูกินี่พอไปผัดก็ไม่ได้
0: เละ
1: จริงๆอย่างที่หมอเอกว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี่
0: จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีราคาขึ้นมาทีเดียว
1: ผมว่า250ขึ้น

0: ถือกินี่จะไม่เล็กก็ตามแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะฮะ
1: อันนี้เป็นช่วงเวลาที่รอคอย
0: เชิญเลยครับ
1: โอเคครับ
0: เราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะ
1: อร่อยนะคะ
0: เส้นกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: กินได้เลยอ่ะอร่อย
0: แล้วเรามีทั้งความเปรี้ยวใส่มะนาวไปเค็มก็กำลังดี
1: ค่ะ
0: แต่มันก็จะมีเป็นเพราะอะไรทำไมมันมีกลิ่นของความเป็นสปาเกตตี้จริงๆนะอาจจะเป็นโหระพาที่ใส่ไปไหมฮะ
1: หลายๆอย่างครับ
0: นี่ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้เผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต
1: ่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกต
0: ใช่ใช
1: ่มันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไป
0: มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เราย้ำอย่างนึงก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ปกติสปาเกตตี้กินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะ
0: ครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่หนึ่งเมนูยังไม่พอครับมีอาหารฝรั่งอย่างอื่นอีกไหม
1: โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ฟาสต์ฟู้ด
0: ฟาสต์ฟู้ด
1: ใช่แล้ว
0: ไม่ดีไม่ใช่เหรอหมอ
1: ฟาสต์ฟู้ดที่ดีกับสุขภาพเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ารอบหน้าช่วงหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะ
0: มีจริงเหรอ
1: เดี๋ยวลองดู
0: กินนี่ก่อนดีกว่า
1: โอเค
0: ตอนนี้กุ้งนะฮะ

0: กลับมาชมรายการกันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารเช่นเคยกับ Healthy Fine Day แต่เป็นฟาสต์ฟู้ดจริงเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: จริงครับหมอเอ
1: ๋วันนี้เรากำลังจะลองทำเรื่องของแฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เราบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเราไม่ควรจะรับประทานไม่ใช่เหรอครับมันยิ่งมันจะมีโซเดียมมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารน้อยอะไรไม่ใช่เหรอฮะ
1: เราก็จะพยายามปรับไงคะเพื่อที่จะให้เรายังสามารถที่จะทานในอาหารในรูปแบบเดิมแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
0: อ๋อหน้าตาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮะ
1: คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์โอเค

0: เราก็จะต้องมีขนมปังนะครับอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดหอมยักษ์ค่ะชื่อพอร์ทาเบโล
0: คือถ้าดูแบบนี้เนี่ยคิดว่าเป็นขนมปังแน่เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ก็คงจะย่างมาเรียบร้อยหรือว่าอบมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเห็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดหอมยักษ
1: ์
0: พอร์ทาเบโล
1: ใช่เราจะเอามาแทนขนมปัง
0: อ๋อมีขายทั่วไปไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: ได้เห็ดหอมยักษ์เสร็จแล้วก็ต้องมี2ชิ้นประกบกันใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับก็มี
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกของผักที่เราจะใส่ในตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีอันนั้นอีกอันก็คือจะเป็นอะโวคาโด
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่มความมันโดยที่เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใส่ชีสเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ
0: แต่ก็ยังมีชีสอยู
1: ่ก็ใส่ชิ้นเดียว
0: แล้วฝั่งนู้นนี่อะไรคร
1: ับ ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องที่จะใช้สำหรับทำตัวเนื้อตัวแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับนะคะก็ใช้แบบที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะตรงนี้จะเป็นเนยละลายซึ่งจะทำให้เนื้อมันเกาะกันแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้อันนี้ก็อาจจะลองปรับเป็นรูปของน้ำมันได้ใส่น้อยๆค่ะเพื่อจะให้เนื้อมันเกาะกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อ่ะลงมือเลยดีกว่าเราต้องจัดการยังไงนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราจะตัดขั้วตรงนี้ออก
0: ขั้วออกนะฮะ
1: แล้วเราก็จะขูดตรงนี้เบาๆ
0: น
1: ะ
0: คะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำตาลออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาย่างบนกระทะ
0: อ๋อฮะค่ะขั้วนี้ออกก่อนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆขั้วออกง่ายมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นสีขาวๆละนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกนิดนึงเบาๆ
0: แล้วก็ใช้ช้อนขูดออกนะครับ
1: ขูดแนวด้านนี้ก็ได้มันจะออกอะค่ะ
0: ตรงนี้มันคืออะไรอะฮะ
1: อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเห็ดอะค่ะที่มันจะเป็นด้านล่างเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราจะใช้แค่เฉพาะเปลือกที่เป็นหัวมันข้างบน

0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือ
1: ขาวๆเลยใช่ไหม
0: ขาวๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาย่างบนกระทะเริ่มใกล้ความเป็นจริงแล้วได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนนิดนึง
1: พร้อมย่าง
0: ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตาแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกแล้วก็ลงไปย่างเลยค่ะ
1: ย่างเห
0: ็ดใช่ค่ะจริงมันต้องทำสองฝาจะได้พร้อมกันระหว่างย่างเห็ดเดี๋ยวเราก็ทำตรงเนื้อหมูมันก่อนแล้วกันนะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูอะค่ะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักเป็นเหมือนหมูสับตรงที่เราจะใส่เป็นในเนื้อของแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเนื้อมันมีมันเยอะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะๆหมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนี้เนาะก็นิดหนึ่งส่วนเกลือนี่แล้วแต่ค่ะว่าจะใส่หรือเปล่าอาจจะนิดเดียวพอมั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้หมดเลยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันทีนี้เนี่ยถ้ามันมันแล้วเนี่ยมันก็จะคลุกกันติดแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มันเนี่ยเราก็จะต้องใส่เนยหรือใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันติดกันดีขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปย่างได้ตรงนี้จะ
1: อันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสหรือว่าเป็นการหมัก
0: หมักแล้วก็ปรุงรสค่ะการมีน้ำมันในหมูจะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ เวลาที่เราหมักหมูสวยงามมากพอมันเริ่มเกาะกันก็ใช้อย่างนี
1: ้เป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอทีละอันแล้วกันเนาะ
1: ตอนนี้ขนมปังเห็ดของเราก็เริ่มจะได้ความร้อนมันก็จะบางลงบางลง
0: ใช่ค่ะมันก็จะบางเหี่ยวลงไปนิดนึงนะคะทำอีกด้านนึงไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึง
1: อันนี้คือเพื่อที่จะ
0: ไม่ให้มันติด
1: หมูแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็วางนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะได้สัก2ก้อนเนาะ
2: การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารจานด่วนนะคะที่มีแป้งมีน้ำมันแล้วก็โซเดียมปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในฟาสต์ฟู้ดมันก็จะมีพวกเนยพวกน้ำมันนะคะรวมทั้งเวลาที่เราทำพวกนี้ค่ะเราจะใส่สารเคมีบางอย่างซึ่งมันจะทำให้เราได้รับโซเดียมมากเกินไปแต่พอเราทำเองปั๊บเนี่ยเราก็จะโซเดียมที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็จะได้จากส่วนที่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะ
1: เพราะทำเองจะรู้ว่าเติมอะไรลงไปใส่อะไรลงไปบ้างมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ทีนี้ใครที่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร
0: ์
1: ก็จะได้รู้ว่าเออเราสามารถดัดแปลงแล้วมาทำเองได้นะมันก็มีบางอย่างที่เราทด

0: อย่างละชิ้น2ชิ้นมังกวาอะโวคาโด
1: วางให้ดีนะอะโวคาโด
0: แกะชีสเลยไหมคะเดี๋ยววางแล้วก็โรยชีสลงไปเลย
1: ชีสจะต้อง
0: โอเคแล้วก็ปิดชั้นบนเลยค่ะ
1: ปึ๊บ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: โอ้โห

0: หน้าตาออกมาแหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับ
1: สวยงามค่ะ
0: เพียงแต่ว่าตรงที่ปัง
1: มันจะเหี่ยวนิดนึง
0: เห็นย่างปุ๊บมันก็จะบางลงก็จะดูทำไมมันแบนๆเหี่ยวๆหน่อยแต่เนี่ยดีต่อสุขภาพมากคร
1: ับ
0: งั้นโดยสรุปถ้าใครที่ชอบอาหารแบบนี้คิดว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เราสามารถดัดแปลงได
1: ้ได้ค่ะ
0: หรือจะเป็นสปาเกตตี้แบบในช่วงที่แล้วก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้สุกินี่แทนนะคะ
0: ดัดแปลงได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ชมขอให้รู้ว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างที่เราปรุงอาหารแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอเอ๋มีอะไรจะแนะนำสุดท้ายให้ผู้ชมได้ระวังตัวเองในการจะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนี้ครับ
1: ก็จริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อเราต้องควรคิดก่อนเนาะเช่นสมมุติมันมีหลายอย่างให้เราเลือกในยกตัวอย่างเช่นนะคะระหว่างไก่ทอดไก่ย่างเงี้ยถ้าจะเอาแคลอรี่ต่ำไก่ย่างก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไก่ทอดมันจะชุบแป้งทอดแคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นทันที
0: แล้วน้ำมันท่วมเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอไก่ย่างปุ๊บก็ต้องดูว่ามันไอ้ส่วนที่เกลี่ยเกลี่ย
1: สีดำๆก็อาจจะเลี่ยงไม่ทานซะนะคะอันที่สองในกรณีสมมติว่าเราอยากจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาตัวโซเดียมมันก็อยู่ประมาณสัก500อันนี้ไม่น่าจะถึง300มิลลิกรัมที่เราทำนะคะ
0: ก็หายไป
1: เยอะเหมือนกันประมาณเกือบครึ่งนึงนะคะอันที่สองคือเวลาที่เราเลือกซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาที่เราคุยกันชั้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเป็นดับเบิลชีส
0: อ
1: ันนี้มันจะขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก็จะเป็น900อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดแคลอรี่หรือว่าลดโซเดียมเราก็เลือกชนิดที่เราสั่งได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ล่ะนี่ก็เป็นข้อคิดในการจะเลือกรับประทานอาหารส่วนใครที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราตอนนี้เราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพก็ตามหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่อยากจะป้องกันเอาไว้อยากรักษาก็ได้นะครับเรามีคุณหมออยู่ข้างแล้วนะครับส่งรายละเอียดเรื่องของท่านมาเลยว่าท่านมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารในการดูแลสุขภาพบ้างมาตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ในหลายช่องทางบอกมาได้เลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะถูกคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Healthy Five Day
1: ค่ะ
0: ครับเอาล่ะการดูแลสุขภาพด้วยอาหารจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปดูว่าจะดูแลสุขภาพด้านอื่นได้อะไรอีกบ้างหน้าที่ของหมอเอแล้วผมลาไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับ

0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อยสิ
0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อย
0: พูดดังๆหน่อย
1: เรื่องสำคัญมาก
0: พูดดัง
2: ๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ๆไหมพี่ต้นมาดีก่อน
3: มานี่ดิมาน
2: ี่เลยมานั่งนี
3: ่ครับ
2: น้องมีเรื่องปรึกษาหน่อย
3: ครับ
2: เรื่องสำคัญมาก
3: เรื่องอะไรอย่าไว้เรื่องเงินนะ
2: ก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่
3: อ
2: นสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
2: นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้น
3: ครับ
2: เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอ
3: ครับโห
2: ทำไงพี
3: ่ไม่เห็นจะยาก
2: การบริหารกล้ามเนื้อคอ
3: เนี่ยหมุนง
2: อหมุนง
3: อ
2: ใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าเหร
3: อ
2: ผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะสีอูเอออีดูปากดูปากนัชชานะคะสีอูเอออีคอมัสโซกล้ามเนื้อแกนลำตัวเพื่อความชัดเจนนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวมีอะไรบ้าง
3: ค
2: นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีเฉพาะกล้ามท้องอย่างเดียวแต่พูดได้เลยว่ากล้ามท้องเป็นสับเซตหรือว่าส่
3: วนหน
2: ึ
3: ่ง
2: ของคอมัสโซ
3: ใช่ครับ
2: มีกี่ส่วนครับพี
3: ่โอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือส่วนของหน้าท้อง
2: ครับ
3: อันที่หนึ่งก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีก
2: ครับ
3: ส่วนที่2ก็คือในส่วนของหลังช่วงล่าง
2: ครับ
3: เราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับ
2: ใช่
3: เพราะงั้นจะครอบคลุมหมด
2: ผมปรึกษาว่าผมปวดหลัง
3: ครับ
2: คนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับ
3: ตัวสะโพก
2: ตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพ
3: ี่ใช่ได
2: ้โอ้เยี่ยมเลยวันนี
3: ้
2: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสโซกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
3: ครับผม
2: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมีซิกแพคด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ
3: ์
2: เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิท
4: ธิ์ใช่
2: จากมหาวิทยาลัย
4: ศิลปากรค่ะ
2: ทำไมถึงเลือกรายการเราครับ
4: รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนด์โทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกาย
2: ได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมคร
4: ับ ได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลย
2: อ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วย
4: อ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมา
2: คือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านการออกกำลังกายมาก่อน
4: ไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนเบลอ้วนด้วยซ้ำ60โล
2: ปัจจุบันนี้กี
4: ่44.5ค่ะ
2: มีการเปลี่ยนแปลงเพราะรายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
4: ใช่ส่วนหนึ่ง
2: ขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์ว้าวนี่ดิเฉยๆเฉยๆลูกเฉยๆให้พี่เขาอินเสิร์ต

0: ุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ดูรายการนี้นำท่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยดัมเบลลูวิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประยุกต์ไปเพราะเป็นคนขี้เบื
0: ่อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสเซลหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไร
1: ต้องอยากยื้ออยู่แล้วรายการนี้ต้องอยากยื้ออยู่แล้ว
0: คืออะไรครับพี่ต้น
2: โอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุอะไรต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับ
0: ไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุ
2: ป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายใน
0: การกระแทก
2: ใช่
0: คือปกป้องอวัยวะภายใน
2: ใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วย
0: ช่วยพยุง
2: ใช่ประคองประคับประคอง
1: ไม่น่าไปปวดหลังบ่อยมากเลย
2: ส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่
0: นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย
2: ใช่
0: ไหมครับพี่ต้น
2: เพราะว่าม
0: ันทำงานยังไง
2: ถ้าทำปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่มันอยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการฝึกพัฒนาขึ้น
0: น่าสนใจไหมล่ะ
1: ต้องลอง
0: ต้องลองนะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่า
2: ครับผม
0: แล้วสุดท้ายท้ายรายการครับเราจะรวบรวม5ท่าม าคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่าสามารถมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แก่ลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับ
2: ท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อน
0: คุกเข่า
2: ครับ
0: ขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ มันตลกดิสิมันก็ตลกกว่าแล้วไม่อีกนะ
2: ท่าเราเริ่มจากคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่ามันก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับ เหยียดแขนเหยียดแขนยืดแขนไป
0: ขาเป็นยังไงครับ
2: ครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้น
0: แล้วไงต่อครับ
2: มือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้าน
0: ะครับบิด
2: นะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้าง
0: อันนี้คือทวิสต์นะครับ
2: ใช่ครับเรื่องของการบิด
0: ทำไมต้องนั่งครับ
2: เพราะจริงแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากข
0: ึ้
2: น
0: เวลาเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะ
2: ครับใช่ไหม
0: ประโยชน์ครับประโยชน
2: ์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมฮะหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับด้านข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
2: เวลาที่เราบิดพวกนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับทำงานหมดนะครับรวมไปถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี่ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะต้องประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบิดทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกนลำตัวทำงานนะครับบิด
0: หายใจออกเดี๋ยว
2: หายใจเข้ากลับหายใจออกหายใจเข้ากลับ
0: แล้วเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหม
2: ค้างไม่ไออันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียดใช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ12-15ครั้ง
0: ต่อ1เซตทำแบบนี้1 2เซต
2: ใช่คร
0: ับ ไม่มันเป็นไงบ้างมันรู้สึก
1: มันไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกแปลกใหม
0: ่มันแปลกใหม่
1: แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อน
0: จริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ใช่แค่กล้ามท้องน่ะอกหลังไหล่มันมีรายละเอียดอีกนะ
2: ใช่
0: ถ้าเกิดประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ยิ่งกล้ามเนื้อย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการบาดเจ็บได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละ
2: แล้วก็อย่างไอ้ตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยผมประมาณ50-60มัดเลย
1: มันน็อตตัวเล็กที่เราต้องทำให้มันขาที่มันแน่นขึ้น
0: นี่ฮะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยที่จะตีมือด้วย
2: ได้2เราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาร์ปลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิม
0: นะครับ
2: มือ2ข้างเราแตะไททอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกหาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิด
0: ทีละข้าง
2: ครับทีละข้างครับซ้ำนะครับ12-15ครั้ง
0: สมมุติเอาเข่าซ้ายนำแสดงว่าเราต้องเอาศอกขวา
2: บิดหาเข่า

0: ซ้าย
1: ถ้าแตะได้แตะ
0: ใช่ครับแตะได้แตะ
1: แตะไม่ได้แตะไม่ได
0: ้ก็พยายามให้แตะให้ได
1: ้ครับผม
2: ข่าวผิด
1: กดทุกที่หนึ่งผู้นำถูกเสมอ
2: ทุกครั้ง
1: คนที่สองมีอะไรสงสัยให้กลับไปดูคนหนึ่ง
0: ใช่แล้วบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้น
1: แล้วมี
0: หายใจออก
1: โอ้ยเติมได้เลย
0: นะครับหายใจออกกลับขึ้น
1: สมมติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปอย่าง
0: นี้ใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจาก
1: ล็อกข้อศอกไว้
3: ใ
0: ช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากตุดลำตัวบิดจากลำตัว
1: ต้นทำสวยมาก
0: บิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมการหายใจบิด
1: บิดสมมติเมื่อกี้ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเราไม่จะมือประสานกันแตะคอ
0: ใช่
1: เพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอ
0: ดึงมาตลอด
1: กดไปด้วย
3: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลย
0: เพราะว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับตอนนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนะเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเข่าเราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะ
1: เดียวกันก็ได
0: ้ใช่บิดด้านเดียวก็ได้
1: ได้ไงพี่
0: ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอะล่ะนะแต่
3: ทำไปทีละข้าง
0: เราทำไปทีละข้างแค่นั้นเองลองนะครับไล่สลับ
1: โอ้บุ้ม
0: ขาด้านเดียวกัน
1: มุมไม่เหมือนเดิม
0: ใช่บีดนะครับบีด
1: แล้วเราก็ต้องทำขาซ้ายขาขวาสลับ
0: ใช่ครับเหมือนกันนะครับ
1: ให้บาลานซ์สม
0: ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่ไหมครับ
1: โอ้โหดีมากเลย
0: บีด
1: สุดยอดเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อยมันมีส่วนส่งเสริมไหมอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดีขึ้น
0: ใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลักไอ้ตัวหน้าท้องที่เราต้องการอ่ะมันดีขึ้น
3: มันจะช่วยซัพพอร์ต
0: ใช่ใ
1: ช่ท่าที่3
0: ท่านี้นะครับเรายืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่ละนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชก
1: โอ้ขานี่พลิกพลิกพลิกนี่นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะ
0: ใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับเหยียดยืดบิดตัวหาเข่าด้านตรงข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลัง
1: ท่านี้ภาษาอังกฤษว่า
0: เป็นบ็อกซิ่งทวิสต
1: ์บ็อกซิ่งทวิสต์นะครับ
0: เหยียดยืดกลับขึ้น
1: มันกึ่งๆโยคะนะพี่เนาะ
0: บิดนะครับเหยียดยืดแต่นะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกลับบิดแต่เราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบิดหายใจออกเป่าเข้ามาหน้าท้องกลับหายใจเข้าม
1: ันปวดอ่ะปวดร้าวผมได้นี่เลย
0: มันทั้งหมด
1: ขามันมาเลย
3: นี่ชาขึ้นนี่เลยพี
1: ่ชาเออมันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นอ่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิกผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหมพี่
0: ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบิดปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกละสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกับเหยียดยืดนะครับดึงกลับเมื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้างเวลาที่ตะแคงเนี่ย
1: อยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้าน
0: จะบอกว่าเป็นมีท่าเลือกทางเลือก
1: อ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้านยังไงพี่ต้น
0: เอาเป็นว่าข้อเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่แนวเดียว
1: กันเรียกว่าท่าแพงใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แต่เป็นไซส์แพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดนั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลัง
1: โอ้ที่สุดยอด
0: เหยียดยืดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนไปด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนาด

0: กันหน้าขาขนานกัน
1: ดีแล้วมันอยู่ที่ขาดังนั้นมันแทบไม่ใช้น้ำหนักเลยพี่มันเบามากเลย
0: ดังนั้นของบุ้ยอย่างของบุ้ยเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบุ้ยก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับ
1: ไขว้โอเคอันนี้หนักหน่อย
0: ละเอียด
1: รู้สึกว่าโอเค
0: ใช่อย่างของน้องเขาก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าน้องเขาปุ๊บเขาได้อะลองไขว้แบบบุ้ยลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออก
1: แต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไปอ่
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็รู้สึกลึกมากเลย
0: ใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าแรกที่เมื่อสักครู่เรายืนนะครับแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรกแนวแรกรู้สึกมากขึ้นนะ
1: เป็นไงเบล
2: หมดแรงแล้วคือเหนื่อยกว่าเล่นปกติ
1: คนที่ไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกพุ่งตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างใน
0: จะช่วย
1: รับ
0: แรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะ
1: ทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิล
0: ออกแรงยังไง
1: ความรู้สึก
0: เ
1: นี่ยมันจะรู้สึกตึงตรงไหน
0: ใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่
1: พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บ
0: ใช่โอ้โหถูกแล้วบาลาลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยช้าไม่ต้องรีบ
1: โอ้โหว้าวเฮ้ยมันพี่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่
0: ใช่พยายามเหยียด
1: ล้วง
0: เหยียด
1: เหยียดเข้าไปข้างในนี่เบลก็แทบจะพลิกตัวได้เลยนะเนี่ย
0: ลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้น
1: โอ้กำกับแบก็ต่างกันนะ
0: ครับ
1: ยังไงบ้างเบล
2: โอ้รู้เลย
1: สั่นรู้เลยว่าร
2: ู้เลยว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้อง
0: เรา
2: ต้องพัฒนาม
0: ัน
2: ใช่เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเราอ่ะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลย
1: สุดยอดมาหลังชวนเพื่อนมาอีกแล้วชวนเพื่อนอีกต่อไปท่าที่ห้าพี
0: ่ท่าที่ห้านะครับเรายืนนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่เราใช้เหยียดยืดขากางแขนออกนะครับหงายพยายามชี้นิ้วของมือขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดนะครับ
1: อ๋อพี่ชี้บนพี่ไม่มองบนอ่ะ
0: ฮะ
1: ชี้ไม่มองบน
0: ไม่ได้เดี๋ยวคอเคล็ด
1: คอเคล็ด
0: จะให้มองพื้น
2: นี่คอเอ็กซ์กับพี่นี่คอเคล็ดละ
1: คอเอ็กซ์กับคอเคล็ด
0: เริ่มพร้อมกันนะพยายามให้ตัวขนานพื้นเหยียดหลังยืดสะโพกยืดขานะครับเหยียดยืดโน้มตัวลงเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปนะครับหลังเหยียดยืดขาสะโพกเหยียดยืดกลับขึ้นช้าๆพยายามมองที่พื้นหน้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเรา
1: อันนี้ยังอันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร
0: ่อัน
1: น
0: ี้
1: แกนตัวผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบา
0: เหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยืดช้าๆอ้าวมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบิดขึ้น
1: แล้วมีผลอะไรไหมครับที่พี่ยกมือขึ้นมา
0: เราใช้มุมในเรื่องของการบิดแขนเพื่อให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีการบิดด้วยมีการบิดมันก็คล้ายกับที่เราแตะสลับแต่เราใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องการบ
1: ิ
0: ดเกี่ยวออก
1: แสดงว่าเรามือเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อน
0: ใช่แล้วก็ใช้บิดฮะบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบน
1: โอ้
0: ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซต
0: ใช่
1: ทำแบบนี้1ถึง2เซต
0: แล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: ได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง
2: คิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้าสมมุติทุกอย่างมัน
0: รู้สึกกระชับขึ้น
2: เอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอน
0: รู้สึกกระชับขึ้น
1: ถ้าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: ครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวาใช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้านะครับสะโพกเหยียด
1: ประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: ได้มากขึ้นเ
0: ลยใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวลงหาเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าบิดดีครับบิดโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้น

0: ครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างหนึ่งเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดบิดมากๆเหยียดยืดกลับสลับข้างซ้ายวางนะครับมือสลับบิดนะครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิด
1: ชอบมากเลยนะ
0: เหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวงอตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้เราศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับแบบเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงจอดรอบตัวนะครับเหยียดยืดขึ้น
1: ชอบมาก
0: นะครับช้าๆนิดนึงเหยียดเหยียดยืดดีครับเหยียดเหยียดยืดโอเคลดสะโพกลงสลับข้างว้าศอกวางขาเหยียดยืด
1: ยกสะโพกขึ้นขาเหยียดยืด
0: สอดล่อใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นสอดนะครับอีกครั้งเดียวสอดเหยียดยืด
1: โอ้ย
0: ดันตัวลุกขึ้นยืน
1: ยอด
0: ขายืนนะครับซ้ายเหยียดยืดโน้มตัวไปหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกลับนะครับยกเข่าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเค
1: yes
0: พอแล้วครับ
1: ยอดเดี๋ยวมาครับ
2: เรียกเหงื่อได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลอง
1: ชอบอะไรจากการที่เรานี่ได้เรียนรู้การคอเอ็กซ์เซอร์ไซส์
2: ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติ
1: wow. มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อและกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลย
0: การทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างนะมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไปละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วย
1: เล่นให้มันสมดุลจริงแล้วมันไม่ต้องหนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าพี่ต้นของเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากขอบคุณครับติดตามสัปดาห์หน้าเลยครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

จากประสบการณ์ที่เป็นอายุรแพทย์โรคไตนะครับก็ได้พบปัญหานะครับที่มีผลกระทบเกี่ยวกับโรคไตเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากนะครับเนื่องจากยาแต่ละตัวที่จ่ายมาเนี่ยมีการศึกษาก่อนที่จะมาใช้จริงทางคลินิกเนี่ยด้วยระยะเวลาที่ยาวนานดังนั้นถ้าคนไข้เนี่ยหยุดยาไปเองเนี่ยก็อาจจะมีภาวะอันตรายนะครับถึงแก่ชีวิตได้นะครับอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน

ันนะครับทำให้เส้นเลือดสมองเนี่ยตีบหรือแตกหรือมีผลต่อเส้นเลือดหัวใจตีบได้นะครับและคนไข้ที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดหยุดยาเบาหวานทำให้เบาหวานเนี่ยขึ้นสูงบางคนเนี่ยจะมีภาวะเลือดเป็นกรดเกิดขึ้นได้นะครับก็คือภาวะเสี่ยงต่อชีวิต

ในปริมาณมากๆหรือว่านานพอเนี่ยก็จะทำให้ไตเนี่ยเสื่อมลงได้อันที่2คือยาชุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ 30% จะตรวจพบว่ามีสารสเตียรอยด์เจือปนทำให้ความดันโลหิตสูงอันที่3ในยาชุดเนี่ยพบว่ายาที่เอามาเข้าชุดเนี่ยไม่ได้คุณภาพหรือว่าเป็นยาที่หมดอายุไปแล้วก็จะมีผลกระทบต่อไตนะครับโดยที่ยาชุดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้จัดโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเภสัชนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการให้ยาเลยร่วมกับการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะครับว่าสามารถรักษาได้ครอบจักรวาล นะครับแล้วก็มีราคาถูกนะครับทำให้ยาชุดเนี่ยจึงเป็นปัญหาหลักอยู่คู่กับสังคมไทยมาจนถึงทุกวันและจากข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยครับก็พบว่าสมุนไพรบางตัวเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นนะครับโดยที่คิดเป็น 10-20% นะครับก็ไม่ได้พบเฉพาะในประเทศไทยนะครับในทั่วโลกก็ยังมีการรายงานของการที่มีภาวะไตเสื่อมเนี่ยจากการทานสมุนไพรอย่างแรกก็คือสมุนไพรเนี่ยที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยเราไม่รู้ว่าตำรับยาเนี่ยเขามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับดังนั้นก็อาจจะมีสารปนเปื้อนอะไรบางอย่างนะครับอันที่สองไตเป็นอวัยวะที่มีเลือดเนี่ยไปเลี้ยงเยอะนะครับดังนั้นเวลาที่เราทานสารอะไรเข้าไปเนี่ยเลือดที่ไปที่ไตเนี่ยก็จะทำให้ความเข้มข้นของสารนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไตจึงค่อนข้างที่จะไวนะครับต่อสารต่างๆนะครับที่มาทำอันตรายได้นอกจากนั้นยังพบว่าการผลิตเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนได้นะครับโดยสารที่พบปนเปื้อนได้บ่อยก็คือสเตียรอยด์นะครับหรือว่าสารต่างๆที่มีผลต่อไตโดยตรงไม่ว่าจะเป็นสารหนูแคดเมียมและโลหะหนักอื่นๆก็มีผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้ำปลาโลโซเดียมที่เรารู้จักเนี่ยก็คือเป็นน้ำปลาที่ใช้โพแทสเซียมนำมาทำเป็นสารให้ความเค็มแทนโซเดียมนะครับน้ำปลาชนิดนี้เนี่ยก็จะไม่เหมาะกับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับเนื่องจากโพแทสเซียมเนี่ยในคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยจะขับออกได้ไม่ดีดังนั้นถ้าเกิดรับประทานน้ำปลาเนี่ยในปริมาณที่มากเนี่ยทำให้โพแทสเซียมในร่างกายคลั่งนะครับและจะมีผลต่อการทำงานของหัวใจได้นะครับนอกจากนั้นน้ำปลาโลโซเดียมที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเนี่ยที่ต่ำเนี่ยอันนี้ก็จะรับประทานได้ทั้งในคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือคนไข้ปกตินะครับถึงไหนก็ตามนะครับหมอก็แนะนำว่าควรจะรับประทานอาหารที่มีรสเค็มน้อยนะครับหรือว่าใช้เครื่องปรุงหรือว่าน้ำปลาเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้การดื่มน้ำมากๆเนี่ยก็มีผลดีต่อร่างกายนะครับโดยร่างกายคนเราเนี่ยแนะนำให้ดื่มน้ำวันหนึ่ง 6-8 แก้วนะครับเพื่อจะทำให้การทำงานของเซลล์หรือว่าในอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่สามารถดื่มน้ำได้มากๆอย่างนี้ได้นะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังในระยะท้ายๆหรือว่าระยะ4ขึ้นไปนะครับการขับน้ำของร่างกายเนี่ยก็จะสูญเสียไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดดื่มน้ำเท่ากับคนปกติหรือดื่มน้ำมากๆเนี่ยก็จะมีอาการทำให้น้ำคลั่งในร่างกายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขาบวมนะครับหรือว่าหน้าบวมตัวบวมน้ำหนักขึ้นผิดปกติหรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เป็นไตวายทานมากอาจจะมีส่งผลร้ายทำให้เกิดน้ำท่วมปอดนะครับหรือหัวใจวายเฉียบพลันได้กล่าวโดยสรุปนะครับก็มีความเชื่อต่อไตเนี่ยที่ผิดๆอยู่หลายเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหมอแนะนำว่าถ้าเกิดคนไข้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมมีคำถามนะครับเกี่ยวกับโรคไตนะครับอยากแนะนำว่าให้ถามกับแพทย์โดยตรงได้เลยถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: บ่ายเนี่ยเขาอยากพาไปห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ๊ย
0: เออแต่นี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ
1: โอเคโอเค

0: Der Hobby, nein, der Hobby, nein.
1: นิ้วแตกมันก็ไม่ออกหรอกค่ะ
2: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
1: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเสี้ยนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเสี้ยนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเสี้ยนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเสี้ยนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนบ่งแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเสี้ยนกันดีคะ
3: ใช้เข็มไหมฮะ
1: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
3: ครับ
1: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
3: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
1: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
3: ้ครับผม
1: อีกอย่างนึงก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
3: ลองบ่งเสี้ยนหน่อยเฮ้ย
1: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
3: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน
2: หายแล้ว
4: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมาครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
5: เป็นไข้มาครับวันนี้
4: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
5: น่าสองสามวันแล้วครับ
4: มีอาการยังไงบ้าง
5: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
4: มีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
5: ไม่มีครับ
4: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
5: ต้องทานยาแก้ปวดงดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
4: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจะถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
5: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
4: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหม
6: อ
4: ผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
5: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
4: ครับสวัสดีครับ

ัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพการทำงานเป็นกะแต่จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
2: อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงค่ะวันนึงเราจะต้องเจอคนไข้มากมายนะคะทั้งคนไข้ที่อาการดีไปถึงคนไข้ที่อาการแย่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาชีพพยาบาลได้ต้องมีใจรักและมีความเสียสละในการทำงานค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับกับผมอาร์มพิพัฒน์ครับพูดถึงการทำงานแล้วหลากหลายอาชีพก็มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอาชีพที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบเป็นกะครับโอ้โหมีหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณหมอพยาบาลพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าพนักงานโรงงานต่างๆรวมไปถึงใกล้ตัวด้วยฮะพิธีกรดีเจแหมทำงานไม่เป็นเวลาทีเดียวนะครับคนทำงานเป็นกะแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างวันนี้จะมารู้จักและคุยกับอาชีพพยาบาลครับ

0: ทุกตานะครับทุกตาครับพยาบาลของเราที่วันนี้เราจะมาคุยกันกับอาชีพพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนทำงานมากี่ปีแล้วครับทุกตา
1: 7ปีค่ะ7ปีครึ่ง
0: 7ปีครึ่งทำงานพยาบาลนี่เป็นกะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กะไหนบ้างฮะ
1: กะเราแบ่งเป็น3กะค่ะก็กะเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3กะบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มกะดึก5ทุ่มถึง7โมงเช้า
0: โอ้โหซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าออกไม่เป็นเวลา
1: ใช่ไม่เป็นเวลาอย่างเวลาเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องเราอาจจะกว่าจะส่งเวรกว่าจะเคลียร์งานเสร็จอาจจะ 5-6 โมง
0: อยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานในแต่ละกะนั้นตัวของทุกตาเองรู้ไหมว่ามีความเสี่ยงอะไรรวมไปถึงวันนี้เรามีคำอธิบายจากคุณหมอด้วยว่าอาชีพคนทำงานเป็นกะนั้นเสี่ยงต่อโรคใดได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยต้องคุยตรงไหนครับเนี่ย
1: เดี๋ยวพักพอดีค่ะเดี๋ยวไปคุยในห้องอาหาร
0: มีที่พักเหรอ
1: มีค่ะ
0: ใหญ่โตไหมสวยไหม
1: เดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่า
0: น่าไปเชิญครับมาตรงไหนเอ่ยนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ส่วนตัวของคุณพยาบาลทั้งหลายครับแต่อาชีพพยาบาลนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากทีเดียวครับตั้งแต่การทำงานเป็นกะการใช้เวลาในแต่ละวันการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูภาพกันครับ

0: ส่วนตอนนี้ครับเราจะแวะมาดูกันว่าที่เขาบอกมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้นั่งทานข้าวได้เอาไว้พักผ่อนได้เล็กๆน้อยๆดูซิว่ามันอลังการขนาดไหนมามาเลยฮะโอ้โหคุณตุ๊กตาขนาดพื้นที่ครับผมประมาณ4คูณ3ไม่ถึงด้วยนะโอ้มาคุยกันมาคุยกันนะครับมาเลยนี่กำลังอะไรอยู่ฮะเนี่ย
1: อาหารค่ะ
0: อาหาร
1: อาหารประทังชีวิตวันนี
0: ้เดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปซื้อข้างล่างแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสะดวกที่จะฝากคนอื่นซื้อหรือไม่ก็ซื้อแบบนี้ขึ้นมาดีกว่า
0: ไหนเคลียร์ทีซิทำงานเป็นกะในระหว่างรอ3นาทีใช่ไหมอ่ะทำงานเป็นกะที่บอกก็คือมันต้องทำอะไรบ้างครับสมมติมาถึงรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ็ดโมงเช้าสมมติ
1: พอเรารับเวรเสร็จเราก็ต้องมาเช็ดตัวคนไข
0: ้เช็ดตัวคนไข้
1: เสร็จเราก็แจกยาจะกินยาฉีด
0: ซึ่งแต่ละคน
1: ก็ไม่เหมือนกันใช่บางคนยากินเนี่ยก็ไม่ใช่กินเองทางปากเราต้องให้ทางสายอาหารทางจมูกหรือไม่ก็สายอาหารทางหน้าท้องแล้วก็ระหว่างที่เราแจกยาเนี่ยเราก็ดูอาการคนไข้ด้วยเราอาจจะต้องวัดดูว่าคนไข้เหนื่อยถ้าคนไข้มีปัญหาทางระบบประสาทเราก็ต้องดูระบบประสาทคนไข้ด้วย
0: ก็คือดูทุกอย่าง
1: ทุกอย่างดูคือไม่ใช่แค่แจกยาอย่างเดียวแจกยาเนี่ยเราต้องดูคนไข้ทุกอย่างเลยคุณหมอเขาก็จะตรวจคนไข้พอตรวจคนไข้เขาก็จะมีออเดอร์มาให้เราว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างแล้วคนนึงเนี่ยจะดูคนไข้6เตียงที่นี่นะคะ
0: 1พยาบาล
1: 1พยาบาล
0: 6คนละ6เตียง
1: ใช่ซึ่งแต่ละเตียงเนี่ยก็หนักมากน้อยกันแล้วแต่ดวง
0: อย่าไปคิดว่าโรงพยาบาลรัฐจะมีเตียงว่าง
1: แล้วก็อย่าคิดว่าคนไข้จะสบายๆเพราะว่าถ้าสบายเขาก็ไม่ให้คนไข้มานอน
0: คือถ้าแค่กินยาเช้ากลางวันเย็นคุณกลับกินบ้านแต่ถ้าว่าจะอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงมากนี่ถึงขั้นที่ว่าเข้า ICU เสียชีวิตได้เลย
1: ใช่แล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบค่อนข้างแบบคือคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะต้องแบบสมมุติว่าคนไข้หยุดหายใจไปแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจคนไข้ต้องเรียกหมอมาใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้จนกว่าคนไข้สัญญาณชีพจะกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเอาเขาไป ICU
0: แล้วก็เราเป็นพยาบาลเราสวมวิชาชีพพยาบาลถูกไหมเหมือนกับคุณหมอก็วิชาชีพหมอ
1: ใช่
0: ก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาพักมีไหมมันมีเป็นกะไหมว่าทำครึ่งนึงแล้วพัก
1: มีค่ะ
0: ยังไง
1: ก็เราจะแบ่งพักประมาณ11โมงรอบนึงแล้วก็จะแบ่งให้พยาบาลครึ่งนึงไปพักแล้วก็พอรอบ11โมงถึงเที่ยงพอเที่ยงเราก็จะพักอีกรอบนึง
0: ก็เราไปเที่ยงถึงบ
1: ่
0: าย
1: ใช่แล้วระหว่างที่เราไปพักเนี่ยเราก็จะส่งเวรไว้ว่าเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่อ่ะเนี่ยจะฝากเขาทำไหมอะไรอย่างงี
0: ้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เรารู้กันว่าพยาบาล1คนต่อ6เตียงช่วงเปลี่ยนกะปั๊บจะเป็น12
1: ใช่ๆ
0: ถูกป่ะ
1: ใช
0: ่มันก็เลยกลายเป็นว่า
1: ถ้าสมมติว่าคนไปพักเนี่ยฝากเราคนเดียวเราก็อาจจะต้องดูหลายๆคนนั้น
0: เฮ้ย
1: ใช่
0: จริงป่ะเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ความเครียดก็ทวีคูณ
1: ใช่
2: ด้านที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะก็คือว่าเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการนอนนะคะจะนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราเข้าเวรเป็นกะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่รู้เวลาลงที่แน่ชัด
3: สำหรับคนทำงานเป็นกะจะมีวิธีการดูแลร่างกายและปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยล่ะครับทั้งต้องดูแลคนอื่นและต้องดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
1: การทำงานเป็นกะนะคะมันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
4: ถ้าขึ้นกะเป็นดึกเนี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็เพลียอะไรเงี้ยส่งผลต่อการแบบดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เป็นกะครับ2ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกกะเพราะว่าทำงานกะการกินมันก็ต้องอดนอนธรรมดา
6: ปัญหาสุขภาพถ้าเป็นสัตว์ดึกนะครับธรรมชาติของมันก็คือจะนอนกลางคืนนะกลางวันก็จะงานในของผมเป็นกะดึกก็คือจะทำงานกลางคืนก็จะมีปัญหาสุขภาพช่วงแรกๆก็จะเป็นประมาณแบบว่าง่วงก่อนทำงานนะฮะแล้วอาจจะแบบว่าร่างกายล้าเพลียครับแต่พอได้ทำงานไปสักพักก็จะปรับตัวได้ครับ
7: พักผ่อนน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วก็กินอาจจะไม่เป็นเวลาบางครั้ง
3: ชิฟต์เวิร์คคืออะไรคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทำงานเป็นกะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับคุณหมอ
7: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ถามคุณหมอก่อนครับการทำงานเป็นกะหรือที่เรียกกันว่าชิปเวิร์กมันคืออะไรและมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเราได้ยังไงคุณหมอครับ
8: การทำงานเป็นกะเนี่ยก็จะเจอในสถานประกอบการหรือว่าโรงพยาบาลน้องที่ว่าต้องมีการทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็จะมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกจะไม่ใช่เวลาทำงานปกตินะคะก็คือจริงๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตน้องหรือที่เรียกว่า circadian rhythm นะคะอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติว่าตอนกลางวันก็เราก็จะตื่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตอนกลางคืนเราก็จะนอนถ้าช่วงที่ไม่ได้อยู่กะเนี่ยควรจะนอนพักให้เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมขึ้นกะครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าพอเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็เหมือนรวนไปหมดนะคะทั้งการทำงานของสมองทั้งความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย
0: บางคนบางอาชีพเห็นบอกว่าต้องทำงานเป็นกะเช่นกลางคืนอย่างเช่นพี่ๆรปภ อยู่หนึ่งทุ่มยาวไปถึง7โมงเช้าทำแบบนี้ทุกวันทุกวันถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนกลับมากลางวันคุณหมอครับมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องพักอะไรยังไง
8: ค่ะเรื่องการเป็นกะเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถจัดได้หลายรูปแบบคือถ้าจะให้เปลี่ยนทุก 2-3 วันก็ได
0: ้ครับ
8: หรือว่าจะเปลี่ยนยาวไปเลยคือ2สัปดาห์เปลี่ยนครั้งนึงก็ได้เพราะว่าพอคนเราเนี่ยนอนเวลานึงไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมันจะเริ่มชินนะคะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเพิ่งจะชินกับเวลานั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็อาจจะ 2-3 วันหรือว่ายาวเป็น2สัปดาห์ไปเลยก็ให้เปลี่ยนกะทีนึงแล้ววิธีเปลี่ยนนะคะก็ต้องเปลี่ยนไปข้างหน้าคือหมายถึงว่าสมมติกะเช้าอยู่ก็ไปบ่ายแล้วก็ไปดึกคืออย่าย้อนกลับมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรายิ่งต้องฝืนมากขึ้น
0: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นเช้าก็ไปเข้ากะเป็นบ่ายแทนใครอยู่บ่ายก็ไปเข้าเป็นเย็นหรือค่ำแทน
8: ดึก
0: แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเช้า
8: ใช่
0: อย่าเปลี่ยนเหมือนย้อนกลับมาทีหลัง
8: อ
0: ันนี้อันตรายเลย
8: ก็คือมันจะยิ่งทำให้อาการอ่อนล้าอาการอดนอนเนี้ยเป็นมากขึ้น
0: แล้วการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีอาการอื่นๆตามมาด้วยไหม
1: มีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหลังปวดขาเพราะว่าเราคนไข้อย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราถ้าสมมติคนไข้นอนเตียงนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดแผลกดทับ
0: ใช่
1: ไหมคะเราก็ต้องพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมงหลักมันเป็นหลักของเราเลยว่าต้องทุก2ชั่วโมง
0: เพราะว่
1: า
0: ป่วยอย่างวันนี้เราอยู่ที่อายุรกรรม
1: ช
0: ายน้ำหนักตัวเขาก็เยอะกว่าเรา
1: ผู้ชายก็เยอะกว่าเราอยู่แล้ว
0: บางทีสองคนนะช่วยกันด
1: ันใช่เราช่วยกันสองคน
0: แล้วมันจะปวดหลังยังไง
1: คือท่าเนี่ยเวลาเรายกมันเป็นท่าแบบก้มๆหลังนิดนึงหรือไม่เวลามันไม่ใช่ท่าปกติอะค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แรงมันไม่ใช่เป็นท่าที่ถูกต้องเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดเราก็ต้องแบบก้มดูเส้นคนไข้ซึ่งมันแบบใช้เวลานานนะคะแบบคนไข้เจาะเลือด

0: ระดับยากๆอะไร
1: เ
0: ง
1: ี้
0: ยแล้วพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆที่นี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเราเดินเงี้ยเดินแบบเคยนับคือให้แบบนับก้าวอะไรเง
1: ี้
0: ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ย
1: ได้
0: เป็นหมื่นแบบหลาย
2: คุณเดินเป็นสิบโลเลย
0: สองหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะหมื่นสองหมื่น
2: คือเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเดินเก็บของอะไรเงี้ย

0: สรุปช่วงนี้กันก่อนคือตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาการทำงานที่มีความเครียดรวมถึงกายภาพที่ต้องเอื้อเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดแต่เราเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างไปลองถามคุณหมอกันดูครับ
1: ทีนี้การทำงานเป็นกะเนี่ยมันทำให้จังหวะเนี้ยมันเสียไปอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง
0: ค
1: ือมันจะมีการวิจัยที่บอกว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พวกสมรรถภาพสมองที่เสื่อมลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะ
0: ก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ได้พักผ่อนตามเวลาที่ควรจะเป็นถูกไหมครับมันทำให้ต้องตื่นในช่วงเวลาที่ควรจะนอนและช่วงที่ควรจะนอนก็เอามาตื่นแทน
1: ใช
0: ่อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอถามจริงๆนะฮะมันส่งผลเสียกับร่างกายในระยะไหนครับถ้าหากว่าระยะสั้นอันตรายแค่ไหนระยะยาวอันตรายแค่ไหนฮะ
1: ค่ะในระยะยาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการง่วงเนาะง่วงเพลียอ่อนล้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญคืออุบัติเหตุในตอนทำงานนะคะมันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยถ้าทำในตอนที่กำลังง่วงๆในช่วงเวรดึกอะไรแบบเนี้ยนะช่วงกะดึก
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่ทำงานเป็นกะเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราเนี่ยมันผิดมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอะนะครับจะต้องทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่อการทำงานกันดูครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ Work with a Healthy Life ครับ
2: การทำงานเป็นกะติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานได้ดังนี้อาการกล้ามเนื้อตาล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดความเครียดมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนทำหายอีกด้วยครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
0: แล้วต้องถามคุณหมอกันนะครับว่าถ้าเราต้องไปทำงานเป็นกะชิปเวิร์กแบบนี้เนี่ยวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรครับ
1: ค่ะก็เวลาที่ทำงานนะคะก็ถ้าอยู่ในกะดึกสมมุตินะคะอยู่ในกะดึกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรจะทานอาหารหนักมากนะคะก็ทานอาหารเบาๆแล้วก็ไปหนักมื้อเช้าเพื่อจะได้เข้านอนได้ยาวนะคะแล้วก็ควรจะนอนให้เต็มอิ่มไปเลยจัดที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันมักจะมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆที่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็พยายามปิดม่านปิดอะไรให้มืดแล้วก็นอนหลับให้สนิทตอนเช้าเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
0: ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปเลยเหมือนกับว่าเราทำงานกลางคืนคือกลางวันของเราพอตอนกลางวันเราก็คือคืนของเราอย่างน้อยต้องนอนให้ยาวๆ
1: ค่ะ8ชั่วโมง
0: อ๋อก็เหมือนกันกับคนทั่วไปแต่สวิตช์เวลากลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: มื้อดึกทานได้ไหมครับ
1: ทานได้แต่อย่าเยอะมากก็คือทานเบาๆเพียงแค่ว่าให้ไม่หิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับหมุนเวียนกลับไปทานมื้อเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิ
0: มก็เหมือนกับทำงานกลางคืนถ้าหิวก็ทานเล็กน้อยพอก่อนนอนตอนเช้าก็ทานมื้อเช้าให้เยอะหน่อยแล้วพอนอนไปตื่นอาจจะสายนิดนึงหรือบ่ายนิดนึงก็ทานกลางวันและเย็นปกติก่อนเข้าทำงานตอนมื้อค่ำเหมือนคนทั่วไปเลย
1: ใช
0: ่ออกกำลังกายแล้วคุณหมอ
1: ออกกำลังกายก็ควรจะออกอย่างเหมาะสมนะคะแต่ทีนี้ว่าช่วงอยู่กะดึกเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักเพราะว่าจะทำให้ตอนดึกที่มาทำงานเนี่ยไม่ไหวมีความเหนื่อยล้านะคะก็เอาไว้ช่วงที่อยู่กะเช้าหรือกะบ่ายก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสังคมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่กะดึกเนี่ยก็เวลาแล้วจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะกะบ่ายกะดึกนะคะทำให้ไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็ควรจะแบบแบ่งเวลาด้วยหาเวลาด้วยนะคะ
0: นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตนั่นเองไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเดียวดายมืดมนในสังคม
1: มันเหมือนถูกแยกออกไปอ
0: ันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แปลว่ามีหลายๆคนส่งผลถึงตรงนี้ด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหในกรณีเดียวกันครับนายจ้างกับผู้ประกอบการจะต้องพึงมีสิ่งใดเพื่อผู้ ทำงานอาชีพที่เป็นกะไหมครับคุณหมออ
1: ันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านายจ้างก็สามารถกำหนดได้อีกนะคะว่าจะให้กะเนี่ยเวียนไปอย่างไรการจัดตารางอย่างเงี้ยสำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวเข้ากับเวลาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่ากะเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกอันนี้ค่ะนายจ้างมีบทบาทมากเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้ได้
0: แล้วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นด้วยนะครับว่าในการเปลี่ยนกะของตัวเราเองไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่สัก2อาทิตย์ให้ร่างกายมันชิน
1: ใช่ถ้าไม่2อาทิตย์ก็สั้นไปเลย 2-3 วันไปเลย
0: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีคำแนะนำกับผู้ที่ทำงานเป็นกะอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะก็การพักผ่อนสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะลงเวรลงกะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเนี่ยก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไปทานตอนอยู่เวรนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะมีไขมันมากแล้วก็ถ้าอยู่กะดึกรับประทานอาหารแค่เบาๆก็พอนะคะส่วนนายจ้างนะคะก็อยากฝากด้วยว่าช่วยจัดตารางของลูกจ้างให้มีการเวียนกะไปตามธรรมชาติก็คือเช้าเราไปบ่ายเราไปดึกพยายามอย่าให้จับย้อนไปย้อนมานะคะเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ
0: และจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างสุขภาพดีครับนี่ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ด้วยระบบการทำงานที่ไม่เป็นเวลาช่วงที่ต้องเข้ากะถ้าเรามีวิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่ล้าและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หักโหมไม่เครียดทำจิตใจให้สบายก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานช่วงกลางคืนได้อย่างสบายและลุยงานได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามครับจะทำงานเป็นกะหรือเต็มเวลาก็ตามนะครับและหากว่าเรารับรู้แล้วว่าอาชีพเรานั้นมีความเสี่ยงลองดูครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่นี้ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นครับเราต้องบอกกับตัวเองกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราครับว่าถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยนะครับรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาของผมและรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีหมดลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: Dream It Talk Do and Don't
4: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
5: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไป

0: บแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
1: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นค่าจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
2: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk

0: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก100ถึง200คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
1: เป็นไข้มาครับวันนี
0: ้เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
1: น่าสองสามวันนะครับ
0: มีอาการยังไงบ้าง
1: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
0: มีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเนาะคนสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
1: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
0: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
1: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
1: ขอบคุณมากครับหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยานยา
2: ได้ยาไม่รู้จับ
3: ก็ยากได
2: ้ได้ยาก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: อ๋อ
3: ได้ก็ไม่รู้จับ

0: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการน้องจะหนีไปไหน
1: ทำไงดี
2: ไม่
3: เฮ้ยเข็มทอง
0: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
1: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาหรอกตอนนี้ตันหาเอาใจใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
2: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
1: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
4: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
3: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
5: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
0: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
5: รีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: เร็วเร็ว
0: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วเร็วเร็ว
3: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
5: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
4: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
3: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
1: ฮะ
3: ท่านอาจารย์
1: จะมาลง
5: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
5: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
4: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
5: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วสิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
4: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
5: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
3: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
4: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
4: เจ้า
5: ขอรับท่านอาจารย
6: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
6: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
7: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำถาม
8: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
3: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
5: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไง

0: ไรบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลง

0: ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอดีแอลทีวี
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะดีเอลทีวี
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: อื้อโอ้โหว้าวไฟป่าน
0: ี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โห
1: ยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มเกือบสิ่งจะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้าง พกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายใน

0: ช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักหรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ทนไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออก

กำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า be fast ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว be ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ eyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน f face คือหน้าหรือปากเบี้ยว a arm ก็คือแขนขาอ่อนแรงS speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นค่ะจ๊อบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะและเช้านี้เด็กๆคนไหนเตรียมเรื่องราวข่าวสารอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะยกมือกันสูงมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องทำอะไรก่อนคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายนะคะกันด้วยบทเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพลันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วอย่าลืมทำอะไรด้วยค่ะส่งยิ้มหวานๆถึงเราจะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเวลาเรายิ้มอะไรเราจะยิ้มด้วยตาเราก็จะยิ้มด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวของเรานะคะคุณครูปิ๊งเห็นเด็กๆนะคะเตรียมเรื่องราวออกมาบอกเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้น่าจะพร้อมกันแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสนทนาข่าวกันต่อค่ะเด็กคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเป็นคนแรกคะ

0: ขอเชิญน้องข้าวตังค่ะน้องข้าวตังน้องข้าวตังมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะ
1: วันที่น้องหยุดเพราะว่าน้องไม่สบาย
0: อ๋อน้องหยุดไปหลายวันเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เลยบอกว่าคิดถึงข้าวตังมากๆเลยข้าวตังไปไหนมา
1: ไม่สบาย
0: ไม่สบายแล้วทำอย่างไรคะลูก
1: ก็ใส่แมสก์มาโรงเรียน
0: อ๋อแล้วหายแล้วหรือยังคะ
1: หายแล้ว
0: หายแล้วทำไมถึงหายคะลูกทำอย่างไรมาก
1: ินยาทุกวัน
0: อ๋อต้องรับประทานอาหารแล้วก็รับประทานยาด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้แข็งแรงแล้วหรือยังคะ
1: แข็งแรงแล้ว
0: เขาตั้งอยากมาโรงเรียนเพราะคิดถึงเพื่อนๆหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: โหดีมากเลยค่ะ
1: แต่ว่ายังมีน้ำมูกอยู
0: ่อ๋อยังมีน้ำมูกอยู่นิดหน่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาตั้งใส่แมสมาแล้วใช่ไหมคะก็จะไม่เห็นน้ำมูกเขาตั้งแล้วเพราะเขาตั้งใส่แมสเพื่อป้องกันตนเองรับเชื้อโรคเข้าไปเพิ่มแล้วก็ป้องกันไม่ให้เพื่อนๆติดน้ำมูกด้วยดีไหมคะปรบมือให้เขาตั้งหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนนอกจากเรื่องราวของน้องข้าวตังที่ไม่สบายแล้วเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวอะไรมาบอกเราอีกนะเอามือวางที่ตักค่ะจับหูยกมือขอเชิญน้องมารีค่ะวันนี้มารีมีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆกับคุณครูฟังคะ
1: หนูไปมาเต้นมา
0: ไปไหนนะลูก
1: หนูไปห้างมา
0: ไปห้างมาไปทำอะไรมาคะ
1: หนูไปเดินเล่น
0: ไปเดินเล่นกับใครลูกใครพาหนูไป
1: พ่อและจ้าแม
0: ่คุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วทำอะไรมาอีกคะไปซื้ออะไรบ้างในห้างคะลูก
1: หนูไปกินไอติมมา
0: โอ้ยไปกินไอศกรีมด้วยไปกินรสชาติอะไรมาคะ
1: มันมีแบบว่าเป็นวานิลาแล้วมีแบบใส่ลุ้มหนา
0: โอ้โหเป็นเรนโบว์เหรอคะมีรสวานิลาแล้วก็มีรสเรนโบว์ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแล้วทำอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วหนูจะไปเที่ยวแบบรถตัดนะ
0: แวะไปซื้ออะไรมาคะลูก
1: พ่อจะแม่หนูไปซื้อของ
0: ซื้อของใช่ไหมคะแล้วกลับบ้านเลยไหมคะพอซื้อของเสร็จแล้ว
1: ซื้อของจะกลับบ้านไปอาบน้ำ
0: แล้วทำอะไรต่อคะ
1: แล้วถ้าหนูไปนั่งดูการ์ตูน
0: อ๋อดูการ์ตูนด้วยใช่ไหมคะโอ้โหมีเรื่องราวมากมายเลยใช่ไหมคะไปทำตอนมันหยุดมาเหรอคะลูกเก่งมากมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะน้องมารีไปไหนมาคะเด็กๆไปห้างไปทำอะไรมาบ้างไปทำอะไรก่อนน้องมารีบอกว่าไปทำอะไรนะ
2: ไปเด
0: ิน
2: ก
0: ่
2: อน
0: ไปเดินเล่นใช่ไหมคะพอไปเดินเล่นเสร็จแล้วก็ได้ไปรับประทานอะไรด้วย
2: ไอศกร
0: ีมใช่ไหมคะแล้วรับประทานไอศกรีมรสชาติอะไรล่ะมีเรนโบว์มีอะไรอีกคะ
2: วานิลา
0: ใช่ไหมคะแล้วทำอะไรต่อคะนอกจากไปรับประทานไอศกรีมแล้วทำอะไรต่อคะไปคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนก่อนไปซื้อของก่อนแล้วถึงจะกลับบ้านไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ทำอะไรต่อเป็นอย่างสุดท้ายคะดูการ์ตูนในโทรทัศน์นั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังเพื่อนนะคะออกมาเล่าข่าวดีมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เพื่อนๆนะคะออกมาบอกเล่าข่าวกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปเล่าข่าวให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางฟังเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เชิญใครดีนะที่นั่งตัวตรงและยกมือค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้ามีข่าวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะมีข่าวเรื่องอะไรบ้างคะที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
1: วันหยุดหนูไปห้างมาแล้วเขามีงานสัตว์เลี้ยง
0: โอ้มีงานสัตว์เลี้ยงในห้างเหรอคะลูก
1: ใช่
0: แล้วหนูไปทำอะไรมาบ้างคะ
1: ไปป้อนอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็เอาเงินไปให้สัตว์เลี้ยง
0: บริจาคใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่โอ้บริจาคให้เพื่อให้ไปซื้ออาหารให้สัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ดีมากๆเลยค่ะคุณครูปิงก็ชอบมากเลยแล้วหนูป้อนอาหารสัตว์บ้างหรือเปล่าคะ
1: ป้อน
0: มีตัวอะไรบ้างคะลูก
1: มีกระต่ายแมวแล้วก็วัว
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะวัวตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะลูก
1: ใหญ่
0: ตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรต่อคะนอกจากให้อาหารสัตว์แล้วคะ
1: หนูไปเดินเล่นแล้วหนูก็ชวนแม่ไปซื้อของ
0: แล้วชวนแม่ไปซื้ออะไรมาคะลูก
1: ซื้อคีย์โทรศัพท์ใหม่ให้แม
0: ่แล้วทำอะไรต่อคะ
1: แล้วก็กลับบ้านไปช่วยแม่ทำอาหารกิน
0: หนูช่วยคุณแม่ทำกับข้าวด้วยเหรอคะลูก
1: ใช่
0: แล้วเมนูวันที่หนูทำเป็นเมนูอะไรคะ
1: ผัดกะเพราไม่ใส่พริก
0: อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วหนูทราบไหมคะว่าผัดกะเพราไม่ใส่พริกใส่ยังไงบ้างใส่อะไรก่อนหนูรู้ไหม
1: ใส่หมู
0: ใส่อะไรอีกคะ
1: ใส่ใบกะเพรา
0: ใส่ใบกะเพราด้วยใช่ไหมคะแล้วทำไงอีกคะ
1: ผัด
0: ใช่ไหมคะแล้วใส่ซอสปรุงรสไหมคะ
1: ใช
0: ่รสชาติของผัดกะเพราจะเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างคะไปดูสัตว์ที่ไหน
2: ที
0: ่ห้างเพราะว่ามีงานใช่ไหมคะแล้วเพื่อนทำอะไรมาบ้างคะให้อาหารสัตว์แล้วให้ใส่ตู้ทำไมด้วย
2: ยอดเหร
0: ีย
2: ญ
0: เพื่อทำอะไรคะ
2: เพ
0: ื่
2: อให้อาหารสัตว์
0: เพื่อบริจาคใช่ไหมคะเพื่อให้เป็นค่าอาหารสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะเป็นการทำบุญนะลูกในการเราหยอดเหรียญหรือยอดแบงค์นะคะใส่ในตู้บริจาคค่ะก็จะทำให้สัตว์ต่างๆนะคะได้รับอาหารเพราะว่าเราช่วยกันออกเงินเพื่อจะให้เจ้าของเขาไปซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะและนอกจากนะคะให้อาหารสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะน้องไปทำอะไรอีกคะ
2: ชวนแม่ไปซื้อของ
0: ชวนคุณแม่ไปซื้อของใช่ไหมคะแล้วทำอะไรต่อลูกไปซื้อเคสโทรศัพท์ให้คุณแม่แล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะกลับบ้านไปทำอะไรล่ะ
2: ไปทำอาหาร
0: ไปทำอะไรกินคะ
2: ไปทำ
0: อาหารไปทำอาหารรับประทานอาหารมีชื่อว่าเมนูอะไรนะผัดกะเพราผัดกะเพราของลิต้าใส่อะไรบ้างใส่หมูใส่ผักอะไรอ่ะใบอะไรคะ
2: ใบกะเพรา
0: ค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสใช่ไหมคะโอ้แล้วรสชาติเป็นยังไงเลยอร่อยเยี่ยมเลยนั่นเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะออกมาสนทนาข่าวได้ดีมากๆเลยทั้งผู้เล่านะคะด้านหน้าสามารถเล่าเรื่องราวนะคะต่างๆจากประสบการณ์ของตนเองได้นะคะสามารถพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วผู้ฟังนะคะคือเพื่อนๆที่นั่งฟังอยู่ก็สามารถฟังแล้วก็จับใจความสำคัญนะคะของเพื่อนๆนะคะที่ออกมาเล่าเรื่องราวนั่นเองค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

และช่วงนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้ไหมคะใครชอบบ้างยกมือค่ะโอ้โหเด็กๆทุกคนนะคะชอบการออกกำลังกายใช่ไหมลูกเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายยามเช้าร่างกายเราก็จะแข็งแรงเองเด็กๆปลายทางใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะฟังเสียงสัญญาณจากเครื่องดนตรีนะคะชิ้นนี้ค่ะอะไรเอ่ยกราบมือเด็กๆนะคะก็จะต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะจังหวะช้าค่ะจังหวะเร็วค่ะและจังหวะหยุดค่ะเด็กๆจำได้แล้วหรือยังคะจำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะกางแขนดูเลยว่าตัวชิดกันไหมขยับถอยหลังไปนิดนึงก็จะพอดีใครยังตัวชิดเพื่อนขยับถอยหลังไปหน่อยค่ะข้าวเม้าน่ารักมากค่ะอยู่กับที่ค่ะอยู่กับที่นะคะ

0: ตัวแข็งบ้างนะอุ๊ยน้องดินคะน้องดินกำลังทำท่าทางอะไรอยู่ลูก
1: กินข
0: ้
1: าว
0: กินข้าวเหรอคะโอ้โหน่ารักมากค่ะน้องนอตทำท่าทางอะไรอยู่คะ
1: เล
0: ่
1: นฟ
0: ิ
1: ตเนส
0: เล่นฟิตเนสโอ้โหออกกำลังกายนั่นเองอุ๊ยมารีแล้วลูก
1: มารีโต

0: ทำอะไรนะลูก
1: ฟามิงโก
0: ้ฟามิงโก้โอ้โหน่ารักมากเลยดึงขาเดียวด้วยใช่ไหมคะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราค่ะอย่าลืมอย่าชนกันนะลูกเพราะว่าต้องสังเกตดีๆนั่นเองฟังเสียงสัญญาณจังหวะด้วยค่ะ

0: ทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ท่าก
0: ระโดดล่ะคะกระโดดขาเดียวด้วยวิแล้วมากี้ล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูกทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ออกกำล
0: ัง
1: กาย
0: น้องเอ๋ยล่ะคะ
2: ต่อยมวย
0: โอ้โหหลายคนนะคะมีท่าทางแปลกใหม่ดีขึ้นมากๆเลยวิน้องสกายทำท่าอะไรอยู่นะทำท่าอะไรอยู่คะอะไรนะคะ
2: หลบล
0: ูกกระสุนโอ้โหแสดงว่ากำลังทำท่าทางแปลกใหม่กันหลายคนเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าแปลกใหม่กันอยู่บ้างหรือเปล่าคะหลายคนก็มีท่าแปลกใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับดีมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆใช้ความคิดแล้วก็จินตนาการของตนเองนั่นเองไปกันต่อเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณคำสั่งของคุณครูปิ๊งเมื่อถึงสัญญาณจังหวะหยุดคุณครูปิ๊งนะคะก็จะบอกคำสั่งค่ะว่าให้เด็กๆทำอะไรฉะนั้นเด็กๆต้องฟังอะไรคะเสียงของคุณครูทำได้ไหมลูกทำได้นะคะ

ให้เด็กๆกระโดด5ครั้งแล้วนั่งลงค่ะ1 2 3 4 55ครั้งแล้วนั่งลงนะหุ้ยหุ้ยใครทำถูกบ้างนะเด็กๆบางคนยังไม่ยอมนั่งเพราะว่าฟังคำสั่งไม่จบใช่ไหมคะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังดีๆได้ไหมคะลุกขึ้นยืนค่ะให้เด็กๆหมุนตัวแล้วไปกอดกับเพื่อนค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะไปกันต่อนะคะไปกันต่อแล้วค่ะให้เด็กๆกระโดดไปด้านหลังสองครั้งแล้วฟังก่อนสิคะตอนที่คุณครูปิ๊งออกคำสั่งเด็กๆต้องฟังก่อนเพราะว่ายังพูดคำสั่งไม่จบใช่ไหมคะให้เด็กๆกระโดดไปด้านหลังสองครั้งแล้วหมุนตัวค่ะ1 2แล้วหมุนตัวโอ้โหเด็กๆคนไหนฟังสัญญาณคำสั่งดีบ้างนะไปกันต่อนะคะระมัดระวังด้วยนะให้เด็กๆกระโดด10ครั้งกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะด้วยท่าทางต่างๆนะคะตามอิสระเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

อินดังหน้าผากาศอันบางเบาหลับตาสมาธิค่ะ

ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายยามเช้าโดยฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจากคุณครูค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถทำได้ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีคำสั่งใช่ไหมคะให้เด็กๆได้ฟังแล้วเด็กๆทำได้ไหมคะลูกเยี่ยมมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณคำสั่งจากคุณครูค่ะเด็กๆก็ต้องปฏิบัติตามนั่นเองโดยที่เด็กๆนะคะต้องฟังเสียงสัญญาณคำสั่งให้จบใน2คำสั่งเสียก่อนค่ะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอาจจะออกคำสั่งต่างๆค่ะให้เด็กๆนะคะได้ทำตามคำสั่งประมาณ2คำสั่งนะคะหรือ3คำสั่งก็ได้ค่ะเด็กๆจะได้ฝึกนะคะทำตามคำสั่งที่1 2และ3ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วย
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ครอบครัวมีสุขนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะเอ๊ในครอบครัวของเรามีใครอยู่บ้างนะคุณพ่อคุณแม่คุณตาใครอีกคะคุณยายคุณปู่คุณย่าบางคนก็มีพี่บางคนก็มีน้องแล้วก็ตัวใครด้วย
1: ต
0: ัวฉันเองก็คือตัวเด็กๆนั่นเองค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ในเรื่องการปฏิ
1: บ
0: ั
1: ติตน
0: ต่อบุคคลในบ้าน
1: เรื่อง
0: การปฏิ
1: บ
0: ั
1: ติ ตน
0: ต่อบุคคลในบ้านจากเนื้อเรื่องเด็กๆต้องปฏิบัติตนอย่างไรล่ะคะทำอย่างไรดีเด็กๆทราบไหมเรามีการปฏิบัติตนหลากหลายเลยค่ะแต่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งพาเด็กๆไปดูนิทานเรื่องนี้กันก่อนคุณครูปิ๊งมีนิทานมาฝากนะคะเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะรับนิทานไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางเลยค่ะ
2: นิทานเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ
3: ่ wow.
2: น้องไข่เจียวเป็นเด็กมือไม้อ่อนไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอเพราะที่โรงเรียนสอนว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงามการมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าคนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกันนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณการขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกันการไหว้เป็น

0: การแสดงถึงมิตรภาพมิตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย
1: wow.
0: คุณแม่เองก็เห็นความสำคัญของการไหว้จึงสอนให้น้องไข่เจียวไหว้สวยๆไหว้อย่างถูกต้องไหว้ช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกลัวผิดแล้วทำให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวไหว้ผิดก็จะสอนว่าผิดอย่างไรแล้วบอกให้แก้ไขน้องไข่เจียวเองก็มีเคอะเขินในตอนแรกแต่เมื่อผู้ใหญ่ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นเรื่องดีน้องไข่เจียวจึงยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอหน้าทุกครั้งที่ได้รับของและทุกครั้งที่ลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้รู้จักไหว้จนเป็นนิสัยทำให้น้องไข่เจียวมีนิสัยนอบน้อมยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งผู้ใหญ่ที่พบเห็นก็มักจะให้ความเมตตาเอ็นดูและเห็นว่าเป็นเด็กมีมารยาทต่างก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไข่เจียวทั้งนั้นน้องๆเองก็ไม่ต้องกลัวที่จะไหว้คนที่อายุมากกว่าเราหรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเพราะยิ่งทำคนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นเด็กดีมีมารยาท
2: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ใช้เพื่อการศึกษานี้นะคะก็คือนิทานน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่เผยแพร่โดยอินดี้ซองคิสค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเอ๊ในนิทานค่ะน้องไข่เจียวทำอะไรคะลูกทำอะไรคะ
3: ไหว
2: ้ผู้ใหญ่สวยๆวันนี้คุณครูปิ๊งขออาสาสมัครมาไหว้ท่าทางการไหว้ที่ถูกต้องให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยได้ไหมคะขอเชิญเด็กผู้ชาย1คนค่ะน้องข้าวเม้าค่ะเชิญค่ะลูกเดี๋ยวมาไหว้ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยนะคะแล้วก็ขอผู้หญิง1คนขอเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่ายืนตรงนี้เลยลูกเดี๋ยวนับ1 2 3 2คนไหว้ผู้ใหญ่ให้เพื่อนๆปลายทางชมหน่อยได้ไหมคะทำให้ถูกต้องด้วยนะคะ1 2 3สวยไหมคะเพื่อนๆเอามือลงได้ค่ะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะไหว้ผู้ใหญ่เป็นกันทุกคนเลยวันนี้คุณครูปิ๊งก็เลยมีสิ่งที่เด็กๆต้องปฏิบัติทุกครั้งเพราะว่าเป็นมารยาทที่ดีของเด็กๆใช่ไหมคะเหมือนน้องไข่เจียวเลยเพราะว่าการไหว้เป็นมารยาทที่ดีของคนไทยเด็กๆนะคะก็ต้องไหว้อย่างถูกต้องเด็กๆไหว้ผู้ใหญ่เป็นหรือยังนะลูกไหว้อย่างไรนะคะเอานิ้วไว้ตรงไหนนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงปลายจมูกส่วนนิ้วชี้อยู่ตรงไหนคะตรงกลางระหว่างคิ้วแล้วก็ก้มศีรษะลงเป็นการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องแล้วเราไหว้ผู้ใหญ่ตอนไหนบ้างขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้น้องมากี้เจอผู้ใหญ่ตอนไหนบ้างแล้วทำอย่างไรคะ
4: ตอน
2: ไหว้ตอนไหนบ้างลูกตอนที่เราทำอะไรกันตอนที่เรามาทำอะไรกัน
4: มารับ
2: มารับใช่ไหมคะแสดงว่ามากี้พอผู้ปกครองมารับมากี้ไหว้ไหมคะ
4: ไหว้
2: ไหว้ค่ะ
4: ไหว้ค่ะ
2: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆแล้วตอนที่มากี้มาโรงเรียนไหว้ไหมคะ
4: ไหว้
2: ไหว้ค่ะ
4: ไหว้ค่ะ
2: เราต้องไหว้ผู้ใหญ่ทั้งตอนที่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนก็คือตอนเช้าใช่ไหมคะและตอนมารับก็ไหว้ผู้ใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่มารับอีกรอบหนึ่งถูกต้องไหมคะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะแล้วเด็กๆนอกจากผู้ปกครองของเด็กๆที่เด็กๆได้ไหว้ตอนเช้าที่มาส่งและไหว้ตอนเย็นที่มารับแล้วเด็กๆไหว้ใครอีกนะเชิญค่ะน้องกรีนน้องกรีนน้องกรีนพบเจอใครแล้ว ได้ไหว้อีกคะ
4: คุณครู
2: คุณครูใช่ไหมคะน้องกรีนไหว้คุณครูตอนไหนบ้าง
4: ตอนเย็นกับตอนเช้า
2: ตอนเย็นกับตอนเช้าเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพอมาที่โรงเรียนก็มาเจอใคร
4: คุณครู
2: มาเจอคุณครูน้องกรีนก็ไหว้ใช่ไหมลูกพอไหว้คุณครูเสร็จแล้วก็หันกลับไปไหว้ใครด้วย
3: กลับไปไหว้แม่
2: เก่งมากเลยค่ะใช่ไหมคะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะนอกจากการไหว้เมื่อทักทายกันนะคะทักทายด้วยการไหว้ที่ถูกต้องและสวยงามแบบนี้แล้วค่ะเวลาเราเดินผ่านผู้ใหญ่เด็กๆทำอย่างไรอ่ะขอตัวแทนออกมาเดินผ่านคุณครูให้ดูหน่อยได้ไหมคะขอเชิญน้องซินค่ะลุกขึ้นมาตรงนี้ก่อนต้องตั้งแถวไว้ขอเชิญน้องใครนั่งตัวตรงๆริต้าค่ะขอเชิญน้องดินค่ะขอเชิญน้องก้าวค่ะน้องก้าวสวมแมสด้วยครับเดี๋ยวลองดูเพื่อน14คนนะคะเพื่อนทั้ง4คนจะเดินผ่านคุณครูปิ๊งดูซิว่าเพื่อนทำอย่างไรหันหน้ามาหาคุณครูปิ๊งค่ะต่อแถวไว้เลยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเดินผ่านคุณครูปิ๊งแล้วก็กลับวนกลับเข้าไปนั่งที่ได้ไหมคะเชิญค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะนี่คือการทำอะไรคะเดินผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มอะไรเล็กน้อย
3: ก
2: ้
3: มศ
2: ี
3: รษะ
2: ก้มศีรษะนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนอกจากการเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วก้มศีรษะแล้ว
3: รับนมจาก
2: การรับสิ่งของเมื่อคุณครูยื่นของให้เช่นแบบคนนี้เขายื่นอะไรให้คะ
3: นม
2: ให้เด็กๆต้องทำอย่างไรล่ะทำยังไงนะคะต้องขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ผู้หญิงล่ะคะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค
2: ่
3: ะ
2: ขอบคุณค่ะพร้อมกับการยกมือไหว้อย่างสวยงามแล้วถึงจะรับของเด็กๆไหว้อย่างเดียวได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้ต้องพูดด้วยนะคะเพราะว่าการไหว้ไม่ได้แค่การทักทายกันเมื่อเจอหน้ากันแต่การไหว้นะคะแล้วเด็กๆพูดคำว่าขอบคุณแสดงว่าเด็กๆรู้สึกขอบคุณคนที่ให้ของนั่นเองค่ะนะเห็นไหมคะเมื่อสักครู่เด็กๆไปดื่มนมมาเด็กๆได้พูดคำนี้หรือเปล่านะได้พูดไหมคะตอนรับของเด็กๆได้พูดไหมคะพี่เลี้ยงให้ถุงนมกับเด็กๆเด็กๆต้องพูดว่า
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: ขอบคุณใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆทดลองเล่นบทบาทสมมุติเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะต้องลองเล่นบทบาทสมมุตินะคะและลองทำท่าทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้ผู้ใหญ่การเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วก็การรับของและกล่าวขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนไหว้ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต
0: ้องเพื่อนกล่าวคำว่าอะไรด้วยลูกขอบคุณเมื่อรับของจากคุณครูใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆปลายทางเล่นบทบาทสมมุตินะคะให้กล่าวสวัสดีเมื่อเราทำอะไรกันลูกเจอหน้ากันต้องไหว้อย่างถูกต้องไหนเด็กๆลองไหว้อีกครั้งสิคะ
2: ไหว้อย่างถูกต้องเอานิ้วโป้งไว้ตรง
0: ปลายจมูกนะคะแล้วนิ้วชี้นะคะจะจดตรงกลางระหว่างคิ้วของเราค่ะและเมื่อเด็กๆ เดินผ่านคุณครูต้องทำอย่างไรลูก
1: ก
0: ้มศีรษะค่ะและอย่างสุดท้ายเมื่อรับของจากผู้ใหญ่หรือรับของจากคุณครูต้องทำอย่างไรคะขอบคุณพร้อมกับยกมือทำอะไรด้วยว่าอย่างสวยงามด้วยถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เล่นบทบาทสมมุตินะคะการปฏิบัติตนนะคะต่อบุคคลในบ้านและบอกได้นะคะว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการไหว้กล่าวทักทายหรือการเดินผ่านผู้ใหญ่รวมถึงการรับของและพูดจาด้วยคำว่าขอบคุณนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปพักกันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนรอคอยที่จะทำกิจกรรมกันอยู่บ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะกิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาบริหารนิ้วมือกันก่อนค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำแบกำแบกำแบแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะมี3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมอะไรคะเด็กๆปั้นใช่ไหมคะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเราจะประดิษฐ์อะไรคะ
1: ประด
0: ิ
1: ษ
0: ฐ์โมบายตาข่ายดักฝันที่มีรูปครอบครัวของเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราจะได้ประดิษฐ์กันทุกคนเลยแต่ว่าเด็กๆต้องมาดูวิธีการทำต่อกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้ทำการระบายอะไรไว้แล้วคะ
1: ระบายส
0: ีค่ะกิจกรรมนี้นะคะเมื่อเด็กๆระบายสีไว้เรียบร้อยแล้วคุณครูปิงก็จะไปใส่เชือกกับเจาะรูให้เด็กๆคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้นำเชือกนะคะหรือไหมพรมค่ะมัดไว้อย่างนี้นะคะ1เชือก1เส้นค่ะในรูแล้วก็ปูเป็นรอบๆนะคะเสร็จแล้วค่ะมีเชือกด้านบนสำหรับแขวนเจาะรูด้านล่างนะคะสำหรับให้เด็กๆนะคะทำโมบายติดลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยเชือกนะคะคุณครูปลายทางก็ต้องพันปลายเชือกด้วยนะคะหรือทากาวบนปลายค่ะเพื่อให้เชือกแข็งเสียก่อนค่ะเพื่อจะนำมาทำอะไรคะเด็กๆร้อยอะไรคะ
1: ร
0: ้อยลูกปัดค่ะเราก็จะใช้ลูกปัดสีต่างๆนะคะในการร้อยค่ะเด็กๆอยากทำหรือยังคะขั้นตอนแรกค่ะเด็กๆไปเอาที่เด็กๆทำไว้เมื่อวานนี้ทำอะไรไว้คะระบายอะไรคะระบายสีน้ำไว้ใช่ไหมคะเด็กๆจะใช้ไหมพรมร้อยเข้าไปในอะไร

มีรูต่างๆร้อยไปฝั่งตรงข้ามไปด้านไหนก็ได้ที่อยู่ด้านตรงข้ามกันร้อยไปอยู่ด้านตรงข้ามกันนะร้อยไปรูไหนก็ได้ไปฝั่งตรงข้ามกันคุณครูร้อยรูใกล้ๆกันหรือเปล่าไม่ใช่นะร้อยรูที่อยู่ไกลๆกันถ้าร้อยรูที่อยู่ใกล้ๆกันเด็กๆจะไม่เห็นว่ามาตัดกันแบบนี้เด็กๆต้องร้อยไปในรูที่อยู่ไกลๆกันเห็นไหมคะเหลือรูไหนเด็กๆก็วนไปเหลือรูไหนเด็กๆก็ใส่เชือกเข้าไปแล้วก็ดึงใส่เชือกแล้วก็ดึงแล้วเด็กๆเมื่อหมดเชือกหมดรูร้อยแล้วเด็กๆมาหาใครมาหาใครคะมาหาคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะมัดเชือกให้คุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะช่วยเด็กๆค่ะมัดเชือกผูกนะคะเพื่อให้ไม่หลุดออกนั่นเองค่ะเมื่อเสร็จแล้วแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้ร้อยเชือกตรงไหนแล้วตรงกลางแล้วใช่ไหมคะเป็นลวดลายหรือเปล่าเป็นลวดลายค่ะและเด็กๆนะคะก็จะต้องไปร้อยตกอะไรต่อร้อยรูปภาพของเด็กๆเพื่อมาติดด้านล่างเดี๋ยวเราก็จะมาร้อยกันต่อโดยการนำภาพครอบครัวของตนเองต้องดูรูปก่อนนะคะครอบครัวของตนเองเพื่อจะใช้ลูกปัดร้อยลงไปเด็กๆสามารถร้อยได้ตามจินตนาการเลยจะใช้แบบไหนก็ได้สีอะไรก็ได้ร้อยไปเลยทำได้ไหมคะเมื่อร้อยเสร็จแล้วเอามาให้ใครเหมือนเดิมคุณครูจะเป็นคนมัดแล้วก็ติดด้านล่างตรงนี้ให้โอเคไหมคะดีไหมคะเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมนี้บ้างแล้วเรามีข้อตกลงในการทำกิจกรรมอย่างไรคะเด็กๆจะต้องเลือกทำ2กิจกรรมใน3กิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมอะไรคะปั้นนะคะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือกิจกรรมประดิษฐ์โมบายตาข่ายดักฝันใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วอย่าลืมข้อตกลงของเราด้วยนะคะฟังเสียงสัญญาณเมื่อคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งก็ขอเปิดมุมบล็อกค่ะมุมสมมุติค่ะและมุมหนังสือค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยกิจกรรมแถวแรกเป็นกิจกรรมอะไรคะกับล้างหันไปเอาดินน้ำมันเลยครับกิจกรรมที่สองเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกิจกรรมที่สามล่ะคะทำโมบายเชิญค่ะ